0: จายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเสื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้ประธานประเทศเน้นนักให้คณะจะตั้งศูนย์กลางผักสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดให้เหมาะสมกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเมื่อวานนี้ได้พร้อมกันพิจารณาหับพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากปีนี้แขวงจำปาสักจะปล่อยป่าให้ได้หลายกว่า1ล้านตัวในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบ17ปีสายการบินจีนปรับลดค่าธรรมเนียมเสื้อไฟสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศลงเมียนมาส่งออกเข้าในไตรมาสทำอิฐของศกงบประมาณ 2026-2027 หลุดลงและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปในรายละเอียด
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเสสมพลพงษ์วิหารประธานสภาแห่งชาติสำหรับภาคเศร้าสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พร้อมทางรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมจากสมาชิกรัฐบาลที่ติดพันกับคะแนนการเงินธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านนางแสงอรุณวงศาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่เติมเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในแต่ละระยะควรมีการคิดรายคืนต่อรายรับรายจ่ายรวมถึงกำลังการผลิตการนำเข้าส่งออกกระแสไฟฟ้าไปต่างประเทศเนื่องจากระยะผ่านมายังบ่ทันละเอียดชัดเจนเท่าที่ควร
2: อยู่ในบทสรุปของรัฐบาลอยู่ในข้อที่ซองจำซองหนาที่หาด้านอุตสาหกรรมครับเจ้าเห็นว่าด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้านี่ได้แสดงให้เห็นตัวเลขที่ผลิตได้เนาะมีอยู่2674ล้านกิโลวัตต์แล้วก็มูลค่าที่ผลิตได้มูลค่าที่35,411ตื้อจีบเนาะยังบ่ทันแสดงให้เห็นเนาะเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ส่งออกไปต่างประเทศเนาะปฏิบัติได้เท่าใดแล้วก็ผลิตการส่งใส่ภายในได้เท่าใดอยู่ในบทสรุปนี้อยากให้เสนอเอาเข้าพร้อมทั้งทิศทางแผนการในต้นหน้าเกี่ยวกับพนักงานไฟฟ้าเพราะว่าการผลิตพนักงานไฟฟ้าอยู่ในประเทศลาวมีหลายแดงแต่ว่าขายส่งออกแล้วก็สื่อเข้ามาเฮ็ดให้ราคาสินค้าอันเฮ็ดให้ราคาพนักงานไฟฟ้าส่งใส่อยู่ภายในนี่ก็มีมูลค่าสูงหั่นแหละเนาะคือปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าในต้นปีนี้นี่ก็พนักงานไฟฟ้านี่ก็มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเก่าอีกฉะนั้นอยากเสนอให้รัฐบาลนี่ประเมินคืบ
1: ท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้อธิบายชี้แจงบางปัญหาที่ติดพันกับธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะสาเหตุที่ให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นในระยะ6เดือนต้นปีนี้
2: ใน6เดือนต้นปี2026สปป.ลาวได้เผชิญกับสิ่งท้าทายหลายด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบต่อราคาน้ำมันก็คือต้นทุนการผลิตและอัตราเงินเฟ้ออย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้อัตราเงินเฟ้อของสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 6.2% ในเดือนกุมภาพันธ์2026มาเป็น 7.4% ในเดือนมิถุนายน2026เสรีย6เดือนต้นปี2026อยู่ในระดับ 8% 6เดือนต้นปี2025อยู่ในระดับ 10.9% เมื่อเทียบในปีผ่านมามติสภาแห่งชาติให้อยู่ในระดับ 5% เด้งติ่งบ่เกินบวกลบ 2% ใน6เดือนท้ายปี2026คาดว่าสภาพการคลองโลกและภาคพื้นจะสืบต่อมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว่าและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อซึ่งองค์การจะตั้งสากลจำนวนหนึ่งเป็นต้น ADB World Bank IMF EMRO ได้คาดคะเนว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเมื่อปี2026ของสปป.ลาวจะอยู่ระหว่าง 8-9.8% แต่ทหล.คาดคะเนว่าอิงใส่สภาพตัวจริงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเมื่อปี2026ของสปป.ลาวจะอยู่ในระดับ 6.4-6.6%สำหรับเดือนกรกฎาคม2026คาดคะเนว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับ 6.8% โดยขอบต่ำสุดหาสูงสุดอยู่ในระหว่าง 6.3 หา 7.2% สาเหตุที่เฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงย้อน2ปัจจัยหลักคือจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันสากลส่งผลให้ราคาสินค้าภายในเพิ่มขึ้นเห็นได้จากค่ารถโดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 17% หา 36% เทียบไปท้ายเดือนกุมภาพันธ์2006ต้นทุนการผลิตถึงแม้นว่าราคาน้ำมันสากลจะค่อยลดลงแต่ราคาก็ยังอยู่ในระดับสูง
1: สำหรับตอนวายเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่เสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินโดยท่านได้ยกเห็นถึงสภาพการรวมการแก้เกียมโค้งห่างและเนื้อในของวาระแห่งชาติฉบับนี
3: ้ด้านเนื้อในของห่างวาระแห่งชาติภาคที่1เนื้อในของภาคนี้ได้เสนอเหตุผลความจำเป็นของการสร้างวาระแห่งชาติและทั้งร่วมเอาผลสำเร็จที่ฝนดินปัญหาขอคุ้มค่าและสิ่งท้าทายของการจะตั้งปฏิบัติในงานพัฒนาสมมุติและแก้ไขความทุกข์ยากในยาผ่านมาเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำหนดทิศทางและเรียกชุดสุ่มในการพัฒนาสมมุติและแก้ไขความทุกข์ยากให้บรรลุตามมาตรฐานผลทุกและพัฒนาที่รัฐบาลวางออกภาคที่2เนื้อในภาคนี้ได้กำหนดจุดประสงค์หาทัศนะหาหลักการแปดขาดหมายจุดประสงค์ของวาระแห่งชาติเป็นการพัฒนาขยายมติว่าโดยการเพิ่มทวีการอำนาจ4นำบรรดาหน่วยงานก่อสร้างทางการเมืองที่พันกับหน่วยงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในหน่วยงาน3สายในระยะใหม่เอาสู่ตัวจริงโดยการกำหนดแผนเวียกงานตัวจริงที่เป็นบริมาติกและจำเป็นเหตุด่วนเพื่อผู้อุดมกำลังแห้งและความสามารถบุกซ่อทั้งหมดของทุกการจัดตั้งกองทัพรัฐพนักงานนิติบุคคลและประชาชนทั่วสังคมประกอบร่วมกันในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติตามพระบุตรบาทของตนอย่างตั้งนาเนใสเก้ไขความทุกข์ยากและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานก้าวไปสู่ความอยู่ดีกินดี
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งรับฟังการเสนอบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วท่านมนไซลาวมัวซุงรองประธานสภาแห่งชาติต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบความเห็นใส่บทรายงานฉบับนี้หลังจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิมเพื่อเป็นทิศทางในการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มสมบูรณ์กว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งโดยรวมแม่นเป็นไปตามการจ่อจิมของประธานกองประชุมกงไปกงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
0: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคประสานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างและบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขั้นยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขั้นกรรมการศูนย์กลางเท่านั้นแม่นให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดที่มีความจำเป็นแม่นให้เชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องและจัดแต่ละครั้งบ่ให้แก่ยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้สุ่มใส่เฮ็ดเวียกงานหลายขึ้นในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อมมมานี่อยู่นครหลวงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นนักว่าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคต้องส่งเสริมอย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมและจำกัดระบบอุปถัมภ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสให้เท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสมลดพรปรากฏการโยท่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพโพธิดีของพรรค
4: ต้องส่งเสริมอย่างแข็งแรงระบบคุณธรรมระบบคุณธรรมจำกัดระบบอุปถัมภ์ให้แก่เวียกงานพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของเวียกงานสร้างโอกาสให้เท่าเทียมและสร้างแรงจูงใจให้คนดีคนเก่งได้รับหน้าที่เวียกงานที่เหมาะสม ลดพรปรากฏการณ์หน่อทอกสร้างความเสื่อมมันและภาพพจน์ที่ดีให้แก่พรรคการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งพนักงานต้องอิงใส่ความรู้ความสามารถคุณสมบัติและผลงานตัวจริงต้องซุกยู่ให้ซุกยู่และส่งเสริมผู้ที่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างและเฮ็ดแท้ทําจริงกล้าเฮ็ดกล้ารับผิดชอบผู้ที่บ่เฮ็ดหรือว่าเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องหลีกทางให้ผู้อื่นที่มีความสามารถกว่าเปลี่ยนแทน
0: ท่านทงลุนศรีสุริตได้กล่าวเน้นหนักเติมว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสร้างพนักงานยังบ่ทันเป็นระบบและบ่ทันรับประกันคุณภาพที่นักแน่นมักจะตกเข้าในกรณีเฝ้าฟังกรรมพนักงานบ่ลึกบ่แน่นรูปนอกเพื่อมอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นไปก็มักจะเกิดปัญหาตามมาปัญหานี้ตั้งเป็นโจทย์ให้ผู้เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งพนักงานต้องได้ทบทวนคืนตื่นการสร้างพนักงานต้องติดพันกับการติดตามกวดกามอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมอบแล้วต้องติดตามประเมินผลอย่างเป็นปกติและแก้ไขอย่างทันการเมื่อพบปัญหาพนักงานคนใดที่เติบใหญ่ขึ้นจากกระบวนการผ่านพาได้ความยุ่งยากสหายนั่นมักจะกลายเป็นพนักงานที่เข้มแข็งเสมอต้นเสมอปลาย
1: คณะบริหารงานภาคคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนเสื่อมซึมและผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวในวันที่6กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์เลขาคณะบริหารงานภาคมีบรรดาคณะบริหารงานภาคคณะหน่วยภาคพร้อมด้วยสมาชิกภาคพนักงานห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนเข้าร่วมท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้เผยแพร่มติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และโครงการการเมืองฉบับที่3ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่บทรายงานการเมืองและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ตื่มอีกเพื่อให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรรับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นเอกภาพต่อเนื้อในของมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวและนำไปผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติได้ถูกต้องและมีประสิทธิผลท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ได้เน้นหนักให้สมาชิกพรรคพนักงานแต่ละคันสืบต่อยึดมั่นอุดมการณ์ของพรรคเป็นเอกภาพต่อแนวทางนโยบายการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเด็ดเดี่ยวแก้ไขการเสื่อมโทรยด้านแนวคิดคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติและเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นเอกภาพภายในให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมนี้ต้องได้ยกสูงความรับผิดชอบในการจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทเคลื่อนไหวเรียกงานวิสาสะเพาะปิ่นโอมให้โสดคงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเพื่อหันเข้าสู่คุณภาพตามทิศยืนยงและสีเขียวสามารถประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเอาใจใส่ปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเวียกปรับปรุงกงจักยกสูงเวียกงานก่อสร้างภาคฐานการเมืองการคุ้มครองบริหารท้องถิ่นให้เข้มแข็งยกสูงเวียกงานกวดกาภาครัฐเป็นเจ้าการสุกโยติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎระเบียบภาคมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคกฎหมายภารกิจบาทและเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะเพาะในแต่ละคงเขตรับประกันให้มีความโปร่งใสหลบล้างทุกพฤติกรรมที่เป็นการสลัดบังลวงด้วยการสกัดกั้นและการกวดกาเวียกงานต้านการสลัดบังลวงอย่างเป็นปกติพร้อมนี้ท่านได้เน้นนักให้บรรดาคณะบริหารงานภาคคณะหน่วยภาคและสมาชิกภาคพนักงานทุกสหายกำได้เนื้อในเลิกเซิงสืบต่อน้ำไปค้นคว้าพันขยายเข้าสู่ล่องเลิกเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นเอกภาพวันที่6กรกฎนี้ที่กระทรวงป้องกันประเทศได้จัดกองประชุมพบปะแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างกรมพัวพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศของลาวกับกรมข่าวกองทัพบกอินโดนีเซียครั้งที่2ฝ่ายลาวนำโดยพลจัตวาวงไซอินทคัมหัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศกองทัพประชาชนลาวฝ่ายอินโดนีเซียนำโดยพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนห้องผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายวางแผนสืบข่าวกองทัพอินโดนีเซียในกองประชุมพลจัตวาวงไซอินทคัมได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนพร้อมด้วยคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้พร้อมทางตีราคาสูงต่อสายพันธุ์การฮมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศส่งกองทัพลาวและอินโดนีเซียในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนทางด้านทุนการศึกษาให้แก่นายและพลทหารกองทัพประชาชนลาวและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนซึ่งกันและกันในแต่ละปีเพื่อเสริมขยายสายพันธุ์ลาวอินโดนีเซียให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพลจัตวาวาเลียนวิจักซูโน่ได้แสดงคำขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งกล่าวว่าจะสืบต่อพันธุ์หัวมือในคงเขตเวียกงานการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเพื่อให้สายพันธุ์การฮมืระหว่างส่งชาติส่งกองทัพอินโดนีเซียและลาวนับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นนอกจากนั้นทั้งส่งฝ่ายได้ค้นคว้าปรึกษาลือแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและลงนามเบิดบันทึกร่วมกันตอนบ่ายของวันเดียวกันพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับพ้นตีพันเซงบุญพันหัวหน้าการทหารวิทยาคารป้องกันชาติไก่สนพ้มพิหารพร้อมด้วยคณะในโอกาสนี้พ้นตีพันเซงบุญพันได้ต้อนรับคณะผู้แทนด้วยความอบอุ่นและเน้นถึงความหมายสำคัญของการเยี่ยมยามครั้งนี้ที่จะช่วยสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพการฮ่องมืออันดีระหว่างสองประเทศก็คือสองกองทัพลาวและอินโดนีเซียให้นับมือนับพัฒนาอย่างลึกซึ้งและมีประสิทธิผลพร้อมกันนั้นยังได้นำเสนอบทรายงานโดยย่อเกี่ยวกับประวัติการสร้างตั้งพลบทบาทหน้าที่โค้งประกอบการจัดตั้งและผลสำเร็จที่พ้นดินของวิทยาคารป้องกันชาติไก่สนพ้มพิหารในระยะผ่านมาจากนั้นพลจัตวาวาเลียนวิจักโซโนพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพตื่มอีก
0: ตอนเช้าวันที่7กรกฎาคมนี้ที่สถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้เปิดสุดฝึกอบรมให้พนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติสุดที่34มีทานอำคาวงมื่นก้าหัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมโดยห้องหัวหน้าสถาบันสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวคณะผิดสอบสุดฝึกอบรมและสัมมนากรเข้าร่วมท่านอำคาวงมื่นก้าหัวหน้าสถาบันวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ปลอดควรซึ่งมีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างว่องไวต่อเนื่องและได้กลายเป็นแขนงการต้นต่อที่ประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลายๆประเทศในโลกรวมทั้งลาวได้ถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์ในการพัฒนารัฐบาลลาวถือเอาเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมเป็นแขนงการหนึ่งที่กระตุ้นบรรดาแขนงการอื่นที่เป็นตรงโซการบริการให้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกันและขยายการลงทุนเข้าใส่บรรดากิจกรรมต่าง
5: ๆพนักงานน้ำเที่ยวระดับชาติชุดที่34ในครั้งนี้ซึ่งเป็นอีกชุดหนึ่งที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเวียกงานพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งห้องฮับให้แก่การขยายหัวของเวียกงานการท่องเที่ยวคือดังที่ได้กล่าวมานั้นการกักเกียมทางด้านบุคลากรแมนปัญหาฮิบด่วนสำหรับต่อของลาวเนื่องจากว่าปัจจุบันพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเพื่อรองรับการบริการบ่ว่าจะเป็นสถานที่พักแฮมท่านอาหารโดยเฉพาะแมนพนักงานนำเที่ยวการจัดตั้งฝึกอบรมการนำเที่ยวนี่ก็แมนแน่ใส่เพื่อสร้างพลกรในแขนงการท่องเที่ยวให้รับประกันด้านปริมาณและภาพเพื่อห้องรับการบริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมยามประเทศเราให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีมีความประทับใจมาแล้วอยากมาอีก
0: ท่านอำคาวงมื่นก้าได้เรียกห้องให้สมณกรทุกคนจงพร้อมกันตั้งใจคุ้นคว้าหำเฮียนประกอบคำคิดคำเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่คณะผิดชอบได้จัดไว้อย่างตั้งหน้านำใส่ระยะเวลาการเฮียนและในโอกาสที่มีความหมายนี้เก็บเกี่ยวเอาความรู้และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำเที่ยวภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมแล้วบรรดาท่านจะได้กลายเป็นพนักงานน้ำเที่ยวที่มีโปรดปรานหน้าที่สำคัญมีเกียรติเปรียบเหมือนทูตวัฒนธรรมที่เป็นตัวแทนของประเทศลาวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมั่นว่าจากความพยายามของคณะหับที่ชอบวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้พร้อมกันบรรลุได้ตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายของการฝึกอบรม จะสามารถรุดพรบัญหาพนักงานน้ำเที่ยวต่างชาติอธิบายและให้ข้อมูลเองซึ่งขัดกับระเบียบกฎหมายของบ้านเฮาซึ่งกำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันสุดฝึกอบรมครั้งนี้จะใช้เวลา55วัน
1: ปีนี้แขวงจำปาสักจะปล่อยปลาหลายกว่า1ล้านโตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและอนุชนรุ่นหลังก็คือทั่วสังคมเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใสเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติปกป้องรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และเยือนยงท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์ว่าเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมครบ29ปีแขวงจำปาสักจะสร้างขบวนการอยู่นครปากเซและเก้าตัวเมืองทั่วแขวงสำหรับพิธีของแขวงปีนี้จะจัดอยู่บ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์แน่ใส่สุกโยส่งเสริมการปล่อยปลาเลี้ยงในหนองที่สร้างขึ้นและการเลี้ยงปลาเป็นสินค้าของผู้ประกอบการให้เป็นขบวนกว้างขวางตามแผนการที่วางไว้เพื่อโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการและประชาชนบรรดาเผ่ามีส่วนร่วมเป็นเจ้าการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าและสัตว์น้ำที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไว้ให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนลาวบรรดาเผ่าและลูกหลานชาวแขวงจำปาสักตลอดไป
6: ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแต่ละเมืองก็มีความพร้อมเนาะในการกาเกียมลูกปลาและการกาเกียมสถานที่ในการสิจัดพิธีอย่างเป็นขบวนกว้างขวางก็สมควรนั่นแหละเนาะสำหรับปีนี้พวกเข้าในเอกภาพและก็เก็บกรรมตัวเด็กแผนของแต่ละเมืองเนาะอาจจะเริ่มก่อนวันที่13ก็อาจจะมีบางเมืองและกลับไปหาถ่ายเดือนกรกฎอันนี้เขาจะจัดอยู่ในพิธีการขบวนการปล่อยนี้คาดว่าบ่อไฮรุด1ล้านโตเนาะในเก่าเมืองหนึ่งนครพิธีการของแข้งแม่นเฮาเกียมอยู่บ้านคีรีอยู่บ้านนาขามเมืองสนาสมบูรณ์อันนั้นแม่นจุดที่เลยครับผลกระทบจากป่าตายในฤดูแล้งผ่านมาอันพวกเฮาจะไปจัดพิธีปล่อยอยู่หั้นก็คืนความอุดมสมบูรณ์ในเขตดังกล่าวหั้นอันนี้ก็บ่รุดประมาณ 350,000 โต
1: ท่านคำนิลวงศ์ได้เรียกร้องและเชิญชวนบรรดาแผนกการกลุ่มโกงคณะภาคคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจงเป็นเจ้าการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและการประมงแจ้งข่าวของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแจ้งการของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักด้วยความเป็นเจ้าการโฆษณาเผยแพร่บรรดานโยบายกฎหมายและปลูกจิตสำนึกโดยผ่านสื่อต่างๆเป็นต้นวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์ให้ทั่วสังคมเข้าห่วมปล่อยปลาและสัตว์น้ำอย่างเป็นขบวนกว้างขวางเฮ็ดให้ทั่วปวงชนรับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนเข้าในการอนุรักษ์ปกป้องรักษาพัฒนาป่าและสัตว์น้ำตามกฎหมายและระเบียบการกำหนดไว้อย่างเข้มงวด
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 15:40 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์จากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรโข่งทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเสื้อนทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากอิสาการกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่เห็นให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอังในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง19หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อย อุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาภาคกลางจะ

0: มีการปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง25-29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนหอยอุณหภูมิระหว่าง14-21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสายการบินของจีนหลายแห่งรวมทั้งแอร์เซนาเปิดเผยให้ฮู้ว่าสายการบินจีนได้ปรับลดราคาค่าธรรมเนียมเสื้อไฟสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่มีการจำหน่ายปี้โดยสารเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมเป็นต้นไปภายใต้อัตราใหม่ผู้โดยสารแม้นจ่ายค่าธรรมเนียมเสื้อไฟ50หยวนต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางบ่เกิน800กิโลเมตรและ100หยวนต่อเที่ยวบินสำหรับเส้นทางที่ยาวหลายกว่า800กิโลเมตรสำหรับเด็กน้อยเกิดใหม่แม้นจะยังคงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเสื้อไฟดังกล่าวในขณะที่เด็กน้อยรวมทั้งทหารผ่านเซิร์กและตำรวจที่เสียองค์ค่ะจะได้รับส่วนลด50ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับอัตราปัจจุบันค่าธรรมเนียมเสื้อไฟในอัตราใหม่นี้จะลดลง30หยวนสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางบ่เกิน800กิโลเมตรและลดลง50หยวนสำหรับเส้นทางที่มีระยะทางหลายกว่า800กิโลเมตรคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนประกาศว่าจีนได้ปรับลดราคาขายย่อยน้ำมันแอดซังและกระส่วนโดยมีผลบังคับใช้ในวันที่4กรกฎาคมนี้ตามการเหน่งติงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
2: ตามข่าวจากต่างประเทศสหพันธ์ข้าวเมียนมาได้เปิดเผยเมื่อบุดินมานี่ว่าเมียนมาส่งออกข้าวและข้าวฮักรวมทั้งหมด 529,500 ตันในระยะ3เดือนของโซกงบประมาณ 2026-2027 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีนี้การส่งออกเข้าในระยะเวลาดังกล่าวสามารถสร้างและหับให้เมียนมาได้ประมาณ167ล้านดอลลาร์อิงตามข้อมูลจากสหพันธ์เข้าของเมียนมาให้ฮู้ว่าปริมาณการส่งออกเข้าในระยะ3เดือนของโซกงบประมาณปีนี้มีท่าเอียงลดลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของโซกงบประมาณก่อนหน้านี้ซึ่งเคยมียอดการส่งออกหลายกว่า 600,000 ตันทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและภัยมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
4: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็ก
5: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ลองเหลาสารคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สิไปใส่ได้ลุงคือมาแต่เศร้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาส่วนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เธอนี่บ่ได้เข้าป่าเลิกที่ลุงหลานสิบ่ได้เก็บยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกะฮอกกะแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดี๋ยวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดป่าล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องป่าของดงมาขายนี่น่ะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดป่าเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องป่าของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ล้ำป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดป่าเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: ตัวบ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดป่าและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี่ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆอ่ะนะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ำลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ส่วนซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งพันขยายก้าวเข้าสู่เวียกงานตัวจริงนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเตรียมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่นให้ 3.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าเวียกหน้างานขับยวดยานพาหนะสปอร์ตรถใหญ่ก็มีวิทยุรับฟังอยู่ตามยวดยานพาหนะกว่าจะฮอดห้องลาของการหรือว่าเดินทางไปฮอดบอนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็อาจจะฟังรายการพวกเขาเสด็จเสร็จสิ้นแล้วและนอกจากนั้นทาง Facebook วสลอก็กำลังมีการไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมเข้าไปที่ Facebook Radio National Lao จะเห็นผู้จัดทำรายการกำลังจัดรายการบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ในมื้อนี้วันพุธวันที่8ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆบางครั้งก็มีฝนเม็ดน้อยๆตกห่างๆโดยอยู่ทางตั้งแขวงอยู่ทางภาคใต้ภาคกลางอาจจะมีฝนตกหรือว่าฝนตกเป็นบางจุดเป็นบางแขวงเช่นว่าอยู่ทางแขวงขมวนนี่ฝนตกเกือบว่าตลอดมื้อตลอดคืนในเมื่อวานนี้เกิดมีน้ำท่วมขังหลายจุดหลายบอนอยู่ทางสวรรณเขตลงไปทางจับประซักลงไปทางอัตปือหรือไปทางแขวงบริคำไซจังสีนะอยู่ทางภาคเหนือของพวกเขาก็มีฝนตกเป็นบางจุดบางเขตบางแขวงฉะนั้นมีรายการหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ Facebook วสล.ที่กำลังไลฟ์สดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมอยู่ในปัจจุบันนี้และรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานพร้อมออกแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติและเป็นผลงานคำนับพับตอนกองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ได้ไขขึ้นในวันที่6และจะสืบต่อดำเนินฮอดเมื่อวันที่10ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามื้อนี้เป็นมื้อที่3ของวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ฉะนั้นสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12พวกพ่อท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาบรรยากาศของวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10รายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังก็คือเมื่อวานนี้ท่านฟันนิกรบสีสันบรรยากาศท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ชี้แจงต่อการซักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่สภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านชัยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติโดยได้ชี้แจงปัญหาที่ติดพันกับมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและการหนิงติงหรือว่าการเข้าถึงแหล่งทุนในนั้นเพื่อเป็นการสืบต่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อว่าให้สูงขึ้นและสู้สนปฏิบัติตามคาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองคืออัตราเงินเฟ้อเพื่อเสียมดปี2026บ่ให้เกิน 7% ในนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสุ่มใส่5เวียกงานเป็นบุญประสิทธิ์ท่านนางบุญคำวรจิตชี้แจงว่าจะสืบต่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความสงบกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยึดงุ่นพร้อมทางรักษาส่วนต่างระหว่างอัตราของธนาคารธุรกิจและตลาดนอกระบบให้ยับเข้าใกล้กันการคุ้มครองและพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศมูลค่าสูงเพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้านิติบุคคลหลายใหญ่เพื่อลดพรแห่งดันกดดันของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว
สืบต่อเก็บซื้อและดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าสินค้าบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะน้ำมันเสื้อไฟและสินค้าอื่นเพื่อเห็นว่ามีความจำเป็นควบคุมปริมาณเงินปริมาณเงินรวม M2 ให้มีความเหมาะสมโดยการปฏิบัตินโยบายเงินตราแบบผสมผสานพัฒนาเครื่องมือนโยบายให้ครบถ้วนมีวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับสภาพเป็นต้นก็แม่นเอิ้นว่าทบทวนประเมินคืนอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและปรับปรุงกลไกการรักษาแฮเงินฝากบังคับในแต่ละระยะสืบต่อและจำหน่ายพันธบัตรในระยะสั้นสกุลเงินกีบและสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติการรวมศูนย์บัญชีเงินคลังอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาวคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้เข้มงวดและหันเข้าสู่ระบบธนาคารให้หลายขึ้นโดยเฉพาะคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจากรายรับจากการส่งออกให้บรรลุถึง 75% ของมูลค่าการส่งออกบ่รวมหัวหน่วยที่ยกเว้นบางมาตราของกฎหมายคุ้มครองเงินตราต่างประเทศพร้อมทั้งติดตามกระแสเงินตราจากกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศโดยผ่านการเจรจาของคณะเฉพาะกิจเพื่อให้นักลงทุนโอนเงินเข้ามาจะสมทบกับกระทรวงการเงินและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงเกี่ยวข้องเพื่อดัดสวมหัวหน่วยนำเข้าจะแก้ไขโควต้าการนำเข้าโดยแยกให้เป็น5กลุ่มสินค้าบริมสิทธิ์น้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะก็แม่นคำพาหนะยาปิ้นปัวสุขภาพปุ้นและกับปุ๋ยฟอร์มริฟุนก็ประโภคบริโภคพิจารณาดัดสวมเงินตราต่างประเทศให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและซุกยุให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวดัดสวมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศพร้อมทางซุกยุส่งเสริมการนำใช้เงินกีบโดยประสานสมทบกับบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการขายดินขายพาหนะอื่นๆให้เป็นเงินกีบนอกจากนั้นก็ซุกยุให้หัวหน่วยธุรกิจนำเข้าส่งออกหันมานำใช้สกุลเงินท้องถิ่นสกุลเงินกีบด้งกีบยวนกีบบาทเพื่อสำหรับราคาสินค้าการบริการและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าเพื่อลดพรการเอื้ออิงสกุลเงินแข็งสกุลเงินดอลลาร์ผ่านธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะการแม่นต่างประเทศข้ามสกุลเงินให้เพิ่มขึ้นสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงห้างยุทธศาสตร์คุ้มครองหนี้สินต่างประเทศเพื่อก้าเกียมรายงานรัฐบาลพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกลไกการกู้ยืมระหว่างประเทศเพื่อกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อแรงทุนและเงื่อนไขอย่างเข้มงวดเหล่านี้เป็นต้นและเคียงคู่กันนั้นการกู้ยืมระหว่างประเทศในไส้รุดพ่อนที่สินค้าจากต่างประเทศของภาคเอกชนนอกจากนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะออกนิติกรรมการคุ้มครองธุรกิจคำยู่สปป.ลาวให้มีความหัดกลุ่มขึ้นเติมจะสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าค้นคว้ากลไกการกำหนดรายการสินค้าเพื่อสร้างโครงสร้างราคามาตรการในการคุ้มครองราคาสินค้ามีผลกระทบไวต่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกลุ่มประเภทต้นทุนการผลิตค้าเหนี่ยวพันธุ์พืชฟื้นวิทยาศาสตร์หัวอาหารและกลุ่มประเภทยาปิ้นปัวสุขภาพนอกจากนี้สร้างตลาดประมูลสินค้าเพื่อประสิทธิภาพในการคุ้มครองราคาสินค้าเพื่อสืบต่อสุกยุการผลิตธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสืบต่อสุกยุให้ธนาคารทุกที่นินสนองสินเชื่อที่มีคุณภาพมีระบบการคุ้มครองหัดกลุ่มทันสมัยทั่วถึงและมีจุดสูงต่อกับนโยบายสินค้าเพื่อกระจายแรงทุนทุกท้องถิ่นจะสืบต่อพิจารณาแรงทุนให้เฉพาะหัวหน่วยที่ผ่านการคุ้นคว้าและหินดีอนุมัติจากคณะรับผิดชอบขั้นแขวงนครหลวงในปี2025ที่ผ่านมาเท่านั้นสำหรับนโยบายสินค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะสืบต่อสมทบดอกเบี้ยตามแผนการที่ได้กำหนดไว้นอกจากนี้จะสืบต่อปฏิบัตินโยบายการสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจ SME เสียนว่าสนองผ่านกองทุนคืนส่งเสริม SME และกองทุนการส่งเสริมการเข้าถึงแรงทุนในสปป.ลาวค้นคว้ากำหนดนโยบายเส้นเอิ้นว่าเสริมสินเชื่อสำหรับสินเชื่อขนาดแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนไส้แรงทุนที่สภาพคล่องตัวโดยเฉพาะของบรรดาธนาคารและบนพื้นฐานนิพนธ์คุ้นควรนโยบายกระตุ้นคืนคุ้นควรระเบียบการเกี่ยวกับการจัดสั้นหนี้และฮักเงินแฮสำหรับธนาคารที่สนองสินเชื่อแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อทดแทนการนำเข้าคุ้นควรหลักการรวมมูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อให้การผลิตกสิกรรมเป็นส่วนลดในการฮักเงินแฮนี่เสียได้หมายความว่าสามารถเอามูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อลบยอดสินเชื่อแล้วจึงเอามาคิดไล่เป็นเงินแฮจัดขึ้นเอิ้นว่าจัดสั้นหนี้สมทบกับกระทรวงการเงินค้นคว้านำไส้คังแหของกระทรวงการเงินเพื่อดัดสวมดอกเบี้ยส่วนใดส่วนหนึ่งให้ถั่วหน่วยธุรกิจเพื่อลดพรต้นทุนการผลิตเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาบรรยากาศในการดำเนิน
กองประชุมวิสามัญกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้ที่ท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในเมื่อวานนี้อันนั้นสิสันบรรยากาศเวลาของพวกเขาเหลือเพียงแต่13นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 นให้ท่านได้ฟังเพลงขั้นรายการขอทักไฟกระรบและหลังจากนั้นทางรายการจะนำเอาสีสันบรรยากาศหรือว่าบรรยากาศดำเนินกองประชุมมานำรายงานบรรดาท่านในขั้นต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:51 นาทีตามเวลาของสถานียังอีก9นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา 8:00 ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกวงไปสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านบรรทองกรมสิทธิ์ก็ได้เสนอสภาและก็จะชี้แจงเกี่ยวกับเกิดจากหลายปัจจัยที่ราคาน้ำมันลดลงแต่ราคาสินค้าและการบริการบ่ลดลงปัญหาน้ำมันเสื้อไฟมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆทำให้เกิดแต่ละบาทราคาสินค้าและการบริการอื่นๆยังบ่ทันลดลงต่อปัญหาดังกล่าวนี้มันเกิดมาจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันคือความเหนียวแน่นทางด้านราคาหมายว่าราคาสินค้าเมื่อได้ปรับตัวขึ้นแล้วมักจะปรับตัวลงยากและซากัวอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางท่านมาได้ทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชี้แจงต่อคำซักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชี้แจงโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเสื้อไฟมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแต่ราคาสินค้าและการบริการอื่นๆยังบ่ลดลงต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแม่นจะได้เอาใจใส่เกี่ยวกับการเบิ่งคืนหลายประเด็นโดยเฉพาะกับประเด็นหลักก็แม่นความกระจ่างแจ้งประเด็นที่1ก็คือสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการยังบ่ทันปรับตัวลงในทันทีทันใดถึงว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟจะหลุดลงแม่นเกิดมาจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกับความเหนียวทางด้านราคาทางด้านเศรษฐกิจราคาสินค้าเมื่อปรับตัวขึ้นแล้วมักจะปรับตัวลงยากและซากัวเนื่องจากว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจสินค้าเก่าที่ตกค้างในศาลแต่ตกค้างอยู่ในสางผู้ผลิตสินค้าผู้นำเข้าและผู้ขายส่งขายย่อยยังมีสินค้าเก่าที่ตกค้างอยู่ในสางซึ่งเป็นนี่เป็นสินค้าที่ได้นำเข้าหรือผลิตในต้นทืนพรมอยู่ในระดับสูงเคียงคู่กันนั้นในขณะเดียวกันประเด็นที่2กลไกมาตรการวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นกระทรวงสกัดในการค้าได้อิงใส่หลักการและมาตรการที่กำหนดอยู่ในดำรัส474ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยได้ดำเนินจะสืบต่อพันขยายเช่นว่ากลไกการคุ้มครองติดตามการกวดกาได้วิเคราะห์และรับรองเอาโครงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจส่งโครงประกอบราคาต้นทุนการผลิตซื้อต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในรายการควบคุมให้องค์การคุ้มครองและกวดกาและรับรองก่อนนำใช้เพื่อป้องกันการสวยโอกาสขึ้นราคาติดตามการหนิงติงและการติดป้ายราคาเพิ่มทวีลงติดตามกวดกาการติดป้ายราคาสินค้าอยู่ตามจุดต่างๆและค่าบริการให้มีความชัดแจ้งและโปร่งใสเพื่อว่าให้เกิดความสับสนต่อผู้สงสัยซุกยูผู้ประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงนครหลวงและห้องการการอุตสาหกรรมเมืองเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการนำใส่ระบบสายด่วนโฆษณาเปิดกว้างช่องทางสายด่วนเพื่อรับแจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและคำร้องเรียนจากผู้สงสัยที่ได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบด้านราคาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางท่านมาได้ทองกรมสิทธิ์และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ได้ชี้แจงต่อสภาอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสมัยศาสตร์สุทธิสิบเมื่อวานนี้ทางฝ่ายรวบที่ทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้นับตั้งแต่การแก้วสุวรรณศรีอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เป็นว่าทองฟ้าเป็นสีคึมบดคึมๆอยู่แล้วก็อันนี้จากนัดบ่นี้จะจากวัดติดตามอยู่แดดออกตั้งแต่เช้าๆบุญรองเวียงวันคำบุญรองเวียงวันคำนี่เพิ่นว่าถ้าแสงน้ำยูเมืองแขวงบ่อแก้วกำลังตัดหญ้าสวนทองฟ้ามืดคึมอยู่จ้อยจันทพิมพ์เมืองท่าแตงแขวงเสกองฟังรายการอยู่ปัจจุบันนี้อากาศฝนตกแห้งแล้วก็คนดังบ่นี้เพิ่นว่ารับฟังจากเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซธรรมดาเมืองไซจำพรแขวงสวรรคเขตบ่อันนี้เพิ่นว่าเมืองไซจำพรแขวงบริคำไซอากาศเย็นฝนกำลังตกอยู่ปัจจุบันนี้ในจากเอ็มกิตตี้รับฟังจากเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วอากาศเย็นดีบุญโฮมทอนทงเดชเพิ่นว่าเสียงคืนยังนุ่มน้อยเหมือนเก่าเลยอาจารย์สอบให้คำฮักว่าสำหรับว่าเนาะก็คือเก่านั่นแหละนะจากในการปกติ
แล้วก็พรมจันทร์นี่เพื่อว่าทางเมืองกระดึมฝนตกลินอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ทองทุกเส้นแสงห้ามฟังอยู่คือเก้านั่นแหละอยู่หลวงพ่อบางอากาศมืดคึมอยู่คำไรวิไลวงศ์นี่เพื่อว่าท่านสอบเพียงคำฮักห้ามฟังเป็นประจำจากคำไรและทีมงานป้องกันการคุดค้นคำนับแอดผู้เลยอยู่บ้านห้วยเจาะเมืองเวียงคำแขวงหลวงพ่อบางฝนตกอากาศเย็นปกติดีแล้วก็มีวิสัยจิตวงศ์นี่วิสัยจิตวงศ์เพิ่นว่าฮับฟังอยู่ทางเมืองละมามแขวงเสกองแล้วก็พรคำแก่นมณีติดตามอยู่เด้อเพิ่นบอกว่าจังซั่นหลายๆบ่อนหลายๆที่จากนุ่ยบ่อนี้เพิ่นว่าจากสปจีนฝนตกลินอยู่สปจีนเพิ่นก็รับฟังรายการของเขาอยู่ปัจจุบันนี้ติดตามรายการปกติเวลาเหลือเพียงแต่3นาทีปลายเท่านั้นท่านแฟนกระดบจะให้ท่านได้ฟังความคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพคคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำในการจากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้อเสาร์เวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีในท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด้
4: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-8885965693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาว
6: เพื่อสังคมลาว

0: แก้วกับลุงจันทร์พิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลียปัญหาได้นี่ลุงจันทร์เนาะจุดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจันทร์จุดสวนได้สร้างแล้วกันไฟแล้วบ
3: ่โอ้ยก็บ่แล้วจุดสวนน้อยๆนี่ก็สิให้สร้างฮอดแล้วกันไฟพุ่นบ
2: ่ก็แม่นล่ะบ่คือบ้านแจ้งประชาชนเรื่อยๆว่าก่อนจะจุดสวนก็ต้องสร้างแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นหรือเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: อันนี้ล่ะย้อนความมักง่ายขาดสติของเจ้าลุงจันทร์เอ้ยจึงเหตุให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงผิดต่อกฎหมายป่าไม้อิงตามกฎหมายอาญาถ้าสร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
3: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะเนื่องจากกระตามคอยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเธอหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
1: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านท่านอื่นรับรู้นําไปไปไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: คนค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าขับรถไวและเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดฮอดจะถึงทุกท่านพอถึงเวลา 8:00 น. 9:00 น. รายการขับขี่ปลอดภัยวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ FM 103.7 MHz และฟังผ่านทางเว็บไซต์ของเขาได้ที่ www.elvena.org.la หรือว่าทางแอปก็ได้นะ Radio Garden นะโหลดมาเลยทุกท่านสามารถฟังผ่านออนไลน์ได้สะดวกสบาย
1: แม่แล้วเนาะขึ้นกับเงื่อนไขของมิตรรายการได้ทานสะดวกรับฟังส่งทางไหนก็เลือกรับฟังได
0: ้
1: หรือจะรับฟังที่ FM 103.7 MHz หรือ 94.3 MHz ก็ได้เช่นเดียวกันเน
0: า
1: ะแล้วก็ Facebook Live ที่ Lao National Radio อีก2ทางหนึ่งเพื่อให้ประทานโดยเฉพาะทันทีใส่รถใส่ถนนอยู่ในปัจจุบันนี้อาจจะฟังบ่ทันสามารถไปฟังคืนได้เติมเนาะถ้าว่าฟังไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดแบ่งปันกดส่งต่อเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับทีมงานพวกเขาในการดำเนินรายการเติม
0: แม่แล้วเอาพอรายการมื้อนี้ก็แม่นท่ามกลางอากาศฟ้าบดนบุญน้อง
1: แม่แล้ว
0: โอ้ฟ้าบดก็เบิ่งสีท้องฟ้านี่เสื่อใจบ่ได
1: ้
0: เบิ่งคือบ่ตกนี่ว่าบ่แน่เด้จักนาทีจักชั่วโมงข้างหน้าตกก็มี
1: แม่แล้ว
0: เตรียมพร้อมรับมือบ่ว่าอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เงินใกล้ภูผาป่าไม้แม่น้ำลำซีเนาะบ่ได้มีความเสี่ยงอะแหละก็คือบอกเขาได้ว่าเตือนกันตลอดย้ำไว้
1: เจ้าน
0: ะเกียมพ่อมับมือในหัวทีนะมันเกิดมาเอาบ่ทันแท้ๆเด้
1: แม่นแล้วมันติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆท่านผู้ฟังจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกับแม่นจากทางภาคข่าวทั่วไปหรือว่าติดตามจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์ก็ได้เน
0: า
1: ะเพิ่นจะแจ้งจะรายงานเมื่อใดจะมีฝนตกบ่หรือว่าเรื่องของพายุเด
0: ้อ่
1: ะระยะนี้ก็มีเด้มีพายุเนาะฉะนั้นก็ให้กาเกียมความพร้อมคือสมมาลาแจ้งไปสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าทรัพย์สินเงินคำที่มีค่าจุดใดที่มันต่ำบ่มันยังบ่ปลอดภัยก็ให้มีการโยกย้าย
0: ถูกต้องเพราะพนักงานมื้อนี้ก็กงกับมือวันพุธ8กรกฎาคม2026แฮม9คำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เนาะก็มื้อนี้ทางรายการได้นัดสัมภาษณ์ทั้งท่านผู้วิสัยวงไสหัวหน้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทั้งหลวงแห่งชาติเนาะ 2W ทางภาคเหนือพุ่นละเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็สิได้รับฟังตื้มว่าการก่อสร้างความคืบหน้ามาฮอดตอนนี้สำเร็จจักส่วนห้อยแล้ว
1: เจ้า
0: ความยุ่งยากเด้เป็นแนวใดในการก่อสร้างซ่อมแปลงพบความยุ่งยากจังใดเด้เอาเราถามฟังตื้มจากรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาอีกท่านนึงก็แม่นพันตีลิกเพลงมณีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์แขวงเวียงจันทน์นี่ก็อีกแขวงนึงที่ปริมาณลดหลาย
1: แม่แล้ว
0: การเข้าการออกการใช้เส้นทาง13เนื้อทางเป็นแนวใด
1: เจ้า
0: หยุ่งยากสะดวกจังใดและปัญหาปฏิเสธที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงยังจัดนี้น้อยหลายปานใด
1: เจ้ารวมถึงเส้นทางได้เนาะก็จะถามเพิ่นเกินไปเบื้องของเส้นทางแต่พี่แหละเขตกาสีมังนานี่นะหรือว่าเส้นทางเลขที่10เขตบ้านเกิดนี่ปัจจุบันนี้เป็นแนวใดไปมาสะดวกหรือบอเพราะว่าระยะที่ผ่านมาก็มันยุ่งยากเนาะเขตนี้บางคนก็แจ้งมาบุญน้องเข้ารายการ2อาทิตย์ก่อนเพิ่นแจ้งมาว่าหลายคนนี่มันบ่ไปแล้วเส้นทางเล็กเส้นทางซื้อไปหาตลาดบ้านเกิดในสมลาเพิ่นลีกเพิ่นเลี้ยวซ้ายเพิ่นเลี้ยวซ้ายเข้าไปเพิ่นว่าจุดนี้มันจะเรียบกว่าแต่ก็เป็นทางแดงคือเป็นทางดินแดงคือกันแต่ว่ามันจะบ่เป็นคุ้มเพิ่นแจ้งมาว่าเป็นเส้นทางที่ว่าเฮาสามารถหลีกไปได้เพราะว่าเริ่มตั้งแต่พี่เหลเขตบ้านนาแพงเขตนาแพงเขตนาแก้วนี่นะ
0: จะ
1: ไปหาเขตบ้านเกินคุมเลิกแล้วก็คุมเรียนเนาะสนาก็จะถามเจ้าหน้าที่คือไปตื้มว่าจุดนี้เพิ่นฮู้หรือบ่หรือมีการซ่อมแปลงแก้ไขเฉพาะหน้าหรือบ
0: ่
1: เน
0: า
1: ะ
0: เฮาก็รอท่าตื้มเนาะจากทางการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เมืองแขวงเวียงจันทน์ก็บอกเขานี
1: ่
0: ก็สิแจ้งให้บริการได้ทราบตื้มแล้วก็ขอแจ้งรายการเลยสำหรับวาระการดำเนินของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาชาติสุดที่10มื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3แล้ว
1: แม่นแล้ว
0: ยังอีก2มื้อตามแผนก็แม่นวันที่10ก็คงกับมื้อวันศุกร์นี้เด้จึงจะได้ปิดลงสำหรับมื้อวานนี้และท่านจะฟังทีมงานข่าวพวกเขาแล้วก็ทีมงานได้ทอดได้ไปได้ทอดในตอนบ่าย
1: แม่นแล้ว
0: สำหรับมื้อวานนี้ตามเวลาที่ได้แจ้งมานี้ได้รับฟังการรายงานจากธนาคารแห่งสปปลาวนี่สุ่มใส่หาเวียกงานจุดซุ้มนะเป็นบริเวณชิดเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อนี่แหละบ่ให้เพิ่มสูงขึ้น
1: แล้ว
0: ก็สู่ส่วนปฏิบัติคาดหมายที่สภาแห่งชาติรับรองอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเมื่อปี2026บ่ให้เกิน 7%
1: เจ้าน
0: อกจากนั้นก็ได้รับฟังวางคาดหมายสู่ส่วนนี้ทางรัฐบาล พัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเดในห่างวละแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของรัฐบาลให้วางคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนนี้จะในนั้นจะสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวในจำนวนครอบครัวทุกข์ยากที่ยังเหลือ 189,000 กว่าครอบครัว
1: เจ้า
0: และได้หับฟังตึบอีกก็แม่นทั้งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้รายงานต่อกองประชุมเมื่อวานนี้ว่ามีหลายปัจจัยที่ให้ราคาสินค้าและการบริการบ่ลดลงตามราคาน้ำมันนะและท่านก็จะได้ฟังส่วนรายละเอียดครับฟังคืนในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงพวกเขามีนักข่าวประจำสภาชาติได้รายงานบรรยากาศสด
1: ๆแม่นแล้วโดยเฉพาะแม่นหัวข้อใดที่ว่าสำคัญประเด็นใดที่สำคัญเนาะพวกเขาก็ขัดจ้อนเข้าในบางรายการโดยเฉพาะเป็นรายการเป้าหมายเด
0: ้
1: ท่านสามารถติดตามรับฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพร้อมเดียวกันนั้นท่านใดที่มีปัญหาใดที่ว่าอยากจะเสนอไปยังกองประชุมสภาและอย่างนี้เนาะท่านผู้ฟังสามารถโทรไปได้สายด่วน156สายด่วน156นี่แม่นให้โทรเฉพาะมงรัฐการเด
0: ้อถูกต้อง
1: ท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาใดก็โทรไปได้เติมบ่เสียค่าจักรีบเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วส่วนว่าตอนบ่ายมื้อนี้นี่ตามเวลาเพิ่นก็มีไทยโทรได้เน
1: าะแม่นแล้ว
0: ตามเวลานี่ได้ตอนบ่ายนี่ท่านฟังได
1: ้แม่นละ
0: เอาสำหรับกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาชาติชุดที่10นะซึ่งดำเนินไปประมาณวันที่6ค่ะวันที่10กรกฎาคม2026นี้ท่านผู้ฟังและสำหรับเรียกงานต่างๆที่พวกเขาได้แจ้งไปนี่ก็สินำเสนอตื้มโดยเฉพาะแล้วเรียกงานอุบัติเหตุบนท้องถนนแจ้งข่าวหรือว่าการเส้นทางต่างๆที่พวกเขาได้นำเสนอไปให้มีรายการได้รับทราบนั้นกาชิขอแจ้งในหนึ่งก่อนสำหรับท่านใดที่สนใจอยากแสดงความเห็นนะบุญน้อง
1: เจ้า
0: เรียกที่พวกเขานำเสนอไปเมื่อวานนี่ว่าการตอบสอบถามเพื่อประกอบคำเห็นใส่หางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครพิจิตรเพื่ออยากขอคำเห็นหรือว่าคำคิดเห็นจากสังคมโดยเฉพาะเรื่องการคุ้นควบปรับปรุงในห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครพิจิตรของพวกเขานี้ในนครพิจิตรของพวกเขานี้นะเพื่อให้เนื้อในขอตกลงนี้มีความหัดกุมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบว่าอยากให้จัดสรรแบบใดมี QR โค้ดเด
1: ้
0: หรือว่าทั้ง Facebook ก็ได้เข้าไปที่Facebook ก็แม่น Facebook กลุ่มของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครพิจิตรของพวกเขา
1: แม่นแล้วท่านสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็กดสแกนเอา QR โค้ดได
0: ้แม่แล้ว
1: สแกนเอา QR โค้ดเพื่อเป็นการตอบคำถามให้ผู้ฟังเพื่อประกอบคำคิดคำเห็นใส่ห่างขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาพัฒนาฐานที่จอดรถในตัวเมืองนครพิจิตร
0: ถูกต้องและอีกเรื่องนึงก็เพื่อค่าเกียรติแก่วันสำคัญของชาติของพรรคเขาเด้ใกล้ๆนี้ก็เป็นวันครบรอบเมื่อเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าสายแดงครบรอบนี้13กรกฎาคม1909ถึง13กรกฎาคม2026
1: เจ้า
0: เนาะว่าเวลานี่ก็โอ้แก่ยาวหลายปีแล้วท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นคือบ่ได้แจ้งไปแล้วครบรอบเกิดประธานสุพรรณวงศ์หรือว่าเจ้าแสดง117ปี
1: ใน
0: ปีนี้แล้วก็เป็นวันปล่อยป่าอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติตึบอีกนี่แล้วก็เป็นวันสร้างตั้งโยธาธิการและขนส่งนี่และกิจกรรมนี้ก็คือพวกเขาได้แจ้งไปเมื่อวานนี้แล้วว่าสำหรับกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีตามเวลานี่วันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:30 ถึง 18:30 จะมีกิจกรรมถามตอบอย่าลืมเด้อผู้ใดอยากได้ของรางวัลลูกหลานเฮาหรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากเป็นความกิจกรรมเกี่ยวกับนี่แหละประวัติความเป็นมาของยทค.หรือว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งเรื่องงานความปลอดภัยทั้งหลวงนี่ผู้ใดอยากได้คำถามคำของรางวัลไปตอบคำถามเอา
1: เจ้า
0: ที่ส่วนประตูไซนี้แล้วก็จะได้รับชมการแสดงละครเวทีเรื่องขับขี่ปลอดภัยนี่สะท้อนถึงการขับขี่ในตัวเมือง
1: เจ้า
0: หรือว่าเขตชานเมืองนี่นะ
1: แม่นแล้ว
0: เป็นเสียดละครสั้นให้ทุกท่านได้รับชมอยู่ที่ส่วนประตูไซในแรงของมือวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 17:30 ถึง 18:30
1: เจ้า
0: ส่วนวันในตอนเช้ามือวันเสาร์วันที่11กรกฎนั้นจะมีการย่างนะประสุขภาพเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งโยธาธิการขนส่งครบรอบ75ปีมีการนำคันสูงนะทั้งการนำกระทรวงอดีตการนำกระทรวงแล้วก็แขกถึกเซิน จะได้เข้าห่วมอย่างสุขภาพในตอนเช้ามื้อวันเสาร์นี่เด้
1: แม่นแล้ว
0: มื้อน้องหันกลับไปเด้
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะว่าโคศกสมรานี่สิได้ไปช่วยเป็นพิธีกร
1: ประจําอยู่หั่น
0: เนาะประจําอยู่หั่นและ2มื้อ
1: หรือว่าท่านใดที่ว่าอยากจะพบหน้าพบตาโคศกสมราไปได้ท่านผู้ฟังเนาะวันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ท่านผู้ฟังซึ่งก็จะมีหลายๆกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแล้วก็สําคัญนี่บุญน้องอยากเน้นไปอยากให้เบื้องของผู้ปกครองนี่นะคันว่าเพิ่นมีเงินค่ะอยากให้เพิ่นพาลูกหลานไปโดยเฉพาะแม่นไปฟังนี่แหละไปฟังไปชมละครเวทีเรื่องการขับขี่ปลอดภัยนี่นะเชื่อว่าจะสะท้อนถึงเรื่องของการขับขี่ในปัจจุบันรวมถึงสะท้อนถึงผลหายต่างๆคันว่าเฮาปฏิบัติระเบียบจราจรหรือบ่ปฏิบัติจะสะท้อนแน่นอนเนาะอยากให้ถ้าว่าบางครั้งคันว่าเฮาเว้าภาวะเป็นคำเว้านี่นะเขาจะอาจจะบ่เข้าใจ
0: แม่น
1: แต่ว่าให้เขาไปฟังไปชมได้เห็นภาพได้เห็นการแสดงเขาจะเข้าใจและก็จะได้ฮู้ซึ่งเนาะสถานการณ์เฮาฝากไว้เตือนให้ผู้ฟังเนาะใครที่มีเงินไขเบื้องของผู้ปกครองก็สามารถพาลูกหลานของเฮาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได
0: ้แม่นแล้วและสำหรับเวียกงานการขับขี่บัดนี้เมื่อวานนี้มีรายการเพิ่นก็ถามมาได้ว่าห้วยหงเฮาเป็นจังได๋เพิ่นได้รับการแก้ไขแล้วบ่เนาะก็ได้ส่งให้ทั้งท่านติงคำท่านติงคำก็ตอบกลับมาแม่นเพิ่นได้แปลงแล้วซ่อมแปลงแล้วในการก้าเกียมโดยเฉพาะแล้วในการแก้ไขเส้นทางสิเฮียห้วยหงสิไปห้องหมอไม่เล็กกันดินะเพิ่นก็ได้แจ้งเข้ามาขึ้นแผนเรียบร้อยแล้วในการแก้ไขซ่อมแปลงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ไปซ่อมแปลงแล้วดิแก้ไขก็คือสังคมสิเห็นเนาะมันก้อนขี้หินก็สิเป็นฝ่าเงินเก่าบ่หรือว่าโครงการก่อสร้าง
1: เจ้า
0: เอาไปวางใส่วางดีอยู่ว่าถมคุมบ่นะแต่ว่าถมละเอียดเฮียบห้อยเนาะเล็กกันซี่กระโดกเกเดอยู
1: ่
0: เออเพิ่นก็ได้ฮิปฮ้อนให้ทั้งปักชวนรับผิดชอบลงไปแก้ไขเนาะไปเรื่องมาไปเหยียบไปโลมันนั่นแหละเนาะไปซะเอาไงๆซะให้สามารถเที่ยวได
1: ้เจ้า
0: บ่ให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
1: แม่แล้วเป็นห่วงค่ะผู้ฟังเนาะบางคนบ่เรื่องคิดว่ามันเป็นทางปกติที่เราเคยไปมาแล้วก็เป็นห่วงโดยเฉพาะแม่นรถจักรนี่แหละเนาะคันเป็นล้มถูกเล็กนี่นะยิ่งอันตรายฉะนั้นก็ฝากเติมเรื่องของการจะซ่อมแปลงเส้นทางต่างๆก็เชื่อว่าหลายคนก็มีน้ำใจเนาะที่ว่าอยากจากที่ว่ามันเป็นคุ้มเป็นบวกอยากจะให้มันเป็นปกติแต่ว่าการที่เราจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ขอให้นอนในความปลอดภัย
0: แม่นแล้ว
1: นอนในความปลอดภัยท่านผู้ฟัง
0: เจ้าอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนมีรายการเฮาหมดทุกคนที่รับฟังรายการโอเคปลอดภัยอยู่ในขณะนี้และเมื่อวานนี้เห็นคลิปวิดีโอนี่ที่มันอยู่ต่างแขวงบ่โอ้ต่างแขวงในวันที่7กรกฎาคมเวลา 5:00 น. 6:00 น. เช้าเส้นทางอยู่น้ำท่วมเส้นทางแบ่งหลักซาวเมืองคูนคำหาเมืองคำเกิดแขวงคำไสเบื้องจากภาพป้าทุรถไปก็ได้จอดพุ่นละ
1: เจ้าร
0: ถบรรทุกเดเนาะเบื้องจากภาพก็คือได้เว้าเลยปริมาณน้ำมันขึ้นหลายน้ำนองไว้เนาะท่วมเส้นทางเฮ็ดให้ยุ่งยากในการสัญจรเนาะบ่ฮู้ตัวนี้ก็บ่ฮู้ว่าบกแห่งระบบหรือว่ายังท่วมอยู่
1: เจ้า
0: เนาะทางใดที่จะไปก็แจ้งเข้าสู่รายการพวกเขาได้นะเบิ่งจากภาพเมื่อวานนี้วันที่7
1: เจ้าแล้วก็มีปิดรายการเนาะเพิ่นได้ส่งลงทาง Facebook โดยเฉพาะกับแม่นเพิ่นได้ลงเอาลงเมื่อวานนี้ว่าอยู่เขตดงนาโศกเมืองสีโคตบงนครหลวงจันทน์นี่นะเพิ่นว่ารถจกนี่ไปขุดถึกท่อน้ําประปาแตกสมณะเห็นบ
0: ่เห็น
1: คลิปวิดีโอเนาะเห็นน้ําบ่อู้ฮะแล้วว่าน้ําท่วมบ่ได้ใส่น้ําไหลบ่ได้ใส่ว่า
0: น้ําที่เสียหายได
1: ้
0: เด้อปริมาณน้ําเสียหายเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้
1: แล้วก็อยู่ใกล้หนทางที่ว่ารถไปมาอีกนี่เห็นบ่อยู่เขตเบิ่งผู้คนกําลังขุดเจาะนี่นะ
0: เพิ่นก็สิซ่อมแปลงแก้ไขด่วนเนาะในการไป
1: เมื่อวานนี้เด้นี่
0: เมื่อวานนี
1: ่ตอนบ่าย
0: ตอนบ่ายเมื่อวาน
1: 14:30 นาทีเนาะ
0: แม่นแล้วก็เห็นอีกข่าวอยู่ทั้งเพจทุรโคงนี่เนาะเพิ่นเอาลงนี่น่ะอยู่เมืองจำพรแขวงสวรรณเขตพระอาจารย์ไปบิณฑบาตเบิ่งน้ําป้าทุกท่วม
1: ได้
0: ท่ว
1: มแขวงสวรรณเขต
0: แขวงสวรรณเขต
1: เจ้า
0: แล้วเพิ่นไปบิณฑบาตตอนเช้าอ่ะนะน้ำท่วมลุยน้ำไปได้
1: เจ้า
0: ป้าตัวเบิ่งสภาพแล้วเนาะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้บ่ฟังและอีกเหตุการณ์นึงเมื่อวานนี้ก็เห็นทั้งสื่อออนไลน์ Facebook อยู่บ้านปากทางนครินจันทร์ 7:00 น. ก่อนเช้านี่ได้รถชื่อว่ารถอย่างรถบรรทุกบ่เทอยู่หั่น
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าน่ะก็ได้ส่งให้ทั้งท่านพันโทสลองสุมาญาผู้ชี้นำงานจราจรของเมืองสิเขาจะบอกว่าบ่แม่นอุบัติเหตุเด้อโคศกเด้อแม่นรถเพิ่นไปเพอยู่หั่นก็หิฟ้ายกย้ายออกไป
1: เจ้า
0: เนาะแก้ไขได้แล้วก็ได้ถามเพิ่นอยู่
1: เห็นรูปภาพนี่ก็คิดว่ารถสิล้มบ่สิห่วยบ
0: ่แม่นคือ
1: ว่ามันเงี้ยงอ่ะนะแล้วมันเป็นทางโค้งอ่ะนะ
0: แม่นๆๆ
1: เนาะท่านผู้ฟังก็เพิ่นแจ้งมาแล้วว่ารถเพ
0: รถเพรถเพเนาะได้ส่งไปหาทั้งพันโทสลองโสมัญญา บวนอุบัติเหตุบวนลูกปิ้นบวนต่ำกันเด้อ
1: แม่แล้ว
0: ก็เป็นเพยื้อหันนะจ๊ะก็ได้รับการแก้ไขยกง่ายออกไปแล้วและอีกจุดหนึ่งเมื่อวานนี้เพิ่นก็แจ้งมามีรายการว่าชมเชยเด้อเส้นทางปรับปรุงนับแต่หลักเสไปหากิโลเมตร71ก็ได้ยินโฆษกเขาเว้าว่าย้อนปริมาณรถหลายแมนนะคือเพิ่นเว้าว่าแหละบอนที่เพิ่นบ่ให้เข้าก็เห็นรถที่ยังซิงเข้าไปแซงเข้าไปบอนเพิ่นห้ามแล้วนะบอนเพิ่นกําลังโลปั๊บก็ยังบืนเข้าไปเพิ่นว่าอันนี้ขอนําแท้ๆมาฮอดจุดการก่อสร้างนี่ยังสังเกตว่ารถแล่นไว
1: อ
0: ือโอ้ผู้ก่อสร้างอยู่นั่นก็ตับสั่นควรหายแล้ว
1: เจ้าๆลดพรความไวลงให้ผู้ฟังจุดใดที่มีการก่อสร้างแล้วก็เพิ่นถ้าว่าเพิ่นมีการห้ามไปห้ามไปเตือนแล้วเพิ่นเอาจวยไปวางไว้ดินะก็ให้ปฏิบัติตามซะ
0: ถูกต้อง
1: เนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาที่เฮาแจ้งว่าเพิ่นได้ลงปู่อย่างอาสฟานเด
0: ้
1: เพิ่นลงเป็นยานไปเป็นจุดเป็นจุดไปเพิ่นบ่ได้เฮ็ดทั้งหมดดอกเพิ่นก็เพื่อจงซองทางไว้ให้ผู้ขับขี่ได้ไปมาอยู
0: ่
1: แต่ว่าเขาก็ต้องได้ปฏิบัติตามปฏิบัติตามว่าจ่วยที่เพิ่นห้ามบ่จุดนี้เขาไปได้หรือไปบ่ได
0: ้แม่แล้ว
1: เพราะว่ามันอาจจะสร้างความยุ่งยากเลยท่านผู้ฟัง
0: เจ้า
1: เนาะ
0: อันนี้ฝากด้วยเพิ่นให้เฮ็ดกับเพื่ออย่างเพื่อการพัฒนาแหละทางมันดีมันงามอดทนน้ำกันระยะสองสามปีข้างหน้านี้ก็เสียมันแล้วเนาะปรับปรุงเส้นทางกิโลเมตรแต่ที่11นี้จนไปถึงกิโลเมตร71เมืองท่าประบาทแขวงประทับไซก็คือพวกเขาได้นำเสนอลายข้างลายข้าวละก็รถหาตื้มมาแหละก็คือว่าอะไรเฮ็ดเป็นยานไปถ้าเฮ็ดลวดบาดเดียวแน่นอนผลกระทบรถติดยาว
1: ย
0: ุ่งยากมีการตันเส้นทางแฮกสิยุ่งยากตื้มเราพอปริมาณรถเล่นในแต่ละวัน13ไต้บ่ได้หน่อยได
1: ้แม่นแล้ว
0: หลายรถบรรทุกได้รถส่วนตัวได้
1: เจ้าฉะนั้นทางรายการพวกเฮาก็จะสืบต่อในการโฆษณาเนาะเรื่อยๆไปถ้าว่าได้ข้อมูลข่าวสารมาเพิ่นแจ้งมาว่าปัจจุบันนี้เพิ่นมีการให้หยุดก่อนบ่หรือให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอื่นพวกเฮาก็จะแจ้งเป็นแต่ละระยะตามข้อมูลข่าวสารที่เพิ่นส่งมา
0: แม่นแล้วเอาตอนนี้ทีมงานกำลังประสานไปหาทั้งท่านผู้วิสัยวงไซหัวหน้าโครงการก่อสร้างอะไรปรับปรุงเส้นทางหลวงแห่งชาติ 2W แต่เมืองไซไปหาเมืองปากแบ่งแขวงอุดมไซ
1: เจ้า
0: แล้วถ้าฟังตื่มว่ามาฮอดตอนนี้ความคืบหน้าเป็นแนวใดยุ่งยากจังใดเนาะหลายท่านก็จะได้ฟังผ่านมากับลงสื่อออนไลน์ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกับและขนส่งก็ได้ลงสุกยุติดตามเราเห็นได้ให้เส้นทางนี้มันแล้วตามแผนการเอาตอนนี้ท่านผู้วิสัยวงไซอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านผู้วิสัย
2: เจ้าสบายดีเนาะทางผู้ส่งผู้ดำเนินการทางสุมาลาเลยทางน้ำบุญน้องเนาะที่ขอรบและนับถือเนาะเจ้า
0: ขอบใจท่านหลายๆเนาะที่เสียเวลาเข้าและการทักทายปลอดภัยผ่านมาก่อนอันนี้บ่ฮอดก็ได้สัมภาษณ์แล้วเนาะก่อนจะตั้งปฏิบัติไปสําหรับก่อสร้างเส้นทางแต่เส้นทางแต่เมืองปากแบ่งเมืองไซไปหาเมืองปากแบ่งแขวงอุดมไซนี่ก็คือเส้นทางหลวงแห่งชาติ 2W อยากให้ท่านผู้วิสัยเว้าสู่ฟังเด้มาฮอดตอนนี้ความคืบหน้าการก่อสร้างสําเร็จไปฮอดเสร็จแล้วท่าน

0: ซึ่งในนั้นของเขาได้แบ่งออกเป็น3สัญญาสัญญาที่1ดำเนินแต่กิโลเมตร0เนาะเมืองเมืองไซเนาะไปเฉพาะเมืองแบงเนาะกิโลเมตรที่68บวก400เนาะสัญญาที่1เป็นบริษัทผู้ขับเป่าชื่อว่าบริษัทไชน่าเจียงซีเนาะซึ่งว่าเพิ่นมีสัญญากับกลุ่มขอทางก็คือกระทรวงยุทธาธิการในการก่อสร้างแต่ปรับปรุงกันเป็น3ปีเนาะเริ่มแต่วันที่1เดือนปี2024เป็นต้นมาเนาะป
1: ั
0: จจุบันนี่ความคืบหน้าเนาะการก่อสร้างกันดำเนินได้สำเร็จอยู่ 35% เนาะเพราะว่าในนี้ก็ยังมีการราคาของแผนอยู่ประมาณ 15% เนาะเนื่องจากว่ามีหลายปัจจัยเนาะก็คืออันที่หนึ่งก็คือในช่วงการเซ็นสัญญาของต้นพันธุ์นั้นมันถือว่าดูฝนเนาะผู้ขับเขาสามารถลงมือได
1: ้
0: ในการเก็บเรียกติดต่างๆเนาะต่อมาเป็นสินค้าท้ายต่อมาเป็นการยกย้ายสิ่งคิดขวางเนาะสิ่งสาธารณสุขต่างต่างตามแนวทางท่านพวทางของเขามันอยู่ในเขตภูเนาะท่านกระทรวงเนาะมันก็เป็นทางแคบแล้วพวกเขาก็จะขยายขึ้นมันได้มาตรฐานอาเซียนทางอาเซียนไฮเวย์เนาะของเราทางชั้นสามมีวงกว้างหนึ่งอย่างน้อยต้องเป็น7 เมตรขึ้นไปเนาะ9 เมตรเนาะหรือว่า12 เมตรบางเขตที่ว่าเป็นเขตผ่านเมืองที่ว่าควบคุมเขาได้ฮะเนาะก็เลยการยกย้ายเกษตรกรแต่คนข้างเป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งเนาะเพราะว่าให้มันถือตามระเบียบของผู้ให้ถือก็คือธนาคารโลกนะเจ้า
1: เจ้า
0: และอันต่อมาเนาะในสีแรกสีนี้มากำลังเริ่มการก่อสร้างมันมาเจอสภาพการสักเงินกันเนาะจะได้ทำให้ออกกาศนั้นเนาะจะให้ราคาน้ำมูลน้ำมันนั้นขีดตัวเป็นสูงกว่านี้น้ำมันขึ้นเนาะค่าหยาดปูทางค่าวัสดุการก่อสร้างต่างๆจะขึ้นด้วยกันเนาะ
1: สุ
0: ขภาพดูฟันดูได้เห็นสภาพจริงๆนะจะเห็นให้ราคาของหน่วยนิการในปีวันนี้ผู้ขับเหมาจะมีคนอยู่เนี่ยในการซื้อซื้อน้ำมันก็อยู่เนี่ยเนาะตอนนั้นเนาะก่อนน้ำมันจะก็เลยว่าเห็นให้เรียกราคาตัวซื้อเนาะ
1: จับจับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาจะบอกให้โครงการหยุดสัญญาเนาะพวกเขาจะได้ช่วยเหลือผู้ขับเป่าเต็มที่ในการจัดหาน้ำมันเนาะในรายงานหากลุ่มขัวทางรายงานหาคาร์บอนตีเป็นประจำเนาะแต่ละอาชีพแต่ละเครือเพื่อให้คือสามารถต่อหาสองทางช่วยผู้ขับเป่าได้เนาะตอนนี้สัญญาที่สองเนาะตั้งแต่กิโลเมตร68เมืองเบลท์ไปจนฮอนใช้เดือนเมืองคุ้นเนาะก็คือกิโลเมตร121เนาะมีลองยาว52.6 กิโลเมตรเนาะแมนบริษัทกวงตุ้งลำเบอร์สามเนาะเป็นรถจักรยานที่แข่งเนาะอันนั้นเพิ่นก็ได้เริ่มเรียกเนาะตั้งแต่ปี2025เนาะต้นปี2025เรียกเป็นต้นมาเนาะในนั้นความคืบหน้าปัจจุบันก็ได้อยู่3%เนาะและการมีการรายได้คอนเทนต์อยู่15%ด้วยกันเนาะตรงนี้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันมีพวกเขาเห็นเป็นต่อทางเนาะเป็นไมล์สโตนเนาะตอนทางเลยตอนทางมันก็ประมาณ 4.5 กิโลบางตอนทางก็4กิโลแบบนี้เนาะแต่ว่าของเขาก็ได้สำเร็จแล้วปัจจุบันที่5ตอนทางแล้วเนาะรวมทางปูยางอัสฟาลต์เนาะปูยางกลัวแล้วก็มีการแต้มเสร็จจราจรเพื่อความปลอดภัยต่างๆเนาะของเขาก็ที่เห็นในการรายงานของนักข่าวอิสระของเธอกับนักข่าวทางเฟซบุ๊กแกเนาะลงเป็นถ่ายวิดีโอให้นะครับเจ้าแต่วันนี้ช่วงสัญญาที่3ดำเนินสัญญาสุดท้ายมันมีลงยาว15กิโลเนาะการกิโลเมตร111เมืองฮูนหักเดฮอดเมืองปากแหวงเนาะกิโลเมตร136เจ้าอันนั้นเป็นพวกเขาได้ประมูลสร้างประมูลย้อนวาร้อถ่าทึนเนาะ
1: เจ้า
0: เริ่มมีทึนเพียงพอแล้วพวกเขาถึงได้ประมูลสมัครถึงว่าปัจจุบันของคุณแม่ก็ถึงประมาณ 5% ตัวนั้นเนาะถือว่าอยู่ในแผนอยู่ตัวนั้นเนาะสร้างของแผนเนาะอันนั้นเป็นความคืบหน้าโดยรวมของโครงการของเขาจ้ะ
1: โอ้อันนี้เป็นความคืบหน้าของโครงการเนาะ3สัญญานี่คาดว่าจะให้สำเร็จได้ปีใดตามแผนนี่ท่าน
0: เจ้าสำหรับสัญญาที่1เนาะแผนของเขาสำเร็จในรูปแบบของสัญญาของเขาเป็นรูปแบบ

0: ีอาซีเนาะเป็นรูปแบบสัญญาใหม่เนาะเพราะว่าสัญญารูปแบบก็คือว่าการก่อสร้างจะต้องคงในมีอายุการ3ปี
1: 3ปี
0: แล้วมันมีได้รับสัญญาเอาไปเริ่มโครงการเนาะคือสัญญานี้เริ่มคนลงเนาะเอาเริ่มจากวันที่1
1: เดือน4
0: ปี2024แต่ที่สำเร็จอยู่ใน30เดือน9ปี2027เนาะอันนี้เลยเนาะพอเขาก็สู้ซนให้สำเร็จตามแผนเนาะได้ลงได้เชิญเราหัวหน้าบริษัทจากสำนักงานใหญ่ยุกิมาได้มาหัวประชุมกับท่านกลุ่มกับท่านคณะผลิตเนาะ
1: จ
0: ับเพื่อให้เป็นดั้งดีต้องเป็นดั้งดีเพื่อให้สำเร็จตามแผนถึงว่าสิ่งอื่นสร้างหนุนง่ายขึ้นไหนนะจะสู้เนาะ
1: จับ
0: เป็นสัญญาสองเอากระสีสำเร็จอยู่ท้ายเดือนหนึ่งปี2028ครับเพราะว่าเขาเซ็นสัญญาสร้างก่อนหน่อยนึงครับสำหรับสัญญาสองครับแล้วตอนนี้สัญญาตัวนี้เขาผู้รับเหมาสำเร็จ3ปีแล้วแอคซีได้ซื้อต่อคนละ3ไปอีก7ปีครับ
1: เป็น10ปีเนาะบวกเลยเน
0: า
1: ะ
0: จะรวมกันทั้งหมดเป็น10ปีสัญญาตัวนี้เนาะเรื่องว่ามีการเปย์ของแม่ผู้ตัดหน้าทางลอกหน้าทางแตกเป็นผู้รับเหมาจะบูรณะเฮ็ดคืนให้พวกเขาเนาะตัดเนี่ยตัดกันจะป้ายเทป้ายนะคนจะได้เอามาใส่เพื่อความปลอดภัยจ้า
1: โอ้เจ้าเจ้าเนาะอันนี้ก็อดทนน้ำกันเนาะ 3-4 ปีข้างหน้าสำหรับเส้นทางแต่เมืองไซไปหาเมืองปากแบงไปหาเมืองหุ่นทางกับชีดีงามเนาะสะดวกสบายเส้นทาง13เหนือกับพวกเขาออกสู่สายแดนระหว่างประเทศเด้เลยความยุ่งยากหรือว่าความสะดวกเป็นจังไหนในระยะการก่อสร้างให้ท่านเฝ้าสุฟังได้ท่าน
0: เจ้าสำหรับข้อสะดวกคนเนี่ยแน่นอนเราถูกโครงการพัฒนามันจะต้องมีเคียงคู่กันเน
1: า
0: ะสำหรับข้อสะดวกจากพวกเขาได้ครับจากที่นำนำพาจากการจัดตั้งของพวกเขาในเนาะก็คือกระทรวงโยธาธิการขนส่งกรมโยธาการเป็นกล่าวจะใช้ที่นำนำพาก็มีปัญหาได้ครับก็ต้องในแรงงานเกิดลงมาสุกนู่เป็นประจำก็คือเราเห็นอยู่ในข่าวนั่นเนาะเจ้าทานสมุราจะออกเรื่อยๆจะเนาะส่วนเป็นพระเจ้า
1: จะม
0: าเหมือนกันแล้วก็มีทางท้องถิ่นเนาะทางแขวงทางพระเนตรโยธาธิการขนส่งแขวงและพระเนตรปิ่นอ้อมเนาะที่ว่าเรียกร้องกันว่าจะเป็นเรื่องการยกง่ายจัดสรรการช่วยเหลือเนาะอำนวยความสะดวกต่างๆอะไรเนาะเพิ่นก็ได้ให้ความพร้อมเป็นอย่างดีเนาะอันนั้นเป็นข้อสะดวกของเขาเนาะผู้มีทุนเพิ่นก็มีการลงมาติดตามตามระเบียบงานเขาเพิ่นจะถูกพบเดือนโดยทุนเพิ่นก็ลงมาเนา
1: ะ
0: ทางธนาคารลงเนาะลงมาแล้วก็มีปัญหาต้องแก้ไขเพิ่นก็เห็นเรื่องเห็นรายการออกมาเนาะต้องแก้ไขภายในจากเดือนจากมือเพิ่นจะระบุแล้วก็ช่วยกันแก้ไขเนาะนั่นเป็นข้อสะดวกของเขาเนาะมันมีความยุ่งยากเนาะแน่นอนพวกเราเหตุเวียดก็สร้างคางอยู่ในเขตภูเนาะเขตภูเพียงอธิวานะบางเขตที่เป็นภูสันครับมีคนหนุนแยกเรื่องความจำกัดทางด้านพื้นที่นะเน
1: า
0: ะคือพวกเขาก็อยากเอาเสาไฟฟ้าบอกน้ำประปาออกไปไกลแต่ว่าเพื่อนเป็นภูเพื่อนเป็นน้ำสิเนาะเขาก็มีข้อจำกัดเขาจะเปลี่ยนตรงไหนบางบ้อนจะต้องเลยเห็นความกว้างจำกัดก็คือเจ็ดแมตต์ใช่ไหมวันเดียวเขาขยายได้แค่เขาไปเก็บ9เมตรขึ้นไปให้รถบรรทุกมาสมมติที่เขาเห็นกับรถบรรทุกเข้ามาตามเพนของรัฐบาลคือว่าเห็นประเทศเขาให้เป็นเสื่อมยงเสื่อมจอดเนาะจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงเนาะมันก็เปิดโอกาสให้รถบรรทุกเข้ามาวันนี
1: ้
0: กับคณะทำใจใหญ่เนาะวันนี้เขาปรับปรุงเป็นทางหลวงแห่งชาติอาเซียนเขาก็ต้องอยู่ในความพ่วงมันได้มาตรฐานเกินเน
1: า
0: ะฉะนั้นตัวนี้แต่ยังมีข้อจำกัดและความกว้างนี้เนาะแต่ว่าพวกเขาประเทศไทยได้มาตรฐานเนาะคือยังน้อยต้องเจ็ดแมตต์เนาะนะครับแ
1: มตต์สามารถลีกกันได้เนาะทันเนาะ
0: แมตต์ให้ลีกกันได
1: ้ให้ลีกกัน
0: ต้องมีความปลอดภัยเจ้า
1: เจ้า
0: แต่จะมีความต้านทานกับต่อสภาพสภาพอากาศเนาะ
1: เจ้าม
0: ีข้อยุ่งยากต่อมากับเรื่องฤดูฝนที่ว่าตกผิดปกตินี่แหละเนาะปัจจุบันเขาจะเห็นว่าบางที่เนาะคือแขวงอุดมไซน์จุดพิเศษก็คือว่าบางเชื่อเนื้อดูแรงแต่ว่ามีฝนนะ
1: อ้าวคือว่าจะสนุก
0: มีฝนมีฝนมาแล้วก็บางเชื่อมีพายุเนาะเป็นลูกเป็นลูกเนาะมาคือพวกเขาเห็นคือปีกายนี่เราจะพอดเดือนที่สองเดือนหนึ่งยังมีฝนเนาะดูอยู่ในหลุมใส่พวกเขาก็ได้เห็นบทบันทึกเห็นรายการเนาะรายงานเป็นประจักษ์ว่าเออช่ว วงนี้กันยังที่เปิดอยู่เนาะก็เลยเห็นในโครงการเท่านี้หนึ่งเนี่ยลาซาไปตื่นเก่า
1: เจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้าเพื่อต่อมากับที่แมนปัญหาฟังหนึ่งเนาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะจะแมนวัสดุหนึ่งตีเนื่องจากความขัดแย้งอยู่จะเป็นโอกาสครั้งเนาะจะซื้อรายงานไปก่อนครับเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเจ้า
0: ปัจจุบันคือว่าน้ำมันเนาะจะราคาจะลงเนาะแต่ยังโมลงถือว่าโมลงทอต่อก่อนนั่นเขาวันนี้วัสดุอื่นๆตัวอย่างอย่างเนาะอย่างยางมะตอยรอซีมันเล่นเป็นยังโมลงเดี๋ยวเวลาเพิ่นขึ้นแล้วเพิ่นจะลงแบบไม่เดียวเน
1: า
0: ะตอนขึ้นนี่เกือบเท่าตัวแต่ตอนลงนี่อาจจะ 5% 10% เท่านั้นเจ้าอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องที่พวกเขากำลังศึกษาครับทางกระทรวงทางผู้ให้ทุนว่าพวกเขาจะมีการชดเชยเป็นไงเราพอตัวของเรารู้สึกว่าราคาตอนประมูลเนาะกับราคาตอนมันแ
1: พงมันตีหลายเนาะ
0: อันนั้นก็เป็นคนยุ่งยากอันหนึ่งจ้า
1: เจ้าโอ้อันนี้ก็เป็นคอยุ่งยากเนาะที่เห็นตัวจริงซะย้อนราคาสภาพเศรษฐกิจเดะวัสดุกับผ่านมาขาดแล้วก็บวกใส่แพงอีกเนาะเอาอันนี้ก็สู้ๆและเป็นกำลังใจให้เนาะโครงการก่อสร้างของพวกเขาเลก่อนหน้านี้ว่าเห็นข่าวซื้อออนไลน์ลง Facebook ว่าทางที่ท่านก่อสร้างไปแล้วว่ามันเจือนมันยุ่งยากไปบ่ได้เพคาดมันอยู่จุดแดนหรือว่าภาพจริงบ่หรือว่าภาพที่เกิดขึ้นในอดีตหลายคนก็ว่าเป็นภาพอดีตบางคนก็ว่าภาพขึ้นใหม่ไอ้แนะนำตัวจริงท่านลงเห็นเรื่องตัวจริงนี่เป็นยังไงสภาพ
0: เจ้าสำหรับเรื่องตัวนี้เนาะขอตอบว่ามันก็มีทั้งจริงและมีทั้งโป่งเนาะสมราเนา
1: ะ
0: ตัวจริงนี่ก็พวกเขาเนี่ยตามสัญญาของพวกเขาเนาะแต่ทั้งหลวงแห่งชาตินี่เนาะเขาจะปล่อยในทางตัดขาดหรือว่าบทสมัยสัญจรได้4เท่า4ชั่วโมงนะถือว่าผิดระเบียบของเขาต้องไปมีการปรับใหม่ผู้รับเหมาเน
1: า
0: ะในสัญญาของเราเนาะอันนี้เป็นสัญญาสากลเนาะฉะนั้นผู้รับเหมาต้องมีความคล่องตลอดเฝ้าติดตามตลอดโดยเฉพาะเวลาฝนตกฟ้าห้องเนี่ยพวกเขาเนาะขณะทุกองค์การร่วมกับที่ปรึกษาผู้รับเหมาต้องสั่งแต่เราออกไปเลยจุดใจรอแหลมโดยเฉพาะจุดที่เขากำลังเปิดทางขยายกว้างเนาะตัดคู่สินะแล้วมีความเสี่ยงว่าโอ้เขาคัดยังบ่สำเร็จขนาดเนาะคนตกมาแต่ของตรงนี้คอยเจือนลงมาบอกแล้วนี่ฉะนั้นคุณจักพวกเขาบุคลากรต้องประจำด้วยเพื่อไม่ให้มีการตัดขาดแต่ว่าผ่านมานี่ก็ยังมีผู้สงสัยเนาะเฟซบุ๊กบางรายนี่ก็เอาสภาพของปีกายสิเนาะคนตกขนาดเนาะเลยรถบรรทุกจนไปก็ได้บอกค้าสินะคุณทางมันกำลังปรับปรุงเนาะแต่ในร้อนแหละมันก็ต้องมีความอยู่แง่เนาะเป็นแล้วเอามาลงคืนเพื่อไทยประชุนบางท่านจะแตกตื่นโอ้ไปไม่ได้แล้วเขาไปแล้วท่านี
1: ่
0: แชร์กันไปซื้อออกไปหลายๆมันดีเพื่อไทยมันเพื่อการน้ำของพวกเขาแต่ตกใจเนาะเห็นกระทู้มาถามพวกเขาคุณเที่ยวออกไปเบิ้งสนามแต่ตัวจีบโบมีเนาะ
1: มัน
0: เป
1: ็
0: น
1: มี
0: ห้องปีกายนี่อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ยอดท่ออันนึงเนาะ
1: จ้าโอ้ภาพปีกไก่แล้วมาออกคืนสร้างความปั่นป่วนเนาะตกใจนะประชาชนแล้วก็ผู้สัญจรเนี่ยแม้แต่การนำกระทรวงก็ตกใจกันแล้วนะถ้าว่าปล่อยเป็นแล้วได้ตัวอย่างว่าทางไปบ่ได้รถบรรทุกคาอยู่หันสมบูรณ์ว่าเนาะอันนี้ก็เป็นภาพปีกไก่แล้วมาสร้างความปั่นป่วนอันนี้ก็ให้ทุกท่านแล้วประชาชนเข้าใจ
0: เลยขอฝากเรื่องทางรายการกับทีมของเขาเนาะถ้ารอพบอีกจะรายงานแน่ๆเนาะ
1: เจ้าโอ้เจ้าเจ้ากันยินดีเนาะเอาไทยนี่ท่านผู้วิสัยในนามหัวหน้าผู้คุ้มครองโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงแห่งชาติ2 W หรือว่าทั้ง2ตะวันตกนี้ทางภาคเหนือแต่เมืองไซไปหาเมืองปากแบงแขวงอุดมไซนี้ได้ระยะมีการก่อสร้างบวกไซปริมาณรถกันอย่างไรท่านอยากฝากถึงผู้ขับขี่สัญจรผู้ประกอบการคือเท่าไหร่กับเพื่อความปลอดภัยและการให้โครงการสําเร็จตามแผนการนี้ท่าน
0: ครับสําหรับทางเลข2ตะวันตกนี้ก็คือว่าเป็นเส้นเรื่องเนาะนะจุฬาเนาะที่ว่าเป็นแนวทางเศรษฐกิจของภาคเหนือของพวกเขาเนี่ยเนาะเพราะว่ามันเริ่มจากการสากลน้ำเงินเนาะแขวงสยามบุรีเนาะที่ว่าติดกับประเทศไทยเนาะ
1: จ้ะ
0: มาผ่านแขวงอุดมไซซึ่งมาตัดกับสถานีรถไฟอุดมไซเนาะแล้ววันนี้ ออกไปสู่เวียดนามเนาะก็คือด่านฝั่ง6ครับคือว่าเป็นแนวทางเศรษฐกิจเอาเว้นออกหาตะเวนตกเนาะทางภาคเหนือนี่ก็เป็นแนวทางสำคัญเลยครับปริมาณการสัญจรหลายเหาะเดือนปีตามแนวทางของพวกเขานี่มีพืชเกษตรกรรมมีสินค้าเกษตรกรรมมีสินค้าหลายอย่างเลยเนาะที่ว่าขนส่งผ่านทะเลมาขึ้นรถไฟแน่ส่งออกไปไทยแน่ส่งออกไปเวียดนามแต่จะมาขึ้นรถไฟไปจีนแน่แบบนี้เน
1: า
0: ะคือว่าปริมาณการสัญจรหลายเ
1: หาะ
0: นะครับเนี่ยเช่นนี้ก็หลายเลยเนาะคลองจากที่สามเหลือเป็นเช่นนี้เนาะก็นั่นแหละในช่วงการก่อสร้างของพวกเขาเนี่ยเนาะแน่นอนมันจะต้องมีความหนีเงาเนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นพวกเขาแบบได้มีวิศวกรหรือว่าเชี่ยวชาญเรื่องของปลอดภัยทางหลวงมีน้ำประจำเนาะเป็นในนามที่ปรึกษาคุ้มครองผู้ประกอบการให้จัดตั้งปฏิบัติการการคุ้มครองการสัญจรนี่เนาะอยู่ในเขตก่อสร้างที่เรากำลังก่อสร้างอยู่ก็ที่นี้แฝกแน่นเนาะหรือว่ายืนคุ้มเนาะปิดทางเสร็จแล้วเนี่ยพอเขามีแจ้งจากจะเนี่ยโยธาธิการคนทรงแขวงเนาะเกี่ยวกับเวลาการปิดเปิดทางเนาะจะให้ผู้สัญจรเนาะผ่านทางเส้นนี้ขนาดการกั้นเกี่ยวเวลาไว้นี้เน
1: าะ
0: เพื่อเวลาไม่นี้ค่ะเพราะเขามีเรียกด่วนเนาะแต่พวกเขาแล้วก็แจ้งจากของพระเนตรโยธาหันมาจากโน้งพวกเขาเปิดสินค้าเนาะตัวอย่างใครมามีการเล็งด้วนหรือว่าฟ้าฝืนอะไรเนาะหมดใจควมไว้เนาะเพราะว่าทางพวกเขานี่มันจะแล้วไปแล้ว5ต่อทางคือว่าเนาะวันนี้แต่ละต่อทางมันเป็นยุคห่างกันเป็นยังไงมีตัวดีแล้วตัวพอดีแน่มีไม้มาตัวพอดีที่มีตัวนี้มาตัวดีใช่ไหม
1: อ
0: ย่าใครเบิ่งป้ายเนาะพวกเขาไปได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายห้ามต่างๆใช่ไหมครับอยากให้เขาลุกเนาะป้ายจราจรเสื้อฟันผู้ควบคุมปริมาณจราจรนั้นเนาะอยากให้เขาลุกเลยเนาะปฏิบัติควบไว้เป็นต่างๆขาป้ายเป็นความติดตั้งนั้นเน
1: า
0: ะนะครับอดทนน้ำการเนาะ
1: อดทนน้ำการ
0: อดทนเพราะจะได้ใช้ทางดีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ทางมาประทับ
1: เจ้าโอ้ยชมเสื้อหลายๆเด้อท่านผู้วิสัยวงไสคุณอาคุ้มครองโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแห่งชาติ2ดับเบิลยูหรือว่าทางเลข2ตะวันตกเนาะก็ขออวยพรท่านอยู่ดีมีแฮงก็ขอให้โครงการก่อสร้างเฮาสําเร็จตามแผนการเป็นเรื่องความคืบหน้าก็จะได้ขอให้ท่านรายงานตื้มให้สังคมหรือว่าท่านผู้ฟังได้รับการทราบแล้วท่านเนาะ
0: ครับขอบใจหลายเด
1: ้อโชคดีท่านแข็งโอ้หลายหลายอย่างเนาะที่พวกเขาได้ยกถามเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะบรรลุติดตามนี่นี่แหละไปเบิ่งว่าย้อนมันซ่าย้อนหยัง
2: เจ้า
1: เออแสบเหตุต่างๆที่พบความยุ่งยากบ่ล่าซ่าก็คือเพิ่นเว้าหั่นแหละย้อนหยังฝนตกคือเพิ่นเว้าแล้วเดือนธันวาฝนยังตกอยู
2: ่
1: นั่นบ่ถึกฤดูกาลซั่นจ้ะบวกใส่เฮ็ดให้การเฮ็ดเวียกก็มีความยุ่งยากและมาบวกใส่อีกราคาน้ำมันอีกเด้ตอนเช่นสัญญาประมูลแบบนึงราคาแบบนึงบาทเฮ็ดไปแล้วอีกราคานึงเนาะบวกใส่น้ำมันก็คาดอีกบัดนี้วัสดุต่างๆตามมาอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เฮ็ดให้มีข้อยุ่งยากในเวลาการเหมือนกันก่อสร้างก็อดทนน้ำกันระยะ 2-3 ปีข้างหน้านี้ก็จะได้เห็นใบหน้าใหม่เส้นทางหลวงแห่งชาติระดับอาเซียนก็ว่าได้นะยกระดับเพื่ออย่างการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะในภาคเหนือเฮารถบรรทุกหลายแต่คือบางคนเป็นห่วงเด้โอ้ถ้าเพิ่นว่ารถบรรทุกหลายนี่มันสิบ่เพไว้บ่ก็คือบ่ได้แจ้งแล้วว่าเป็นโครงการระหว่างสมทบ OPBRC ก็คือบริษัทที่เฮาเหมาก่อสร้าง3ปีบำรุงรักษาอีก7ปีบ่ง่ายๆแม่นของบริษัทนั้น
2: เจ้า
1: เพก็ให้บริษัทนั้นไปแปลงในระยะ10ปีนี้
2: เจ้า
1: เป็นข้อมูลฝากให้บริการเฮาสิพักโฆษณานิดนึงแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการติดต่อสัมภาษณ์พันติลิกเพลงมานี่
3: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
4: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
3: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
4: แมนละบ่ล่านพ ราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
3: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
4: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
5: ์สำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่บริษัทภายหลังที่ถูกปลดปล่อยออกจากเวียกให้ท่านฮีพอนเข้ามาสืบต่อใจประกันสังคมแบบสมัครใจอยู่ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติขั้นศูนย์กลางหรือห้องการประกันสังคมแขวงในขอบเขตทั่วประเทศทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ปิ้นปั่วสุขภาพในเวลาที่มีการเจ็บเป็นและการรับเงินอุดหนุนต่างๆจากประกันสังคมเช่นเงินอุดหนุนออกลูกเงินป่วยการเงินเสียกำลังแรงงานเงินบำนาญเงินเสียชีวิตและเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวด้วยความห่วงใยจากองค์การประกันสังคมแห่งชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
1: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบคุณรายการทั้ง Facebook เนาะคำพร40ปันทองแล้วก็อีกท่านนะที่บ่ได้แจ้งเข้าสู่รายการพวกเฮาวังกี้นี้รายการขับขี่ปลอดภัยเพิ่นก็ได้เว้าว่าทางภายในเมืองธุรคมเขตเทศบาลอยากให้ปรับปรุงแก้ไขให้จบงามเพิ่นว่าเพิ่นก็ส่งผ่าน Facebook ของพวกเขาในตอนนี้
6: เจ้าค่ะขอบใจที่มีรายการได้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยเนาะคือได้พวกเฮาได้แจ้งไว้แล้วว่าข้อความของมิตรรายการปัญหาใดที่มันติดพันกับรายการพวกเฮาก็จะได้ส่งต่อเพื่อประสานหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเติมเนาะเรื่องของการแก้ไขยาซ่าหรือไว้ก็ขึ้นกับเพิ่นเติมแล้วก็อดใจน้ํากันท่านผู้ฟังเชื่อว่าแต่ละจุดแต่ละบอนก็จะเพิ่นจะมีทิศทางในการแก้ไขให้มันดีขึ้นแน่นอนเนาะก็ขอให้ทุกคนอดใจน้ํากันตอนนี้ทีมงานของเฮาประสานไปหาทางพันตีลิกเนาะ
1: จาก
6: พ
1: ัน
6: ตีลิกเพลงมณีหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรทางแขวงเวียงจันทน
1: ์เจ้าเอาก่อนจะเราถ้าสัมภาษณ์นั้นก็อย่าลืมเด้อปิดการจกดินดำดินแดงคนดินชั่วข้าวนะ
6: เจ้า
1: คือแผนกโยธาธิการและคนทรงได้แจ้งมาพวกเขาก็ได้แจ้งไปแล้วว่าเริ่มวันที่10กรกฎาคมนี้จนถึง30ตุลาคม2026อย่าลืมผู้ประกอบการแน่นอนเอกสารนี้ต้องไปฮอด
6: เจ้า
1: บริษัท
6: แม่แล้ว
1: ประกาศแล้ว
6: เจ้าแล้วก็มันคือแต่ละปีเท่าไหร่เนาะเพิ่นแจ้งในเรื่อยระยะทีระยะฤดูฝนนี่นะเพิ่นก็คือห้ามท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับรู้แจ้งการปฏิบัติ
1: ปฏิบัติได้บ่ปฏิบัติก็สิถูกใหม่ปั๊บใหม่ตามประกาศ
6: แล้วแม่
1: แล้วใช้โทษนะท่านผู้ฟัง
6: ผู้แลจนกว่าออกพรรษาเนาะ
1: ออกพรรษาพุ่นแล้วเนาะ
6: แต่ละปี
1: เจ้า3เดือนจ้ะ
6: เจ้า
1: เอาตอนนี้พันตีลิกแพงมณีห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงเวียงจันทน์อยู่ได้สายแล้วสบายดีท่าน
6: สบายดี
1: เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีรบกวนท่านหลายๆเนาะเอาขอบใจเด้อทักทายสบายดีของรายการครับขี่ปลอดภัยเป็นยังไงแขวงเวียงจันทน์เฮาระยะนี้ฟ้าฝนตกดีอยู่บ่ท่าน
7: ครับท่านกระตือครับพระเจ้าทางนายเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแขวงเวียงจ
1: ัน
7: ทน์ขอรายงานครับครับสภาพรวมคนที่เขตเวียงจันทน์ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมของปีนี้ตอนเช้าวันนี้เงินของภาคแก้วเปลี่ยนไปที่อากาศกดโป้งมันก็ฝนตกวันนี้เนาะเพราะมันนี
6: ้เจ้า
7: คนละอย่างคือหลังพันมากันมีแต่ฝนตกเล็กน้อยนี่แหละประมาณสองมือในทางมาแต่ประจวบมันเป็นฝนตกประมาณปานกลางแต่วันนี
1: ้โอ้เนาะว่าฝนดีขึ้นกันเนาะทางแขวงเวียงจันทน์ก็บอกเขาเป็นไหนบริเส้นทางแน่นอนและมีความยุ่งยากเลยบางท่านท่วงถามมาว่าเส้นทางเลขสิบเขาไปยากมีการปรับปรุงก่อสร้างเป็นบ่ท่านเป็นในความคืบหน้าการก่อสร้างหรือว่าการแก้ไขสภาพเส้นทางเล็กชิบเท่านี้ท่าน
7: เจ้าประธานขอรายงานนี้เกี่ยวกับภาพสถานเล็กชิบทางบันเกิดตัวมันเสด็จต่อสมุนเกิดท่านี้เ จะคนละญาตินี้กับพระพุทธเจ้าก็ได้สนใจในการป้องแปลงนะ
1: จ้ะ
7: แต่มาแล้วโดยรวมมันก็มีช่วงระยะแต่ว่าลายแต่ว่าสำเร็จนะแต่นี่มีช่วงระยะจบไปนึงมาบุคคลทับเด็กเกียรติทางบ้านคุณเฮฮานาคาริกนี้หรือว่าการป้องแปลงหรือว่าเป็นการวัดสำเร็จในไทยการสัญจรระยะนี้เป็นคุณข้างว่าเนี่ยพระพุทธโยแต่ช่วงระยะอื่นมันจะค่อนข้างว่าแต่ประเด็นแล้วประเด็นเพิ่มแล้วมาเบิ้งคืนระยะที่ผ่านมานี้ก็คือต่อที่ว่าตัวระยะฝนตกยินเหมาะต่อตะมึงหลังประเทศไทยสภาพน้ำหลอกมีปลาไหลโฮมคนทำตังคูตะกวยละมโฮมเกี่ยวกับสภาพน้ำนี่เรียกว่าท่วม
1: โอ
7: ้ตัดเส้นทางยืนในตัวระยะบ้านของเราใต้นี้แต่ว่าการตรงระยะพุทโธดอกตะลมประมาณระยะสมองสมองนี่จะน้ำมันเจ้ากันแห้งแต่กับสัญจรก็ไปมาเรือปกติดีแต่ว่าในเฉพาะเส้นทางนิดๆเดีย
1: วน้ำบกแล้วท่านเนาะไปได้แล้วเนาะตอนนี้เน
7: า
1: ะ
7: เออแม่ละก็เรื่องน้ำท่วมนี้มันกระตกอยู่ช่วงระยะแต่ทุกเดือนฝนตกลิ้นหนอดให้การระบายน้ำหรือว่าการไหลของน้ำก้อนบว
1: มมันซาบ
7: ท
1: ันเออ
7: เออเออตอนนี้ฝนตกช่วงระยะประมาณเท่าที่มีอะไรตัวนี้จะเป็นตัวแต่ค่อนข้างว่าเดินมาจะมีอยู่แต่ว่าจะเป็นน้ำเนาะเป็นกระดูกเกียร์ก็ทำออกมาคุ้มยาก
1: เจ้ามันเป็นน้ำทางน้ำไหลอยู่แล้วเนาะท่านเนาะบ่แม่นน้ำขังนั่นซะก็ให้ปริมาณน้ำบกแห่งไว้เอ้าอันนี้ก็แม่นที่สภาพเส้นทางยุ่งยากที่มีเล็กกันก็ได้ท่วงถามมาแด่มีการปรับปรุงแด่บวกใช้น้ำท่วมขังแด่เนาะเอ้าอันนี้ก็สิ่งที่หลายท่านท่วงถามมาภายในการขับขี่ปลอดภัยกับพวกเขา
6: เจ้าลาขอให้พันตีเล็กรายงานเติมเนาะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะแขวงเวียงจันทน์เฮาระยะที่ผ่านมาหรือวันหนึ่งอาทิตย์ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดท่าน
7: เจ้าอันที่ต่อกับปัญหาอุบัติเหตุนี่ข้าพเจ้าขออยากสังเกตกันเลยเนาะ
1: จ้า
7: เริ่มจากปี29เนาะอาบัติที่5ปีหน้านี่แต่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน9รายกระทั่งเทียบเฉลี่ยที่ผ่านมาในรถทุกบน8ราย
1: มา
7: ในสภาพเกิดได้มีผู้ขอหายทั้งหมดในเรื่องอุบัติเหตุมี14คนยิง3แต่บาดเจ็บเล็กน้อยนี่มัน9คนยิงเด้อ
1: จ้า
7: บาดเจ็บคนสี่คนยิงสองบาดเจ็บพี่คู่คนเราเป็นเด็กตายแต่ด้านพาหน้านี่ก็ทับกันเตะทั้งหมดนี่จำนวนเจ็ดคันเตะเนี่ยคือเก้าคัน
1: เ
7: ตะผิดตัวนี่เป็ดคันแต่ประเมินมูลค่าผู้ชายบางตัวมี108กิโลกรัมแต่สปอร์ตเราเป็นอะไรนั่นสิเน
1: ี่ย
7: แต่ละตาและก้าวของเขาก็สามารถสังเกตได้ดีต่อเกี่ยวกับกรณีการเกิดนี้ท่านเกิดจากการใช้ความไวตลอดมีทุกกรณีแต่ท่านเกิดจากการเลี่ยนทิศทางเดินบ่อประกันเรื่องกรณีแต่สิ่งบ่อประกันเป็นประกอบกรณีอันนั้นคือว่าโอ้ยงให้บรรดาท่านตามมาเชื่อมต่อกับปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นจากการทำนี้แต่ระยะโมงเวลานี้กับระยะแปดโมงหาที่ที่พบโมงมีสี่กรณีแต่ระยะเวลาที่เจ็ดโมงหาตรงที่โมงที่ห้ากรณีต่อนั้นจะรวมให้บรรดาท่านรับทราบเป็นตื่นตกนะเหตุเกิด
1: จากเจ้าบุมีเสียชีวิตด้วยท่านเนาะในเดือนอาทิตย์นี้เจ้าถือว่าปลอดภัยเอาอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เอาถามขึ้นไปอีกบางท่านท่วงถามมาเมื่อกี้นี่ขอความว่าอันผู้เข้ารักเขาดิเป็นที่ไหนท่านไปได้ระบอกยุ่งยากบอกเลยว่าสะดวกจังไหนเพิ่นว่าท่วงถามมานี่เนาะเขาจะได้แจ้งโตไฮเดอร์เพิ่นแจ้งถามมาเมื่อกี้นี่
7: เกี่ยวกับสภาพเส้นทางนอนรับแต่บริการเป็นที่13เดือนนี้เนาะรับแต่บางเบียงเกือบแล้วปอดบนตะกี้ระยะนี้มีประกันคล้องกับจะเร่งใช้ในการต้มแปลงบูรณะ
1: จะจะ
7: จะการลางให้กับสัญจรระยะนี้จะค่อนข้างว่าสะดวก
1: โอ้
7: ระยะหลังเนาะ
1: จะจะ
7: ต้องเส้นทางผู้ก่อรัฐก็โดยรวมแล้วกันว่าสะดวกสบายดีเป็นแนวรับประกันเกี่ยวข้องก็ได้มีการคุ้มครองและจะมีการปลวกแปลงแก๊กตามแต่ที่ไทยกับจอดระยะนี้เขาสะดวกแล้ว
1: สะดวกขึ้นเลย
7: แล้ว
1: โอ้เจ้าชมเชยเนาะก็เห็นมีรายการท่วงถามมาโอ้ดีใจแล้วเพิ่นว่าเงินข่อยใกล้เข้มทางสินทาง13เหนือวังเวียงกาซีเดได้รับการปรับปรุงปูอย่างมากต่อยไปทางก็เที่ยวสะดวกแล้วเพิ่นว่าเอาชมเชยหลายๆเนาะท่านเนาะเอาท้ายนี้อยากฝากได้ตื่มบางท่านว่ากำลังมีแผนจะเดินทางไปแขวงเวียงจันทน์จุดใดบนไหนต้องระวังเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนี้พันติเล็ก
8: จ้าก็ท่านก็คือได้ท่านสงบก่อนแล้วว่าจุดประสงค์คือแนวของราชการเป็นกันแต่เป็นแล้วเป็นทางจะว่าลายเส้นผ่านแต่ในนั้นจะว่าลายเส้นถึงในวันคนสะดวกคนพร้อม
1: ม
8: ีภาพประชาชนเจ้าที่หรือป้าผู้ขี่ทั้งหลายแล้วเดี๋ยวส่วนระยะนี้จะเข้าประตูระดับคุณแม่จะให้นกสูงกับเพิ่มคนระวังขึ้นเติมหมอนในการจะเกิดประโยชน์นี้จะผ่านสะพานเติมแล้วก็ให้บรรดาท่านนี้มาพยายามติดตามข้าวอะไรทางเสี่ยวลายอันนี้จะเป็นเชื่อมหนึ่งเพื่อกินที่เหนือเมืองสุโขทัยยานวากาของสุขิยานี้แล้วเป็นป่าจากสมุทรปฏิอาจจะมีฝนตกดังนั้นก็อาจจะมีน้ำท่วมทางบ่อเริ่มดิ่งเกลื่อนทับทางเพื่อให้บรรดาท่านนี้มีเวลาในการเดินทางนะครับติดตามเข้าสู่รายชื่อเนาะแล้วก็ไปพบปะหน่วยงานอาชีพที่ผมจะรับเกี่ยวกับการเมือง
1: จะ
8: ขอบคุณ
1: เจ้าขอบใจท่านหลายสุขดีพันตีฤทธิ์เพ็งบดีขอท่านแข็งแรงมีอย่างความคืบหน้าอยู่แข็งแรงจันทร์ก็จะได้ถามท่านตื่นเนาะสุขดีท่านแข็งแรง
8: เจ้าขอบใจสุขดีแข็งแรง
1: เจ้าสุขดีท่านได้ฟังไปแปดหลายหนึ่งอาทิตย์บ่มีชีวิตบุญน้อง
6: แม่แล้ว
1: โอ้ยดีใจดำเด้อแต่ก็บ่อยากให้ได้ยินนั่นแหละ
6: แม่แล้วเนาะเพราะว่าแข็งแรงจันทร์สลายครับเพิ่นรายงานกับแม่นจะมีเสียชีวิตเนาะแต่ว่าอีกอาทิตย์นี้ตั้งแต่พี่แดดเพิ่นเริ่มมาตั้งแต่ที่29เดือนมิถุนาเนาะเพื่อรายงานมากับมีแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: แม่แล้วเอาเส้นทางการทำการปรับปรุงแก้ไขกาซีวังเวียงก็แม่นสามารถไปได้แล้วสะดวกสบายแล้วอีกทีนึงเพื่อก้าเกียรติแก้กองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนตัวประเทศครั้งที่1ที่จะได้จัดขึ้นวันที่14 15กรกฎาคม2026นี้ถือเป็นเรื่องงานที่สำคัญ
6: เจ้า
1: คือสื่อมวลชนเฮาเป็นปลายกระบอกเสียงที่แหลมคมเนาะนำเอาข้อมูลข่าวสารเหตุบ้านการเมืองของเวียดนามรัฐบาลนี้ของพรรคนี้ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟังจะได้ใครขึ้นในวันที่14 15กรกฎาคมก็คืออาทิตย์หน้านี้เด้เนาะกรมประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่คณะโฆษกหอมจุกลางพรรคเป็นเจ้าภาพ
6: เจ้าสำหรับมื้อนี้เวลา
1: เมื่อแล้ว
6: การปฏิบัติภัยก็ถือว่าเบิดแล้วเนาะมีรายการรับชมรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่น 8:00 น. หา 9:00 น.มื้อนี้สมมาลาและบุญน้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านมนไซลาวหมอทรงรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบโตประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรายละเอียดนะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ท่านสอนธนูธรรมวงศ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่11แขวงบุรีคำไซประกอบความเห็นใส่โค้งหางของวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากควรมีบทแนะนำให้ละเอียดขึ้นเติมเกี่ยวกับหาเวียกจุดสุ่มและการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น
3: สำหรับโครงหางของบทนี้โดยพื้นฐานข้าพเจ้ามันเห็นดีแต่ควรมีบทแนะนำให้ละเอียดกว่านี้เติมเกี่ยวกับบรรดาหาเวียกจุดสุ่มและบรรดาความรับผิดชอบอันใดเป็นของขันส่วนกลางอันใดเป็นของขันท้องถิ่นอาจจะมีการเขียนเป็นบทแนะนำละเอียดหลังจากนั้นมีการจัดฝึกอบรมเพื่อเอกภาพจัดต่างปฏิบัติแต่ขันส่วนกลางลงหอท้องถิ่นมอบความรับผิดชอบอย่างชัดเจนอันที่สองในความเป็นจริงแล้วข่าเบิ่งเกี่ยวกับสำหรับนักคนขั้วมาสัญชาอยากพัฒนาชนบทอะไรก็แก้ไขความทุกข์ยากได้พวกเขาต้องหู้ว่าชนบทแม่นแม่นอีกยังแล้วก็ควบทุกอย่างนี่แม่นยังแท้จากฉันก่อนอื่นหมดจะต้องเข้าใจชนบทและควบทุกอย่างให้ดีให้ลึกซึ้งต้องกำให้ได้ที่ต่างภูมิสันฐานสภาพจุดพิเศษของคนบทสภาพควบยุ่งยากหรือว่าควบทุกอย่างของประชาชนเพื่อจะได้ว่างแทนให้สอดคล้อง
2: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่เวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: เกือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเถื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เซียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้ยดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเซียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเซียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเซียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางศูนย์เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้อือ
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวล่ะเสี่ยวเลือด10ถุงใส่ตู้หมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้1บริจาคช่วยตัวได้และเฮาเองจะบริจาคเลือดเรื่อยๆตามกําหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยตัวเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแ
1: ด้ได้ได้
2: มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

0: เออนี่ตุนกู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ที่หักแพงทุกทาง
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าพบพ่อกับบิดรายการเนาะสบายดีอีกเท่านึง
1: เจ้า
0: ค่ะพบพ่อกันในมื้อนี้ก็รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยต้นน้ำและสายฝนเนาะ
1: แล้ว
0: สำหรับรายการสีสันเสียงเพลงเช้าออกอากาศที่มีรายการได้รับฟังเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ทางใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
1: เจ้ามาพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละพบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้แฮม9คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ตรงกับวันที่8เดือนกรกฎาคม2026มื้อนี้พบพ่อกับมีรายการถามกลางอากาศรู้สึกว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ได้มื้อนี
1: ้ฝนก็ยังตกอยู่ได้ต้นน้ําเพราะว่าบางเขตนี่ฝนก็ถือว่ายังแบบว่าตกหนักแล้วก็ตกแห้งบางพื้นที่อาจจะคอยลงแต่ว่าตกตลอดเพราะว่าคือเส้นทางน่ะบริคําไซแขวงคํามวนแขวงสวรรณเขตนี่ก็เพิ่นก็ยังว่าฝนยังตกอยู่ยังบ่ทันหยุด
0: เจ้าแม่น่ะ
1: เฮ็ดให้เส้นทางเกิดมีน้ำท่วม
0: อาจจะไปมาพบความยุ่งยากแน่เนาะในบางจุดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางขึ้นไปเหนือลงไปใต้และยานี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันเพราะว่าทางกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนเนาะเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักเด้อมิดรายการโดยเฉพาะก็คือทางภาคใต้ทางแขวงคำมวนแขวงบริคำไซแขวงทั้งไซสมบูรณ์แน่ทั้งเส้นขวงเนี่ยก็ถือว่าหลายเขตหลายพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ต้นน้ำเพิ่นก็ได้แจ้งมาในภาคส่วนกลุ่มอุตุนิยมเน
0: า
1: ะแล้วก็อันเพิ่นแจ้งมาว่าฝนยังสืบต่อมีฝนตกอยู
0: ่
1: แล้วก็ระดับน้ำก็จะเพิ่มขึ้นในแม่น้ำเซกงเขตเมืองกะลุมเก่าแขวงเซกงเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักหลายสมมงติดต่อกันสำหรับท่านใดที่ว่าอาศัยเลียบฟังแม่น้ำก็ขอให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดส
0: ่
1: วนวายุทางบ้านนาเครือเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซฝนก็ตกหลายต้นน้ำเป็นสมงผู้ใดที่ว่าอยู่เลียบแคแม่น้ำก็ให้ระมัดระวังไว้แล้วก็เฝ้าติดตามกลุ่มอุตุนิยมที่ว่าเพิ่นได้แจ้งพยากรณ์อากาศ
0: เจ้าแม่ละมีรายการก็ต้องได้ติดตามน้ำกันอย่างต่อเนื่องเน
1: า
0: ะเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อันมีการเปลี่ยนแปลง
1: แม่
0: ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันเตือนหรือว่าในยานี้ผู้ใดที่ว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางเนาะถามว่าเป็นไปได้ก็ขอให้เลื่อนการเวลาเดินทางออกก่อนผู้ใดที่ว่าจะนำไส้รถส้นโตนี่นะต้องมาเป็นห่วงเพราะว่าเส้นทางในบางจุดบางบริการพบความยุ่งยากบางเส้นทางนี่ก็มีน้ำท่วมแล้วเนาะอาจจะเฮ็ดให้ทางขาดแนมีดินเจือนตามถนนหนทางฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ำกันและสำหรับมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่3ในการดำเนินวาระของประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทีสิบเมื่อวานนี้ในเวลาภาคบ่ายเนาะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงเวลาการดำเนินของประชุมก็ได้พานได้ไล่หัวข้อต่างๆและสำหรับมื้อนี้เวลา16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของเราก็มีการถ่ายทอดเสียงการดำเนินเนาะของประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทีสิบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีคำคิดคำเห็นที่อยากส่งข่าวก็อยากเสนอก็สามารถโทรไปได้เนาะที่เบอร์สายด่วนสภาหมายเลข156ในมงเวลาราชการและเข้าสู่ในจังทางรายการพวกเราในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็สามารถได้นำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เนาะตอนนี้รับสายนะไหม
1: สบายดีเจ้าสบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: มื้อนี้ขอเอาเพลงนาโดนปัญญาไอ้กติกาเมื่อไทยเจ้าซอนกับตาแพนเดอร์
0: เจ้าเจ้าโดนปัญญากระซิท่าเนาะ
2: เจ้าซอนคนก็เข้ารายการมาโดนปัญญากระซิท่าว่าท่านงานจะเป็นผู้ทำได้ออกมาจากเป็นเ
0: ลยแมนบ่เนาะ
2: ตาแพนพวกเขาว่าแล้วจ้ะ
0: เมื่อวานนี้เจ้าว่าเห็นเพิ่นโทรเข้า
2: เจ
0: ้าเจ้า
1: สองเพลงคือจะได้ยินแล้วเนาะคันฟังรายการอยู่ก็ได
2: ้
0: เจ้า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็ลุงผู้คำลุงผู้นี้
0: จ้า
2: แต่ก็ต้องน
0: ั่
2: งอย
0: ู่เจ้าเจ้าโชคดีอยู่ดีมีแฮงเด้อขอบใจทางบาสมมิตรเนาะน่าจะเป็นพ่อซื้อให้บ่นี่เป็นซื้อกลางให้ใส่เอ็นว่าครูฮาคังบาสอนแน่เพิ่นว่าโอ้โดดปานใดกะสิท่าสาวแพง
1: เจ้า
0: ฟังว่าสาวแพงกะจะรับฟังรายการอยู่เนาะตอนนี้เป็นเท่าใดเนาะเมื่อวานนี้ก็บ่เห็นโทรเข้ารายการลืมตัวใส่ฝนต้นน้ำหรือยังเนาะถ้าว่าติดตามมาฟังอยู่กันรายงานไม่ตื่นเด้อไอเด้ออ
1: ีกสายหนึ่งก็แล้วกันเนาะต้นน้ำ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: สบายดี
1: สบายดี
0: สวัสดีบอสสอน
1: โพสต์ได้ถามหาบอสสอนกันมาแล้วเน
2: า
1: ะ
2: สบายดีทั้งสองคนงานทั้งสอง
0: เจ้าเจ้าสบายดีย
2: ังวาววังยังหวานวังมว
1: ลเจ้าขอบใจ
2: น้ำ
1: เจ้า
0: แมนบอเนาะเคยเห็นแล้วบอเนาะยังเถื่อนเนาะ
2: ย
0: ัง
2: ม
0: ือ
2: จับมือไปที่คอนั่นคอนคอฟิต
0: เจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเน
2: าะเกี้ยวสาวแคมเงิมเด้อ
0: เกี้ยวสาวแคมเงิมเจ้าฟังไปทาง
2: สาวแพง
0: นั่นแหละสาวแพงนี่นนแก้วได้สิบ่ได้เกี้ยวสาวนนแก้วบ่
2: สาวแพงนนแก้ว
1: ใส่ฝืนกันแล้วสิร้องหยอก
0: เจ้าเจ้าเกี้ยวผู้เดียวนี่เนาะ
2: เดี๋ยวนี้เพิ่นเป็นไข้เพิ่นสบ
1: ายโอ้สงสัยไข้ใจบ่จักนี่น่ะ
2: เพ
0: ิ่
2: นไปกวดเพ
0: ิ่
2: น
0: บ้
2: านเล
0: ือ
2: ดค
0: ุ้
2: นเล
0: ือ
2: ดเหน
0: ีย
2: ว
0: โอ้เจ้าต้องเจ้า
2: หามาว่านี่แล้ว
0: โอ้
2: โ
0: ห
2: โทรดิ้นเพิ่นโทรดิ้นเพ
1: ิ่
2: น
1: เป็นกำลังใจให้กันเนาะ
2: แม่ละท่าน
0: เจ้าแม่แล้วเจ้าเจ้า
2: บ่บ่สบายรักษาสุขภาพเพิ่นพยายามกินน้ำอุ่นน้ำร้อนซะแล้ว
0: เจ้า
2: อ๋อมันนี่ฟ้าไปแล้ว
0: เจ้าได
2: ้ฟ้าจะสาวแพงนนแก้วแล้วก็สาวมันนี่วันมึงเชื่องแล้วคนมึงงามแล้ว
0: เจ้าเจ้าม
2: ันนี่ล่าแล้ว
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่ไพ่แม่เสยแม่วอนแล้วก็พ่อแซงแก้วเด้อกับแม่ไพ่เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: คนนี้ก็ได้เด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่เช็ดคนมึงงามทั้งสองน้ำใหม่เด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจหลายเด้อบอสอน
0: เจ้าสุขดีสุขดีสบายดีเนาะโอ้
1: นั่นก็แมนบอสอนที่เพิ่นโทรเข้ามาเนาะเป็นห่วงเป็นใยทางเอื้อแพงเฮาเพิ่นบ่สบายจังแต่ก็ขอให้เอื้อแพงนี่ช่วงเซาไวๆสุขภาพแข็งแรงขึ้นคันว่าได้ฟังวิทยุอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาได้อาจจะเป็นการตอบสายกันในทางนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็คิดฮอดคิดถึงคือเก่าได้แรงเด้อมาอยู่เมื่อวานนี้ก็ว่าเงียบๆไปเนาะก็ได้ฮู้ข่าวนําบอสอนเนาะเพิ่นก็ได้โทรหาทางสายแล้วบ่สบายขอให้เอ้ยทรงเซาไวๆเด้อติดตามมาฟังวิทยุก็ขอให้หายดีแล้วก็ขอให้พบพ่อแต่สิ่งดีๆเนาะในมื้อนี้
1: เจ้า
0: สบายดี
1: สบายดี
2: เจ
1: ้
2: าสบายดี
1: เจ้า
2: ได้บ่ได้เอ้ยต้องดาวก็ยา
0: สบายดี
1: บ่าวแสงเพชรโอ้เสียงมันนี่บ่ธรรมดา
0: คืออารมณ์ดีแท้เนาะมื้อนี้
2: แม่
0: เมื่อ
2: วาน
0: เลย
2: การ
0: เ
2: ช
0: ื่อ
2: ตา
1: ห
2: น้าค่อย
1: หรอใช่ไหมเนาะยังไม่ได้ยินชัดเจน
2: เดี๋ยวเมื่อวานนี้เอ้ยถามหาใครบ้าง
0: โอ้แม่นแล้วค่ะสีสันไปเด้เมื่อวานนี้ไม่ได้ยินเสียงหัว
1: ก็เลยเอิ้นหาเบาแสงเพชรเราไปใส่น้อไปดำนาลูกก้าอยู่มนทางใดสันดี
2: เอาเมื่อวานในการค่อยใส่หน้าเด
0: ้
2: ค่อ
0: ย
2: ใส่หน้าย
0: ังบ่แล้วบ่อันดำนาน่ะ
2: แม่ยังบ่ทันแล้วเนี่ยแต่ว่าจ้างคนดำๆอยู่แล้ว
0: ก็มี
2: จ
0: ้
2: าง
0: กับ
2: พ
0: ี่
2: น้อง
1: โอ้สารบอดินหลายเน
0: า
1: ะ
0: แสดงว่ามื้อใดฟังวิทยุละแม่นบ่ได้ไปดำน้ำแม่นบ่นี่โอ้ยจะแม่นเว้าถึกใจเว้าแสงเพชรอันนี้เนาะจังได๋ก็ดีขอบใจเว้าแสงเพชรเด้อติดตามรับฟังรายการเอามื้อนี้ฟังเพลงหยังบ่
2: ฟังเพลงกัน
0: น
2: ะข้าลม
0: ข้
2: าลมหลงเด้อ
0: เจ้าข้าลมดวงอ
1: ันนี้เป็นเพลงประจำของบ่าวแสงเพชรได้ยินเนาะเห็นย้ำเด็กก็ขอเพลงนี
2: ้
0: เจ้าอ่ะมอบให้ไผบ่เพลงนี้ค่ะลมหักค่ะลมดวงเจ้า
1: เช้าขอบใจเด
0: ้
1: อ
0: อาดับหน้าให้สำเร็จไวๆเด้อเบาแสงเพชรเป็นกำลังใจให้เด้อเจ้าขอบใจเนาะโชคดีมื้อนี้บ่ได้ไปดำน้ำเนื่องจากว่าติดภารกิจอันใหญ่หลวงก็คือติดตามมาฟัง
1: เ
0: พลง
1: เจ้า
0: ก็ขอบใจเด้อเบาแสงเพชรเนาะเธอเข้ามารายการนี้พร้อมด้วยเสียงเว้าที่อ่อนซ้อนและการพร้อมด้วยเสียงหัวที่อ้อยอินเนาะฟังแล้วก็โอ้ยทางคนสุขนี่ก็ยิ้มหัวไปน้ำก็เสียว่ามิดรายการบ่ว่าจะเป็นเอไอหรือว่าพ่อเมย์เนาะก็จะได้ยิ้มได้หัวผ่านทางเสียงหัวเบาแสงเพชรนี่แหละเป็นการดึงดูดเนาะ
1: แม่น
0: ตอนนี้ครับนึงสายกันก่อนสบายดี
1: สบายดี
2: โจ้สบายด
0: ีเจ้าสบายดีแม่วันเจ้าออกนาไมเด้อไมเด้อมื้อนี้
1: เจ้าฟังเพลง
0: เนา
1: ะ
0: ฟังเพลงอย่างเน
2: าะโ
0: คโซกเสียงทองเจ้า
2: จ้
0: ะอ๋อคาซิไลแม่วันใส่น้ำนี่ก็เป็น3คนแล้วได้นี่เสียงหวานคือกัน
2: มอบเลยลูกนะ
0: เจ้าเซ็นเลย
2: มอบให้โค้ช2คุณนามัยเลย
1: เจ้า
2: แล้วก็เจ้าคิดมันนี่
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ทำมาเรียน
0: เจ้าม
2: ันลาเลยลูกนะ
0: เจ้า
2: พิเศษอีกเส้นนึงจ้ะสอง
1: เช้า
0: ขอบใจเด้อ
1: เป็นไงแม่วันทางนั้นฝนตกบ่
2: คร
1: ึ้
2: ม
1: ๆครึ้มๆบ่
2: ฝนมา
0: เจ้า
1: เจ้าจะในการรักษาสุขภาพเด้อ
2: โ
1: อ
2: ย
0: เจ้าอยู่ดีมีแฮงแม่โชคดีขอบใจทางแม่วันเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางคิวรถใส่เมียเนาะตอนนี้พวกเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศมีรายการนี้ก็ล่อทางรับฟังเสียงเพลงอยู่โดยเฉพาะก็คือดนปันใดกสิทานี่ก็ล่อท่าอยู่คนว่าโอ้ดนปันใดสิเปิดบ่บัดนี
1: ้อีกดนบ่โคตรสิว่า
0: จังไหนสิว่าใส่ฝนต้นน้ำคือว้าวหลายเท่รอทางรับฟังเสียงเพลงอยู่คนว่าตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้เข้ากับบรรยากาศในตอนนี้เนาะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแน่อาจจะเป็นเอิ้นว่าสดใสแน่เอาเป็นเสียงเพลงนี้เนาะสนบสดใสตอนต้นรายการแล้วก็จะติดต่อด้วยดนปันใดกสิทามวนๆนำกัน
1: เจ้า

0: 0กู้บ่บ่ตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณใด
1: โอ
0: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงม้วนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะสร้างความสุขให้กับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และการทักทายสบายดีอีกเทนึงเนาะมิตรรายการที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live พวกเฮาที่ดำเนินรายการสดถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนก็ว่าโอ้บ่เห็นไลฟ์สดดนแล้วเนาะบางคนนี่ได้ยินแต่เสียงแต่ว่ามื้อนี้พวกเราก็ได้ไลฟ์สดเนาะได้ยินเสียงไปน้ำเห็นภาพไปพร้อมเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมก็อย่าลืมเด้อเขียนคำคิดคำเห็นทักทายหาใส่ฝนต้นน้ำได้เนาะหรือว่าแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ประกอบเป็นการเขียนข้อความหรือว่าอยากโทรเข้ามาหน้าไหมมีส่วนร่วมได้เนาะ030 5787052ตอนนี้รับสายหน้าไหมสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้า
0: เจ้าสบายดีสาวแพงหมอ
2: แม่น
0: โอ้เจ้าอยู่ดีมีแฮงเอ้ยเดี๋ยวเป็นแล้วได้ได้ยินข่าวว่าบ่สบายบ่
2: แม่นใครขึ้นมาแล้ว
0: โอ้ดีขึ้นแล้วเนาะโอ้ดีอกดีใจแล้วได้ยินเสียงเมื่อวานนี้ก็ประกาศหาก็บ่เห็นแฮงโทรเข้า
2: เลยไป
0: ห
2: ง
0: อ
2: ว
0: ัน โอ้เจ้าเจ้า
2: สวัสดีมาว่าแต่พี่ชายท่านได้ยินเขาพามาอยู่ฟังรายการมาอยู
0: ่เจ้าแม่นเจ้าเจ้า
2: พี่มาเรียนรายการน้องกระเบิด
0: โอ้
1: เจ้าเดี๋ยวนี้ก็ใครขึ้นหลายแล้วหมอแพง
2: ใครขึ้นหลายแล้ว
0: เจ้าให้ก็แข็งแฮงทรงเซาไวๆเด้อเด้อ
1: แม่นแล้ว
2: เป็นหลายมือเมื่อวันเจ้าเลยก็ไปโ
0: ม
2: ่
0: เจ้า
2: หมดน้ำที่ท่วมจนหมดเหงื่อ
0: โอ้
1: สงสัยเป็นแบบนี้นี่มันไข่ใจบ่จ้านี่เนาะ
2: วินวินไล่แล้วเมื่อไล่ไล่นะ
0: จ้าพักผ่อนหลายๆเด้อเอ้ยเด้อรักษาสุขภาพเจ้าบวกใส่กับ
2: เ
0: จ้าเจ้าฟังเพลงอย่างเนาะมื้อนี้
2: มอบใจให้สาวแสนซุ้ม
0: มอบใจให้สาวแสนซุ้มเจ้า
2: เ
0: จ้าเสร็
2: จ
0: เลย
2: ตาให้ลุงปุ้มตาทำนาเรียนบ่อน้ำตวง
0: เจ้า
2: ตาสอนลำเรียนไอ้จำนี
0: เจ้า
2: สำเร็จมนเปลือง
0: เจ้า
2: แล้วก็แม่เองสอน
0: เจ้า
2: ตาน้ำตวงเบาละสิบ่ยังบ
0: ่ว่าตื่มได้เลย
1: ตื่มได้เจ้า
0: เจ้า
2: ในกันชลา
0: เจ้าเจ้า
2: ตาอ้อย
0: เจ้า
2: ทุกเรื่องทุกใจ
0: เจ้า
2: เด็กน้องสาวลานาใหม่เด้อ
0: เจ้า
2: เคยคิดฮอดบ่ได้ฟังตรงมือนอนกับหลับ
0: โอ้คิดฮอดคือกันเด้อ
1: คิดฮอดคือกัน
0: เด้อ
2: เจ
0: ้า
2: ขอให้วันนี้มันวิ่งนัวมันบ่ได้เฮ็ดนํา
0: ขอให้สวงให้เซาพักผ่อนหลายๆเด้อเอ้ยเด้อเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเอื้อย
2: เจ้า
0: เจ้าดีอกดีใจน้ำละเอ้ยให้อยู่ดีไม่แห้ง
1: แม่น
0: เจ้าเจ้า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้า
2: ใจ
0: เจ้าขอบใจยินดีไม่แห้งเจ้าสุขดีเด้อไอ้แพงเด้อเบิ่งแยงสุขภาพเอื้อย
2: ดีมาทุกเด้อมาเลยนะ
0: เจ้า
1: เป็นกำลังใจให้กันเนาะ
0: เจ้า
2: เราชอบยังเรียนแต่เธอมาทุกเมื่อ
0: เจ้าได้กำลังใจดีๆแบบน
1: ี้
2: เจ้าเราคือจะตายแล้ว
0: บัดนี้อ๋อยินดีมีแฮงเอ้ยแข็งแฮงเด้อบัดนี้เจ้าสวัสดี
1: ส
0: วั
1: สดีสบายดีสุขดี
0: ขอบใจเด้อขอบใจทั้งไอ้แพงถึงว่าในมื้อผ่านมาเพิ่นอาจจะแข็งแห้งแน่เดินจากว่าห่างกายนี่ก็ยิดเมื่อยแน่พักผ่อนบ่เพียงพอแน่เนาะขอให้เอื้อยทรงเซาแล้วก็รักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเนาะทางรายการพวกเฮาก็ทําข้าวๆหาเอื้อยฝากความคิดฮอดคิดถึงเด้อฮักแพงกันคือเก่าเนาะแล้วก็เพื่อนมิตรรายการทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงเพิ่นก็ทําข้าว
1: ๆ
0: เพิ่นก็ติดตามมาฟังรายการตลอดเด้เพราะว่ามิตรรายการน้ํากันก็จื้อได้ว่าผู้นี้โทรเข้ามาทางรายการถ้าว่าบ่ได้ยินเสียงนี่ก็ถามข้าวๆหากันได้เนาะก็เป็น
1: ห
0: ่
1: วง
0: ความ
1: หักเป็นความหักความคิดฮอด
0: เจ้าแม่นล่ะก็ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อ
1: เอามานําไมค์กันอีกสักหน่อยนึงเนาะก็ขอบใจทั้งถ้าไอ้คําพรบ่สีสุพันธ์ทองเพิ่นก็ถามว่าสบายดีแล้วก็เมาแสงเพชรเพิ่นก็มาทั้งไลฟ์สดของเฮาก็สบายดีเอื้อใส่ฝนเอื้อต้นน้ําเพิ่นงามบ่ซั่นขอบใจเด้อทางไอ้ ซุกขีเพิ่นว่าสบายดีโคซุกทั้งสองขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดเพิ่นว่าของเบาซุกสวรรค์เจ้าบ่สอนหรือว่าเบาซุกคนอินดี
0: ้เจ้า
1: เราไปใส่มาได้เนาะชวนบ่เห็นหลายมือแล้วอ่ะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าพวกเขาทั้งสองกะติภารกิจแน่จะมีเวียกที่จะต้องได้เฮ็ดแน่ก็เลยว่าหายหน้าหายตาไปในทางไล่สดดนเติบหลายทางก็คือสิอาจจะคิดฮอด
0: เจ้า
1: เจ้าละกาทางอันไอ้เขียมสัญญพรเพิ่นมาสมัยดีตอนเศร้าโคศกทั้งสองขอฟังเพลงอย่างก็ได้ฟังกับมูคูอยู่เฮือนลุงบุญปันมาสร้าง
0: เจ้าขอบใจเด้อมีรายการที่ได้ทักทายเนาะประกอบคำเห็นได้แนะนำเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเขาบางทีนี่ก็ทั้งพ่อทองมาขาน12เพิ่นขอเพลงกันเข้ามาห่มมาข้อรออ้ายเด้อสายฝนต้นน้ำเพิ่นว่าพิเศษเสียงเพลงนี้ฝากให้ทางแม่คำคู่ควรใจทางพ่อทองเนาะฝากล้มกลางใจทางแม่คำเด้อที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เพิ่นก็เปลี่ยนเพียนกันโทรเข้าเมื่อวานนี้แม่คำมื้อนี้พ่อทองมื้ออื่นนี่ก็สิแม่นคิวแม่คำนะมื้อนี
1: ้สำหรับแซ่บเต้นกันไป
0: เจ้าขอบใจมีรายการทุกคนเด้อ
1: แล้วก็เฮงใจ
0: เจ้า
1: อันนึงต้นน้ำก็คือพ่อคำเล็กเพิ่นมาแล้วตอนนี
0: ้รายงานต่อ
1: แ
0: ล้วเนาะ
1: วันนี้ไลฟ์สดเนาะถึงใจมิตรรายการผู้ติดตามเพิ่นว่าขอฟังเพลงสาวแสนซุ้มคือกับสาวแพงเด้อเพิ่นว่า
0: เป็นเพลงเดีย
1: วกันฝากให้ทีมงานแมนนีลาแม่จันทราและมิตรรายการทุกคน
0: เจ้าขอบใจทั้งพ่อคำเล็กเนาะเมื่อวานนี้เพิ่นกระโทรทั้งหลังไมค์เนาะโอ้ต้นน้ำคือบ่ไลฟ์สดแน่บ่เห็นหน้าดนแล
1: ้
0: ว
1: อัน
0: ค่ะวันนี้มีโอกาสดีเนาะได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจหลายคนก็ถามข่าวมาโอ้บ่เห็นหน้าดนแล้วแต่ว่าพวกเขาบ่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าก็ยังดําเนินรายการสดปกติเด้อท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบใจเนาะมีรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านนาเราเนาะเพิ่นว่าขอฟังเพลงเด้ออย่าลืมสัญญาจากพ่อขุยเนาะที่ว่าแนะนำกันเข้ามาจักหน่อยต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วมิตรรายการเกี้ยวสาวแคมงืมเด้ออันนี้จากทางบ่าวสอนเนาะเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเสียงเพลงนี้ส่งกำลังแข็งใจไปทั้งสาวแพงเด้อถึงว่าจะเกี้ยวสาวแคมมือแคมงืมกับจิตใจนี่ก็ยังอยู่ทางโนนแก้วเกี้ยวสาวแคมงืมตอนนี้พวกเฮาพร้อมแล้วเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยเสียงเพลงอย่าลืมสัญญาจากพ่อปุ๋ยทั้งบ้านเราแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: อย่าลืมสัญญาเนาะที่มิตรรายการทางบ้านนาเราในน้ำกันเข้ามาฟังให้เป็นความสุขกับเสียงเพลงนี้มิตรรายการที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่หลายคนอีกรับฟังทั้งเหนือแดทางใต้แดเนาะก็มีมิตรรายการได้โทรกันเข้ามาบางกี้นี
1: ่
0: โดยเฉพาะก็คือทั้งเสาพินเด้อรับฟังอยู่ทั้งแขวงอัตปือเป็นว่าอัตปือนี่กาฝนตกมาหลายมื้อแล้วดินแดนทางภาคใต้เนาะอากาศนี่กะเอาแนวเอานอนบ่ได้เพิ่นว่าบางมื้อกะฟ้าครึ้มแน่บางมื้อกะมีแสงแดดออกแน่เนาะก็ขอให้ทุกคนบังแยงสุขภาพให้ดีเด้อเพราะว่าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบางคนนี่กะปรับเปลี่ยนน้ำบ่ทันบางคนนี่ว่าโอ้ถ้าว่าอากาศเปลี่ยนนี่ห่างกายก็เปลี่ยนน้ำลดได้เป็นวัดเป็นไอแน่เนาะบางครั้งนี่เป็นไข้กระมีถามว่าเฮากินเย็นหลายเกินไปย้อนว่าความสมดุลของร่างกายของเฮานี่ปรับน้ำบ่ทันเนาะโดยเฉพาะก็คือผู้ใดที่ว่าภูมิต้านทานบ่แข็งแรงถ้าว่า
1: อีหยัง
0: ที
1: ่ว่ารักษาสุขภาพเป็นพิเศษจักหน่อยนึงแน่
0: เจ้าแม่ละเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อแล้วก็ขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่เข้ารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live เนาะโดยเฉพาะก็คือทางเบาแสงเพชรเพิ่นว่าติดตามรับฟังอยู่เด้อตอนนี
1: ้
0: ทั้งฟังวิทยุแดทั้งฟังทั้งเพจไลฟ์สดแดเพิ่นว่า
1: คู่กัน2อัน
0: เพิ่นว่าดี
1: ใจ
0: ด
1: ี
0: ใจหลายที่ได้เห็นหน้าเพิ่นว่าฮอนมานี่ได้ยินแต่เสียงมื้อนี้ดีอกดีใจแล้วได้เห็นภาพชัดเจนได้ยินเสียงพร้อมเนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนแล้วก็ขอบใจทั้งพ่อคำเล็กนำเด้อติดตามรับฟังรายการอยู่เพิ่นว่าสลายที่เพิ่นจะติดตามฟังทั้งเพจเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมักเบิ่งเพจแล้วเพิ่นก็จะได้เขียนคอมเมนต์ความคิดเห็นมาแน่เพิ่นว่าแล้วก็ขอบใจทั้งแม่จันทรานำเนาะเพิ่นว่ามื้อนี้เป็นหลังไมค์เด้อเนื่องจากว่าระยะผ่านมา 2-3 มื้อกับบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการเพิ่นก็ได้ไปเล่นไปเที่ยวเนาะแม่มณีลา
1: จ้า
0: ได้ไปเล่นไปเที่ยวแน่แต่ก็ยังคิดฮอดคิดถึงคือเก่าเมื่อนี้ก็ได้โทรมาโอ้ลุงทักทายสบายดีเน
1: า
0: ะเพิ่นว่า
1: คิดถึงคือเก่า
0: เ
1: พิ่นว่ายังหัก
0: คิดฮอดทั้งใส่ฝนต้นน้ำเองก็คิดฮอดคิดถึงมีทักแฟนรายการทุกคนเด้อตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเฮาก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะเวลานี้ก็ผ่านไปไวไปหลายคนก็รอค่ะรับฟังเสียงเพลงอยู
1: ่ก่อนจะจากกันไปเนาะต้นน้ำขอเตือนการสัญจรอีกน้อยนึงคือเพื่อนได้แจ้งมาในเมื่อวานนี้ของวันที่7เดือน7ประมาณ 5-6 โมงในช่วงตอนเช้าๆกันแหละน้ำท่วมเส้นทางแบ่งหลักสาวเมืองคูนคำเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซเนื่องจากว่าฝนตกนักน้ำป่าไหลผ่านจุดบริเวณบ้านคูนเงินตินภูผาม่านเมืองคูนคำแขวงคำมวนสำหรับท่านใดที่จะนำเส้นทางดังกล่าวก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็เพื่อเวลาไว้ในการเดินทางโดยเฉพาะกับแม่นรถที่ว่าเพิ่นรถเมล์เนาะในการสัญจรไปมาที่ว่าหับส่งผู้โดยสารเจ้าก็ต้องระมัดระวังแล้วก
0: ็
1: เกี่ยมพร้อมมีสติคือว่าเนี่ยต้นน้ำในระยะนี้ก็เป็นระยะฝุ่นกันแล้วแต่ว่าก็เอาแน่เอานอนบ่ได้กับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในทุกมื้อนี้
0: เจ้าก็ต้องมีความเตรียมพร้อมให้ดีเนาะก่อนออกเดินทางผู้ใดที่มาขับขี่รถเป็นโซเฟอร์รถแล่นรถโดยสารสายเหนือสายใต้ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังคอยไปคอยมาน้ำกันเด้อเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอบใจอีกนึงเนาะมิตรรายการรับฟังอยู่ทั้งท่าเดือเ
1: จ้า
0: ลืมเว้าถึงเพิ่นแน่เมื่อกี้นี่จังได๋เพิ่นสิน้อยใจ
1: เด
0: ี๋
1: ยวบ่โทรมาอีกแล้วเด้อ
0: เจ้าติดตามรับฟังรายการอยู่ทางเขตบ้านท่าเดือเด้อในปัจจุบันนี้เนาะก็ขอบใจมิตรรายการทุกคนที่รับฟังแล้วก็สบายดีเด้อทั้งมิตรรายการอยู่ทั้งติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live พวกเฮาเนาะถ้าว่าดำเนินรายการผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมิตรรายการทุกคนก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าปิดท้ายรายการนี้เอาเป็นเสียงเพลงโคศกเสียงทองเน
1: า
0: ะฝากไปทางแม่วันเดอร์ที่กำลังรับฟังรายการอยู่ถ้าว่าเวลาพอนี่ก็จะติดต่อด้วยมอบใจให้สาวแสนซุ่มเนาะกะอิงใส่เวลาตามห้องทรงถ้าว่าเสียงเพลงใดเปิดบ่ท่วงบ่ทันกะอย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้ใส่ฝนต้นน้ำเด้อถ้าว่าบ่ทันมื้อนี้มื้ออื่นก็ติดตามรับฟังได้ใหม่เนาะพวกเราจะทยอยเปิดให้ถ้าว่ายังค้างเสียงเพลงใดก็สามารถโทรเข้ามาทักทวงได้เนาะสำหรับมื้อนี้ใส่ฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขปีมื้ออื่นพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงโครงสร้างและเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นปัญหาหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจและประกอบความเห็นในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนสัปดาห์นี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านเพ็งนิรันดร์คำพันเพ็งสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีประกอบความเห็นใส่โครงสร้างและเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก3ปีแม่นสอดคล้องแล้วเนื่องจากเป็นระยะเบื้องต้นส่วนการพัฒนาชนบทยังให้กำหนดเป็นทิศยาวนาน
3: ข้าพเจ้าขอสรรเสริญต่อรัฐบาลที่ได้มีความพยายามสร้างห้างวาระแห่งชาตินี้นำมาเสนอต่อกองประชุมสภาชุดนี้เพื่อครับผมและเห็นว่าเป็นเรื่องใดเอกสารที่สำคัญหลายของพรรคและเห็นว่ามีเรื่องใดครบถ้วนพอสมควรผ่านจากการติดตามการอ่านการรับฟังแต่ถ้าอย่างไรก็ดีเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาตินะครับการจัดตั้งปฏิบัติแต่พอดีครับพระเจ้าเขามีบางทางอิจฉาเมลเปลี่ยนอันที่หนึ่งเป็นต่อกับโครงสร้างและเวลาของการจัดตั้งปฏิบัติ3ปีนี้ครับพระเจ้าคิดว่าเห็นว่าสอดคล้องแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นระยะที่ว่าเบื้องต้นหรือว่าเรายังนั่งกันเป็นระยะที่ทดลองถ้าว่าใกล้3ปีเลือกเป็น5ปีขึ้นไปมันอาจจะเป็นปกติแล้วทันเมื่อฮอดปี2023ที่ไปล่างที่ว่าพวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติไปมีการประเมินแล้วเขาจะซิฟต่อปฏิบัติอย่างไรให้พวกเขาคอยพิจารณาอันขั้นต่อไปคือกับช่องเวลาแห่งชาติที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติผ่านมาหันอันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ว่าข้าพเจ้าอยากเปลี่ยนอันสองต่อกับการพัฒนาชนบทนี่ข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้กำหนดเป็นทิศแนวนานอาจจะมีแผนระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวตามโครงการการเมืองของพรรคนั้นเป็นไปได้บ่ว่าแต่นี้เมื่อฮอดปี2555นี่จะให้ประเทศพวกเขานี่ถือว่าสามารถแก้ไขความทุกข์ยากใดโดยคุณท่านหรือว่าที่ออกปี2555อันนี้ก็อยากให้ทางคณะผู้สอบหรือรัฐบาลได้ไปพิจารณาเบื้องต้น
2: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆประกอบความเห็นสำเร็จแล้วรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรตินาที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือยายแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสัญญาปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นี่แม่นพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
2: โดย
1: อาการมันตามง่วงตอนหนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนต้นสติกินตานี่มั่วนะ
2: โดย
1: มั่วแห้งว่าซั่นซะฝ่ายหลังที่กินได้เหมือน3ก้องก้องนี่มันก้องที่4เลยนี่นะก้องที่4แต่ว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พ่อก็ดีอกดีใจหลายๆพลังที่ได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่าเฮาสามารถเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับขอบอกขอบใจนําบริษัทลองลิสหลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พวกเฮาเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลาลินดีอีหลี

0: ็นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ไอ้ดำกิริยาเฝ้าเกี้ยเหือกายได้ผู้สาวเห็นไอ้ดำคอยลอยยาผ้าพายเหือเว้นบัดว่าเหือขาแก่งดำคอยลอยยังสิได้สวยดิคันบ่ได้สวยอยู่ก็ยังสิได้สวยพายนั่นล่ะเนาะสุขสบายดีไปเลยกันสบายดีพ่อแม่ปลุกแม่ป้าเอาอาผู้นอนฟังและวันนั่งฟังนะติดตามการออกอากาศเป็นประจำทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หลังจากได้ฟังเสียงเพลงมวลๆจากรายการซีซั่นบันเทิงซีซั่นเสียงเพลงนะกับบรรดาสาวๆทั้งยิ้มหวานและก็หน้าหวานน้ำอีกนะรายการเมื่อกี้นี้ผ่านไปเข้าสู่รายการลองลิฟต์ของเฮาในอีก1ชั่วโมงมีรายการเฮาเป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมได้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นรายการเกี่ยวกับในเรื่องของการให้ข้อมูลสรรพคุณอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของลองลิฟต์ของเฮาซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทั้งบริษัทลองลิฟต์การค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะได้มอบหมายพลานาทีให้แก่ทั้งโฆษกบ่าวไทยได้พันขยายเวียกงานเผยแพร่ข้อมูลออกโลกโซเชียลผ่านทางระบบวิทยุมีรายการเฮาหลักการพักช้อนนึงก็ติดตามทางโทรภาพปกสเนาะติดตามเบิ่งทางโทรทัศน์เพิ่นเด้เบิ่งเด้มีรายการเฮามีกล้องดาวเทียมก็เบิ่งนะรายการโทรภาพปกสเวลา 2:30 น 4:00 ตรงเด้ตอนแค่บ๊ายบายจักหน่อยดอกไปพ้อกันอยู่ทางโทรภาพปุ่นดําแดก็เป็นรายการสดๆนี่ก็ติดตามฝากกดติดตามให้แดนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กีตาร์คู่สุขนําเมื่อนี้ต้องได้ขอบใจท่านสมสะอาดคือเก่า IP เฮาประจําที่ประจําการรับหน้าที่นะก็ถือว่าสู้สนประจํากัน1ชั่วโมงก็บ่ดนดอก4-5เพลงก็เบิดแล้วเอ้ล้มกันเอ้ยนั่งตังยังบ่ทันได้ฮ้อนทําติบ่ได้อากิตาโคซุกก็ได้ป้อมไม่ป้อมมาบ่ได้นะมื้อนี้ก็ได้ก่อนจะเข้ารายการมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการกันซะก่อนขอบใจทั้งลองลิฟต์อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตันเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านบ่าวพันโมบายโฟนรับซ่อมแปลงโทรศัพท์และจำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนเพิงนำสู้ความสุขโชคดีจูบเกิดในแก่ทานปู่สมไซกับพรีเมียมเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์ในเรื่องของปู่สมไซในแบบสำหรับคนที่ต้องการแบบของแท้ก็คือเทียนเพิงนำสู้เทียนเพิงแท้100%เข้าสู่ขบวนการหลอมใส่เทียนมีรูปพรรณที่สวยสดงดงามนะหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการใส่ต่างๆเข้าในแบบเขาเอิ้นว่าฮีตผุดพวกเขาเนาะเป็นบุญศีลกินทานเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาอยากได้เทียนเวียนหัวอยากได้เทียนไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโอ้ยดีหลายเริ่มผิดรายการเฮาอีพอยเมทางบ้านอยากได้เด้อยากได้เทียนเพิ่งนำสุกเด้ว่าซั่นคือสิโชคดีเนาะได้ใส่เทียนเพิ่นว่าซั่นโอ้ยแน่นอนได้มีรายการเฮาเทียนเพิ่งแท้ๆโอ้ยคักของแท้เด้อกับเทียนเพิ่งนำสุกได้เป็นคู่อุปถัมภ์รายการนะก็เป็นแบรนด์สินค้าของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นนะเพิ่นบ่ประสงค์ออกนามเข้ามาอุปถัมภ์รายการมาก็ขอให้เพิ่นสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงอายุวรรณะสุขะพละตลอดไปขอบใจทั้งแบรนด์ครับอยากแซบ2ไอดอลนําเด้อทั้งน่ะน้องสาวป๊อกกี้คนยิ้มหวานว่าซั่นตนะปัจจุบันนี้กําลังก่อสร้างห้านครับเปียกแซบ2ไอดอลในปัจจุบันนี้ก็จัดจําหน่ายเกี่ยวกับในเรื่องของแบรนด์ครับเปียกแซบอยู่ใน20ยากาศเอาไปง่ายพกพาง่ายเอาไปกินข้าวป่าข้าวดงข้าวดอยเอาไปกินอยู่แจได้ก็ได้สบายได้แต่ว่ามีกับไฟมีหม้อไปนําต้มฮ้อนๆแล้วก็เทครับเปียกใส่แล้วก็ผสมเครื่องปรุงใส่กระหอมหุ้ยๆเลยแหละนะเติมๆไปเอกก็ไม่ได้ขอบใจทั้งอนาฮานน้องฝ่ายไข่ดีนะไม่ได้แต่ว่ามื้อนี้บ่เห็นเนาะมื้อนี้บ่เห็นทั้งอนาหน้าจอทั้งโทรโฟนของเฮาขึ้นทางเพจทั้งไลฟ์สดบ่เห็นมื้อนี้แต่มีปัญหาเด้อนึงบ่เป็นหยังมื้ออื่นทั้งเห็นดอกเนาะขอบใจทั้งอนาแบรนด์ของทั้งน้องฝ่ายไข่ดีนะไม่ได้ทั้งอนาบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์สีแยกไฟแดงธาตุหลวงแล้วก็แบรนด์สบู่เจ็ดจอยนะพิเศษตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเองตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจห้านไข่ยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านไข่
เครื่องทรงหรือเครื่องย่อยซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์มีสูตรฮ้อนและสูตรหนาวไว้คอยบริการเด้อที่ตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเสียงขวางนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้ทักทายสบายดีเข้าหน้าไม้ได้เลยตอนนี้นะมิตรรายการเฮาคิดฮอดคิดถึงอิตาโคสกคิดฮอดเบาใดอยากฟังเพลงจะขอเพลงก็โทรเข้ามาที่0305787052เด้อเข้ามาโดดเนาะสายด่วนสายตุงเซ็นเซอร์กันแบบสดๆฮ้อนๆกันเลยตอนนี้เพิ่นบอกว่ากินแกงต้องกินตอนมันฮ้อนแล้วมันเย็นมามันบ่แซ่บเด้อจัดเข้ามาที่0305787052สบายดีเอาเสียงคือแหบๆมันเป็นไงเจ้าอันเขาเอิ้นว่ายาอันน่ะบ่แม่นยาอาหารเสริมบำรุงต้องลูกมากคั่นบ่อันนั้นแหละเจ้าบ่แม่นเจ้าสิมีปัญหาเรื่องระบบต้อมลูกมากจ้ะเหรอเจ้าอายุจักปีแล้วดับตอนเนี้ย25ปีเอ้ยคนละว่า25ปี55ปีเนาะก็ผู้ดีครึ่งกลางครึ่งกลางคนก็สิประมาณเริ่มมีปัญหาแล้วเรื่องระบบต่อมลูกหมากก็ได้เริ่มเหี่ยวฝืดเริ่มเหี่ยวฝืดเหี่ยบแล้วก็แสบตาปลายปัสสาวะเด้อาการเหี่ยวเบ่งเหี่ยวนี่โทบางทานี่ตาจนปูเด้บ่ออกเหี่ยวก็บ่อยากโด่งปานใดสมัย24 25นี่สัตว์เริ่ม2เม็ดปลายความไก่เอ้ยปัจจุบันนี้แหละมันเบ่งเอาซั่นปูคันมันลดกันมันมีแต่ควันนะแต่รถมันบ่ไปเนาะเล็ง เดี๋ยวสิให้ทั้งพนักงานโทรหาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบำรุงต้อมลูกหมากใหญ่เด้อราคาหันโคซกอดาให้ออกรายการสดนี่มันบ่อยากเหมาะสมปานใดนะเอาเป็นลังไม้ซะนะเอาเป็นลังไม้ซะเอาเพลงหยังบ้านโพนที่ฝั่งใจว่าคือซุ้งไม่เมื่อยบอกเป็นไรแลนมาวะเป็นไรไหนบ้านโพนยังฝังใจเนี่ยแน่นท่านบอได้ฝากไอ้ไผเพลงนี่โอ้ยขนมหมักหลายเนาะพวกนี้เนาะเจ้าขอบใจทั้งท่านสุมิตรเพิ่นก็โทรมาเนาะแจ้งสถานภาพของห่างกายเพิ่นตอนนี้ก็คือเริ่มเหี่ยวฝืดโอ้ยก็เป็นไตตุ่นนะพี่น้องเฮากันเว้าเรื่องว่าเรื่องเหี่ยวบ่ออกนี่ก็เมื่อยแล้วเด้โอ้ยไปสิอัดหูลมถมหูน้ำได้บ่ซั่นตอนนี้มันบ่ออกแล้วทานอุทัยเลยว่าซั่นแน่นอนมีรายการเฮาระบบต่อมลูกหมากมีปัญหาบางทานก็เหี่ยวและแสบตามปลายสวะเหี่ยวและหายแห้งกว่าที่เหี่ยวแล้วมีเลือดออกมานำอีกแห้งอันตรายอย่าไปปล่อยปะละลายเด้อทันสายเฮาก็ได้เพราะว่าตัวนี้นี่มันมีปัญหาฮอดระบบทางเพศพุ่นเด้นะอ่อนเพียอ่อนแห้งบ่มีเลี้ยวแรงว่าซะต่อไปเนาะแล้วก็บ่มีการห้องกันขันนะครับว่าเรื่องนกเขาบ่ขันกระไดกระลายแนวมันก็เป็นต้องสู้กันไปให้ดูแลสุขภาพเนาะกวดเช็คเบิ่งรายละเอียดเบิ่งก่อนว่ามันเป็นมากันจังได๋คันฮู้แล้วก็เป็นหาช่องทางดูแลบำรุงรักษาเด้ออันสุภาพบุรุษทั้งหลายคันว่าโอ้ยอายุห่างกัน30ปลายปีแล้วมากล้วยคือว่าอ่อนแท้ว่าซั่นมันบ่แม่นล่ะเด้ว่าซั่นถ้าท่านสุมิตรก็ว่า55ปีคือสิว่านอนไว้เถอะลูกพุ่นว่าอีกเนาะฝ่ามือฟาดหัวเปี๊ยะๆยังบ่ตื่นได้บางท่านก็ได้อ้าวสุขภาพเฮาเป็นสิ่งที่สำคัญมีรายการเฮานะเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นทรายให้มันแข็งแรงเนาะเพื่อดึงดูดจิตใจการมัดใจครอบครัวมันต้องสมบูรณ์แบบเนาะเอาไปฟังเพลงกันซะก่อนเกี่ยวกับต้อมลูกหมากอะไรแม่ให้กดไปที่เบอร์020เด้อทานสุมิตรเด้อ020-9829-4228เด้อ9829-4228อาหารเสริมบำรุงต้อมลูกหมากใหญ่เด้อันนี้สำคัญเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพบุรุษเฮาทุกๆคนเลยมันต้องมีแน่นอนปัญหาอาการเข้าสู่ระบบเครื่องกลางคนจะน้อยนี่โอ้แน่นอนล่ะเด้อเอาไปฟังเพลงกันก่อนเฮาก็ได้ฝนห้ำใจพุ่นแล้วยามนี้ก็ยามฝนแดด 2-3 มื้อหลังอันนี้ก็ฝนตกลิ้นหึมๆบางบอนก็น้ำท่วมบางบอนก็แห้งแล้งบางบอนก็ถือว่า
บ่ได้เวียกได้การอย่างฝนตกอยู่นะอินแตงแก้วบัวลานะอดีตศิลปินทางห้องเสียงดีนะแต่ว่าเพิ่นได้จากพวกเราไปแล้วแต่บทเพลงพวกเพิ่นยังส่องแสงถึงความฮู้ความสามารถของพรสวรรค์ของเพิ่นเองในการฮ้องเพลงสู่มิตรรายการฟังแล้วก็สู่คนทั่วโลกทั่วประเทศอีกนะปิดหน้าจดจำเพิ่นไว้กับสาวอินแตงแก้วบัวลาฝนห้ำใจเพิ่นม่วนๆกันเลยเจ้า

0: ข่าวดีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ข่าวดีข่าวดีพี่น้องเฮาบ่แม่นข่าวไห้เด้แต่ข่าวดีๆทั้งนั้นน่ะเอามาตอนมาฝากอีพ่อเอเม่พ่อลูกแม่ป้าผู้มีปัญหาเรื่องของสายตาเบิ่งบ่แจ้งบ่คมบ่ชัดโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนโอ้คักอีหลีเดินทางมาเลยมีรายการเฮานครหลวงเวียงจันทน์อยู่บ้านดองบ่อทองเหนือเด้อเมืองสีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นมีบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบนะกดมาหาเพิ่นได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228หรือว่าเป็นเบอร์ทั้งห้องการพอกนี้หรือว่าจะโทรไปทางเบอร์ศูนย์การแพทย์ก็ได้บางท่านเนี่ยก็อยากถามก่อนเนาะเพิ่นมีเบอร์ให้บ่มีจักเบอร์ก็โทรมาห้องการก็จะบอกบางท่านก็สิบ่ค่อยได้จื้อนะแต่ว่าเบอร์เพิ่นก็มีเด้อมีรายการจดเอาคักๆเบอร์เพิ่นแม่น020-5755-4111 5755-4111อันนี้มันเบอร์ทั้งศูนย์การแพทย์เพิ่นบางท่านก็โอ้ลืมฟังแล้วก็หลงลืมกดมาใส่ห้องการก็ได้บ่เป็นอย่างเดียวห้องการมันก็จะบอกแนะนำเติมนะรายละเอียดก็แม่นโทรไปทั้งห้องหมอพุ่นเลยก็แฮงดีนะเอาใหม่เบอร์ยันบ่จื้อเนาะ020-5755-4111 5755-4111เด้อกดไปโหลดได้ตอนนี้เพิ่นมีพนักงานรับตอนเด้มันก็สบายดีบ่ต้องกระลุ้มกับเพิ่นนะอยากมากวดมาเซ็กมีเครื่องมือที่ทันสมัยและผสมประสานกับมีผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาก็คือดร.เซียเทียนโปนะเป็นแพทย์อาวุโสสำนานเรื่องดวงตาเด็กสายตาเด็กและผู้ใหญ่ได้เลยมีรายการเฮาไปหาเพิ่นประกวดเพิ่นเซ็กละเอียดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะประสานกับการบริการที่ประทับใจซาบซึ้งตรึงใจเมื่อท่านได้เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งผ่าตัดแล้วกับมือเงินก็ยิ้มยุ้มยิ้มยุ้มยิ้มสบายใจในรายการเฮาเด้ออันนี้เพิ่นมีบริการเด้ตัดออกเรื่องเสียเงินพาค่าตัดอันบ่เอาจะเก็บนะพาให้ฟรีซื้อแต่ยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกอันนั้นคือนโยบายพิเศษของเพิ่นเด้อข้อมูลดีๆมีรายการเฮาอย่าลืมทักทายสบายดีทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่ในแต่ละมื้อนะใน1ชั่วโมงที่โคสุกจัดนะออนไลน์กันไปติดตามทางเพจแห่งชาติลาว FC แฟนรายการทั้งFacebook ทางเพจเพิ่นอยากได้อาหารเสริม อยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆแกแม่นทักทายสบายดีเข้ามาที่ WhatsApp โคสกก็ได้หรือว่าจะโทรไปที่

0: ห้องการก็ดีหรือว่าจะกู้มาที่หน้าไม่ตอนนี้เลยกระแหงคักนะมิดรายการเฮาเด้อผักส่วนใดที่ว่าสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมพิธีตามทั้งโซเชียลมีเดียทาง Facebook โอ้อยากได้อยากโทรอยากถามเพราะว่าเบิ่งแล้วเห็นกล้องพร้อมนี่เนาะเห็นกล้องโอ้เห็นกล้องดวงตาเห็นกล้องจีโกรเห็นกล้องอาโรเจนพาสเห็นกล้องเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิยิงดับเบิ้ลคลิกเห็นกล้องเกี่ยวกับเรื่องของฟิกเซซี่ดีท็อกซ์ลำไส้ปัญหาอาการถ่ายยากถ่ายฝืดต่างๆมันมีครบหมดหรือว่าโอ้ยังมีอีกหลายอาหารเสริมหลายผลิตภัณฑ์นะนี่เอามาตั้งใส่นิโต้มีรายการไปติดตามทางโทรภาพบกสเนาะสินค้าพวกเราตั้งอยู่โต๊ะทางหน้ากล้องพอดีเต็มเลยมีรายการเฮาหลากหลายผลิตภัณฑ์นะเลือกใส่เลือกดื่มเลือกกินได้เลยนะเกี่ยวกับอาหารเสริมของลองลิดของเฮาแต่ว่าวิทยุเอามาโซกให้เห็นเป็นอาหารเสริมเด้อมีรายการเฮาฟังแล้วก็เบิ่งๆไว้แคบๆหน้าจอซูมเบิ่งมันอาหารเสริมอีหยังว่าในบางท่านก็ว่าอันเหลืองๆอ่ะตัวอักษรตัวจี้นี่มันแม่นไปเลยว่าซั่นโอ้อันจินจีโก้พลาดอีแม่เอ้ยว่าซั่นเด้อยากได้ว่าอีแม่อยากได้ว่าก็อยากได้ฮะล่ะบ่ซั่นมันมีประสบอันสรรพคุณเด้อก็ว่ากันถามปะตะสบายดีอ้ายเอ้ยเจ้าเจ้าขอบใจพ่ออันไหนพ่อฝนตกตะบอยพี่ก็ตกคือกันพ่อเจ้าตกฟังเพลงอย่างพ่อเอ้ย
1: หายจากทิ้ง
0: ได้ปลาลายวะ
1: ปลาจานได้จากทิ้งได้เมื่อคืน
0: ว่ามันปักมันบื่นนะพ่อเนาะแม่นแล้วปลาเข่งมันฝุ่นตกจากน้ำไหลมันจะบื่นส่วนทางกับน้ำขึ้นไปได้พ่อปลานี่มันต่างน้ำไหลมันไม่ได้ชิมเป็นไหลน้ำนี่มันดันน้ำขึ้นมาพ่อเด้ความเก่งมันจ้าน้อยขนาด
1: เป็นตายที่ฟังอาการผมดาวุฒิทุกดาวุฒิเสียงดานอารมณ์มันตื่น
0: เจ้าขอใจพระตู้ภูมิแขวว่องเนาะสายยาใหม่เพิ่นจ้าขอบใจพระตู้ภูมิแขวว่องว่าสัตว์นะสายยาใหม่ไปฟังเพลงกันต่อนะมีรายการเฮาเดี๋ยวเข้ามาเป้าว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมกันต่อนะบางท่านก็สนใจอยากได้ไปรับประทานไปดื่มไปกินได้กินแล้วดีกินแล้วก็ฮู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นแกมันสืบต่อนะมีรายการเฮาเนาะบ้านโพนที่ฝังใจเด้อศิลปินศรีทัศน์สยราษฎร์เพลงนี้ตามคำขอให้แกทั้งงานอาจารย์สมมิตรพกันลังนั่งงวมนั่งเหงาอยู่มีปัญหาเรื่องอาการเหี่ยวบ่ออกว่าซั่นเดี๋ยวจัดการให้ทั้งอาจารย์สมมิตรโทรมาทั้งหลังไมค์หรือว่าทั้งห้องการเลยก็ได้เด้อปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากม้วนๆกับเพลงนี้เจ้า

ฟังเสียงเพลงอ้ายห้องส่งเนี่ยขอบใจทั้งท่านสมมิตรเด้อโอ้เพลงนี้ก็ถือว่าสมัยโคศกเป็นเบาโอ้ผมบ่ได้งอกตอนนั้นยังหนุ่มๆน้อยๆนี่ฟังเพลงนี้นะอันพอโคศกกับมักฟังเพลงเด็ดเพิ่นก็เป็นหมอลำเก่าบ่ได้พอโคศกก็ได้บ่ธรรมดานะโอ้ยเพิ่นเอาเพลงฟังเพลงนี้น่ะคือฮอดเพิ่นโลดได้ยามค่ำค่อยยามแลงมาก็ได้เพลงเก่าๆคือฮอดนะอีพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้ที่เกิดก่อนนะแต่ว่าบางท่านก็ถือว่าล่วงลับไปแล้วบางท่านก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่อันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติความจริงเป็นสิ่งที่พวกเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกนะจากวันหนึ่งมันก็เป็นวันของเฮาคือเก่าได้มีรายการกงกรรมกงเกียรติชีวิตวงจรของมนุษย์เฮาเนาะธรรมชาติสร้างเฮาขึ้นมาฮอดยามเฮาก็ได้กลับไปอยู่ธรรมชาติคือเก่าเนาะสิ่งที่พวกเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้มันเป็นความจริงเป็นวัฏจักรเด้อมีรายการเฮาจงเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาความจริงไปขึ้นไปงำกับปัญหาหลายก็บ่ได้เอาที่ปัจจุบันนี่แหละมันดีที่สุดนะดีที่สุดมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ให้หยังอยู่ให้คนแถวหักอยู่สร้างสิ่งดีให้สังคมสร้างสิ่งดีให้ลูกให้เต้านี่เห็นบ่อยู่สรรสิ่งเค้าเอิ้นว่าเป็นคนมาหนึ่งมาเนาะสร้างความดีบ่ต้องไปสร้างให้หมู่สังเด้นะก่อนประเดี๋ยวไปเพิ่นก็ถามหาบ่คือคอดคิดถึงดอกเพิ่นฮักจารึกบุญคุณไว้แล้วผู้ดีเพิ่นก็เก็บไว้ผู้บ่ดีเพิ่นก็บอกมาเว้ามาว่าดอกเห็นบ่ล่ะบางท่านก็ถือว่ามีคุณงามความดีเนาะสร้างสิ่งดีสู่สังคมเฮ็ดให้ลูกเต้าได้เคารพนับถือในบางท่านก็ถือว่าบ่ได้เรื่องเนาะก็ถือว่าเป็นคนแบบประเภทบ่มีคุณภาพเนาะเสียทาสขาดคุณสร้างแต่สิ่งที่บ่ดีอันนั้นเพิ่นก็บ่นับถือเด้นะสุขภาพก็คือกันนี่แหละปัจจุบันนี้เฮาก็หลายๆท่านก็แม่นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะอายุหลายขึ้นก็เบาหวานก็ถามหาอายุหลายขึ้นไขมันก็ถามหาอายุหลายขึ้นคอกระดูกก็บ่แข็งแรงอายุหลายขึ้นมักเจ็บหัวมัวเก่าอายุหลายขึ้นผมก็งอกแก้วกะหล่อนอายุหลายขึ้นหนังกะยานแก้มกะย่อนหนังคอกะเหี่ยวหลายๆอย่างพาเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะโอ้ยไผก็บ่อยากเฒ่าอยากแก่อยากอยู่มันอยู่ยืนคันมันลอกคาบได้คืองูนี่ก็สิลอกคาบบ่ได้บังโอ้มีรายการเฮาสังเกตว่างูมันลอกคาบได้เนาะอัมปตะว่าได้พูดว่าเนาะอาจจะได้กะยาคนเฮามีการรักษาดูแลสุขภาพก็ได้คือกันดอกเนาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณก็อย่าลืมได้มีรายการเฮามีอาหารเสริมอาโรเจนพลัสอาโรเจนพลัสเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในการบำรุงสุขภาพด้วยการเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายแบบ 100% นะช่วยสร้างเซลล์หรือว่าเติมเต็มให้เซลล์ทุกภาคส่วนในร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนะส่งผลให้กินเห็นทั้งภาพนอกก็คือการที่ว่าโอ้อายุเราหลายแล้ว 6-70 ปีผิวพรรณเราคือดีแท้ 6-70 ปีผมเราคือว่านานงอกแท้ 6-70 ปีสายตาเราคือยังเบิ่งดีแจ้งแท้ 6-70 ปีผิวพรรณเราตีนมือเราเล็บตีนเล็บมือยังเพียวยังงามบ่เหี่ยนบ่แห้งบ่ลุยบ่แตกคักย้อนว่าสุขภาพเพิ่นมีคอลลาเจนเพียงพอนะอะโรคอลลาเจนในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลายังหนุ่มก็ถือว่าสูญเสียไปตามหนุ่มอายุหลายขึ้นก็หลายขึ้นหลายขึ้นส่งผลถึงภาพลักษณ์ภายนอกนะบึ้งก็คือการสูดโสมแห้งเหี่ยวแปรแวบจะเคยตุ้ยพีดีงามผิวพรรณทรงมีออร่าแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอายุแกก็เกิดจืดกระสูบไปนะตามกาลเวลามีรายการเฮาเด้อเฮาต้องเติมเต็มวิตามินแคลเซียมเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายประเภท2สูงใส่น้ํากินเป็นประจําช่วยให้ผิวพรรณดีนะลดพอดอาการเหี่ยวยานของใบหน้าบางท่านก็ถือว่าผิวพรรณเป็นซิวเป็นเซียนเป็นฝ้าเลือดลมบ่สะดวกผินท่านหญิงท่านชายก็รับประทานได้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท2สูงใส่น้ําอาโรเจนพลัสเด้ออันนี้บำรุงเส้นผมเล็บมือเล็บตีนนี่ข้อกระดูกต่างๆทั่วร่างกายเลยนั่นแหละพิเศษแม่นเฮ็ดให้ผิวพรรณพวกเฮาดีขึ้นนะสวยงามพุดพองนะมันมีจุดพิเศษหลายๆด้านเกี่ยวกับอาหารเสริมแต่ละอันก็บ่คือกันได้มีอากาศเฮาเด้อและปัญหาเรื่องของกระดูกคือกันได้เป็นอาหารเสริมของอีโพอีเมเฮาณวัยทำงานคือเฮานี่ก็ถือว่าต้องได้กินเป็นประจำเพราะว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อลดพรไขมันบางท่านอายุหลายขึ้นแล้ว
ันก็มักมีไขมันมาจับมาติดมาเกาะบางท่าอายุหลายขึ้นแล้วธาตุน้ําตาลก็ตกค้างในเส้นเลือดหลายนะย้อนการบริโภคย้อนการดื่มการกินที่มีการสะสมมาหลายฟ้าหลายปีกวดพบกวดพอโอ้ยธาตุน้ําตาลค่อยขึ้นมาขึ้นหลายแท้ว่าซั่นนะกลายเป็นเบาหวานโดยที่บ่ฮู้สึกตัวก็ยังมีได้มีรายการเฮาเดินแนะนําไปที่อาหารเสริม G Go Plus นะเป็นเพชรแคปซูลกินเป็นประจําเอาไว้หัวบ่นอนหัดก่อนสินอนก็ครึ่งเม็ด2เม็ดก็ว่ากันไปกินจะให้มันขาดนะช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแบบรวมๆเด้ช่วยให้เฮานอนหลับดีตื่นมากับบ่เบาอ่านักตนบ่นักตนนักตุยเด้ตื่นมานี่รู้สึกว่าเบาบ่ปวดแข้งปวดขาอันนี้ก็มาลองเบิ่งจัก1กล่อง2กล่องกันเฮาบ่ลองเฮาก็บ่ฮู้ดอกอีพ่อแม่เฮาเอ้ยเนาะโทรไปหาเพิ่นเด้อทั้งห้องการเพิ่นมีอันน่ะพนักงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0209829 42289829 4228อาหารเสริม Gigo Plus รักษาสุขภาพแบบรวมๆให้นะแล้วก็ยังอาโรเจน Plus หลากหลายผลิตภัณฑ์มาตอนมาฝากในแต่ละมือไปฟังเพลงกันเมื่อกี้ตอบแห้งใจกันก่อนหน่อยนึงเมื่อกี้นี่ท่านเป็นทักสาวจันทลาหองไก่เกี้ยวเพิ่นบอกว่าบ่ได้ติดตามติดตามแต่บ่ได้ติดต่อเด้อผู้เบาว่าซั่นนะเพิ่นถามเพิ่นถามเพิ่นเด้นอันนี้เป็นเพลงของสาวจันทลาหองไก่แก้วสาวดินแดนพูนทางภาคใต้พวกเฮานะเพิ่นขอขึ้นมาแต่ว่าปัจจุบันนี้มันอยู่ทางนี้บ้านห้องไก่แก้วขอมาเด้อเอา2บทเพลงมวนๆเลยทางอาจารย์เพิ่นเด้อซ่อนๆให้เพิ่นแหน่นะอีกเพลงนึงจังหน่อยเดี๋ยวจะเอ่ยเอาฮักสาวแซนซุ่มเลยนะ2เพลงมวนๆกันจ้ะ

ันหน่อยลงหนักมิดรายการเฮาก็ได้ว่าสิเอาจัก10เพลงบ่ได้แต่ว่าบ่ได้เท่านั้นเนาะทางอาจารย์ท้องดีคณะเพลงหมอลำเก่าก็มาท่าล่ะเฮ็ดจะได้รายการต่อไปก็มาท่าเนาะอีตาโคสุกก็ได้สิอวยกันจะเริ่มต้นไปเด้ออ่ะก็ถือว่าผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆในแต่ละมื้อเนาะเฮ็ดหน้าที่แต่ละรายการทางสถานีพวกเขาก็ถือว่าได้ครับความนิยมสมซอบนะซึ่งแสดงผลออกได้ทางกราฟนะซึ่งในเพจพวกเขาก็ถึงผู้ติดตามเกือบล้านนำในการในปัจจุบันนี้ก็ได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ทางเพจพวกเขาไปนำในแต่ละมือขอบใจทุกท่านที่อุปถัมภ์กำซูสุกยู่นะเกี่ยวกับเรื่องของเข้ามาห่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการของโคซกเบาไทยในปัจจุบันนี้ก็ยังยินดีครับโฆษณาประสาสัมพันธ์อยู่เด้อทุกแบรนด์สุดทุกแบรนด์ทุกสินค้าทางบริษัทห้างห้านมีฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่บริการเรื่องของสินค้าต่างๆเรื่องของเครื่องกลจักรเรื่องอย่างกระตามมาลดนะมาหาโคซุกเบาไทยเดี๋ยวจะจัดการให้เกี่ยวกับเรื่องของการรับโฆษณาประสาสัมพันธ์ออกอากาศทางระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะฝากติดตามรายการ1ชั่วโมง15 11โมงบ่ดลปานใดเนาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงกระดูกได้มีรายการเฉพาะอาหารเสริมจีโก้พลาสเฮานี่แม่น1มาในป้องกันเรื่องคอกระดูกเสื่อม2มาและแม่นลดอาการอักเสบของคอกระดูก3มาและแม่นลดอาการปวดคอนะ4มาและแม่นช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกแข็งแรงและสุดท้ายแม่นเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของน้ำรอเลี้ยงไขคอให้หลายขึ้นอันนี้ดีเดือกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลาสบกควรพาดหาโอกาสเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ให้มันได้กินแล้วดีกินแล้วบอกต่อน่าจะจำหน่ายโดยลองลิสต์ของเฮาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทุกประเภทอาหารเสริมอยู่ในเครือของลองลิสต์ของเฮามีแต่ลองลิสต์จ่ายจำหน่ายเท่านั้นเด้อมีรายการเฮาเด้อขอบใจ FC แฟนและการที่ติดตามทักเพจแห่งชาติลาวหลายๆท่านคอมเมนต์กันเข้ามาแต่ว่ายังบ่ได้ฟังเพลงไว้มืออื่นเด้อขอบใจอีพ่อไอ้แม่ที่ฟังวิทยุอยู่เฮือนเปิดโอ้ยอยู่เถียงไห้เถียงนาเนี่ยฝนก็ตกลินลินน้ำมันนี่ก็ได้ฟ้าคืมฟ้าบดก็ฟังเพลงไปนำนะฟังข่าวฟังสาระดีๆมื้อนี้โคซุกอุทัยก็ถือว่าได้เข้ารายการปกติอาจจะได้กระหักแพงกันนะฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทาง Facebook ของโคซุกนำนะมีหยังก็ตำหนิติชมได้เด้ออยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่สถานที่องค์การจัดตั้งต่างๆอะไรบ่คักบ่แน่ก็ส่งข่าวได้นะโคซุกพร้อมรับเอาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาขยายและปรับปรุงให้มันดีขึ้นในการจัดรายการทั้ง2ระบบทั้งโทรภาพกับวิทยุนำเนาะวันนี้ขอบใจท่านสมสะอาดและก็ขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการนำก็คือทั้ง Long List International โรงงานตัดเย็บ SMKM ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนห้านเท่าพันโมบายฟูนห้านน้องฝ่ายไข่ดีแบรนด์สบู่เจจอยตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านแม่กูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแกงเชียงขวางและก็ทั้งแบรนด์ขับเปียกแซบสองไอ้น้องเทียนพึ่งน้ำสุกน้ำเมเดอร์ทุกท่านสุขสิบโชคดีเนาะซื้อได้ขายมานบุตรผู้ทุกคนแต่ว่าสายเข้ามาตอนท้ายต้องอนุญาตบัตรคำตัดสายไปก่อนเด้อบ่ได้รับเด้อขอโทษขออภัยหลายเวลาเบิดแล้วนะปิดท้ายบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งอาจารย์เป็นเพลงอย่างน้อหักสาวแสนซุ่มเนาะอาจารย์เนาะอาเดจัดเตเพิ่นทั้งอาจารย์สมสะอาดอันนี้ก็คณะพระเอกหมอลำเก่าคือกันนะมอบให้ม้วนๆกันเพลงนี้หลังจากจบเพลงนี้แล้วมื้ออื่นพบกันใหม่โคสุกเบาต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ซึ่งการประกอบความเห็นส่วนใหญ่แม่นไปตามคำจ่อจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานมีแน่นในครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: พลชตวาคำแฝงวันดีไซสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหาเวียกจุดสุ่มของวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอให้จัดเลี้ยงบุริมสิทธิ์ของเวียกจุดสุ่มเพื่อสะดวกในการจัดตั้งปฏิบัติ
3: ข้าพเจ้าขอเลือกเปลี่ยนตามคำเจ้าจีมของรัฐประธาน3จุดดังนี้ข้าพเจ้าจะเลือกเปลี่ยนอยู่คนที่จีมที่4เนาะการกำหนด5เวียกจุดสุ่มอยู่ในภาคที่3นั้นด้วยรวมแล้วครับวิกฤตสูงนี้ครับเจ้าโคแสดงความเอกภาพแล้วแต่ครับเจ้าจะมีการเตรียมบนว่าควรจัดเลี้ยงบุรีมาซิดของวิกฤตสูงนั้นจะเป็นไปได้บ้างเช่นว่าครับเจ้าในเฮนดี้ยกเอาสองจำสาวเรียนการจุดสูงสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการปกครองกระแสและการติดตั้งบ้านและสาวสนบทมาเป็นงานจุดสูงที่หนึ่งที่หนึ่งเนาะและในจังหวะนั้นครับเจ้าคิดว่าหลายทางก็ได้ยกมาแล้วว่ามักบ่มักภายหลังสภาได้รับข้อกรรมติตัวนี้แล้วเนาะจะยังให้เอาบาลังชาดังกล่าวนี่ลงไปโฆษณาเผยแผ่ผู้คิดสำนึกให้พ่อแม่ประชาชนนั่นแหละอยู่เคียงทางไกลโชคลีโดยเฉพาะเป็นจำนวนพันบ้านที่เราจะลงนี่นะแก้ไขทุกอย่างเลยให้รับรู้จุดประสงค์เราคาดมาความหมายความสำคัญและเป้าหมายหลักที่เราจะเห็นนั่นเองครับเป็นเพื่อใครจะให้หัวเป็นเพื่อของประชาชนเองนะจะพาจะรู้ส่วนความทุกอย่างเพื่อให้เขามีอยู่มีกินเพื่อเขามีทางสะดวกไปมาสะดวกจะเข้าถึงบริการที่ปลอดสุขภาพมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้ในผลประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นให้ความรู้เหมือนมือเลยจริงเข้าห่วงในพวกเราท่านเข้าเข้าใจนะเขาจะขึ้นมาเข้าในไปบังคับเขาเพื่อเพื่อบริษัทเพื่อส่วนร่วมนี่คือนะเขาคือบริษัทเข้าห่วงนี้ขึ้นมาแล้วนั่นแหละ
2: สำหรับการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติต่อกับบาลังแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแม่นจะดำเนินไปจนฮอดตอนบ่ายมื้อนี้จึงจะสำเร็จนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: รายการออคอ MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามฟังรายการออคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าออคอสื่อสารซึ่งพวกเราพบกันเป็นประจำโมงนี้เวลานี้เฮานัดกันไว้11โมงหา12โมงเวลาก่อนอาหารเที่ยงทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและก็ควบคู่กับการออกอากาศผ่านทางเพจ Facebook ของวิทยุและยังมีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางเพจของรายการ MOIC สื่อสารอนุรักษ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านผู้ฟังคือกาวอาทิตย์นี้โฆษกมาคนเดียวแต่บ่ได้เดียวดายเพราะว่าในมื้อวานนี้รวมทั้งมื้อนี้มีแขกพิเศษท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาห่วมสนทนามาให้ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเวียกงานดีๆที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะมื้อนี้พวกเฮาแม่นจะได้มีการสนทนากันเกี่ยวกับเวียกงานของทั้งกรมมาตรฐานและวัดแทกเนาะในหัวข้อที่พวกเฮาจะสนทนากันก็แม่นการนำไส้เทคโนโลยีเข้าในการคุ้มครองและกวดสอบเนาะคุณภาพสินค้าในลาวท่านใดที่ว่าอยากจะฮู้ว่าเออมีมาตรฐานอันใดในการที่จะเอามาเป็นบนอิงเนาะในการกวดสอบบรรดาสินค้าต่างๆที่สงสัยอยู่ในลาวนี่แหละเนาะฉะนั้นมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากทางท่านปริญญาเอกอนุสรณ์ทิพย์ดวงใจของกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกที่มานั่งอยู่ข้างๆอนุรักษ์เพื่อจะมาล้มสู่กันฟังสบายดี
1: สบายด
0: ีมาพร้อมฝนวันนี้มาพร้อมฝนขอบใจท่านห้องหัวหน้ากลุ่มที่สละเวลาเข้ามาในสนทนาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับทั้งโฆษกเองก็คือผู้ชมผู้ฟังทั่วๆไปเนาะที่อาจจะบางคนฮู้บางคนอาจจะยังบ่ฮู้เป็นเรื่องใหม่ก็มีเนาะขั้นสั้นอีกเทนึงให้ท่านได้แนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการ
1: เจ้าก็ก่อนอื่นก็ขอขอบใจทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้มาสัมภาษณ์สดเกี่ยวกับเวียกงานการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการคุ้มครองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าในลาว
0: เจ้า
1: ก็คนอื่นก็ขอแลกเปลี่ยนบางประสบการณ์ในการที่ไปที่มาของกลมว่าเป็นไปขึ้นแล้วใด
0: เจ้าหลายคนสิว่าเฮ็ดหยังแด่ภาระบทบาทแบบใด
1: เนื่องจากบางภาคส่วนอาจจะบ่ฮู้ว่ากลมมาตรฐานและวัดแทกเฮ็ดหยังแน่
0: เจ้าม
1: ีภาระบทบาทคือจังใด
0: อ
1: ือสั่นข้าพเจ้าขอกล่าวโดยย่อว่ากลมมาตรฐานและวัดแทกคือเขียนตัวย่อเป็นภาษาลาวก็คือกมว.
0: กมว.
1: ถ้าว่าเป็นภาษาสากลก็แมน Department of Standardization and Metrology ก็เขียนย่อเป็นภาษาสากลกัน DOSM
0: DOSM
1: กรมมาตรฐานและวัดแทกของพวกเขาก็คือแมนกงจักรการจัดตั้งหนึ่งที่ประกอบส่วนอยู่ในกงจักรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งมีพระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเกี่ยวกับการเวียกงานมาตรฐานคุณภาพกดรหัสสากลหรือบาร์โค้ดเนาะเมนเวียกงานมาเทศอันหนึ่งที่จำเป็นเนาะแล้วก็มีการกวดสอบเนาะเครื่องมืออุปกรณ์วัดเทศและเวียกงานสิ่งกีดขวางด้านเทคนิคต่อการค้าขอบเขตทั่วประเทศของสปป.ลาวของพวกเขา
0: เจ้าอันนี้ก็คือหน้าที่รับผิดชอบภาระบทบาทโดยย่อ
1: เจ้าโดยย
0: ่อของทั้งกรมมาตรฐานและวัดแทกเพื่อให้สังคมได้รับรู้รับทราบว่าเฮ็ดหน้าที่อย่างใดเนาะวันนี้อยากขออนุญาตแลกเปลี่ยนเป็นการสนทนากับทั้งท่านห้องคณะกรมเนาะอยากให้ท่านได้เล่าสู่ฟังปัจจุบันทั้งกลุ่มเฮาก็คือกรมมาตรฐานและวัดแทกนี่ได้มีการนำไส้เทคโนโลยีหรือว่าระบบดิจิตอลใดๆเข้าในการคุ้มครองเวียกงานคุ้มครองรวมไปถึงเวียกงานตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
1: เจ้าซึ่งต่อกับเวียกงานณปัจจุบันนี้ที่กรมมาตรฐานและวัดแทกที่ได้นำไส้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมกดสอบคุณภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งพวกเฮาได้สามารถออกยั่งยืนด้านผลิตภัณฑ์สินค้าบางจำนวนโดยเฉพาะเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าเรื่องน้ำมันนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์วัสดุก่อสร้างเริ่มแต่ปี2016เป็นต้นมาพวกเราสามารถนำใช้จุดนี
0: ้เจ้า
1: เพราะฉะนั้นการนำใช้ระบบLSD คือ Standard Last Standard Control นี้เข้าในการควบคุมติดตามกฎการคุณภาพและบริการการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟประจำวัน
0: เจ้า
1: ประจำทิศประจำหวดและประจำปีคือว่าพวกเขาเฮ็ดหน้าที่แต่นอกจาก สินค้าที่เป็นน้ำมันเชื้อไฟแล้วพวกเขาบางสินค้าจำนวนหนึ่งพวกเขาก็สามารถนำใส่ระบบทดสอบทางเทคโนโลยี
0: ก็เพื่อเป็นการเห็นเอาใดให้ผู้สมใช้ได้สมใช้สินค้ายังมีความปลอดภัย
1: เจ้า
0: ต้องได้ผ่านการตรวจสอบหรือว่าเวียกงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพนี่เนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังข้าสั้นอยากให้ทางท่านห้องหุ่นกลมได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้บอกว่าระบบหรือว่าเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบนี่มีความวงไวมีความโปร่งใสขึ้นเท่าใด
1: เจ้าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญหลายเป็นคำถามที่ดี
0: เจ้า
1: คือตัวอย่างโดยเฉพาะแม้ทางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการคุ้มครองการตรวจสอบและยั่งยืนคุณภาพน้ำมันเชื้อไฟบรรดาน้ำมันนำเข้าที่จะนำเข้าผสมปปลาวนี
0: ่
1: ต้องได้ผ่านการตรวจสอบและยังยืนคุณภาพก่อนจำหน่ายคุณภาพในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญ
0: เจ้า
1: เพราะนั้นนี่ก่อนจะยังยืนน้ำมันเชื้อไฟนำเข้ามาจำหน่ายอยู่แล้วต้องได้ครับต้องได้คุณภาพจะบ่สามารถเบิ่งด้วยตาเปล่าและเอกสารได้ฉะนั้นต้องมีเครื่องเทคโนโลยีเครื่องทดลองที่ทันสมัยที่เฮ็ดหน้าที่ตรวจสอบตัวจริงเช่นเครื่องประเทศเซนตานออกตานเนาะแล้วเครื่องกันแบบโอโต
0: ้
1: เครื่องกวดซันเฟอร์คือตั้งปริมาณมาตรมันหลายโบน้อยโบส่วนผสมของน้ำมัน
0: เจ้า
1: เนาะฉะนั้นต้องได้มีควงเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวมาส่วนประกอบและหลายอันพวกเขาจะมีความสามารถใช้จุดนี้ได้อยู
0: ่ครับอันนี้เพื่อเป็นการให้ทุกท่านฮู้ว่าเฮ็ดเวียกแบบใด
1: เ
0: ฮ็ด
1: เ
0: ท่าไหร่จึงมีเป็นระบบแล้วก็มีความโปร่งใสเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าและฉะนั้นในปัจจุบันกลุ่มพวกเขานี้เนาะก็เฮ็ดหน้าที่คุ้มครองคุณภาพน้ำมันนำเข้าทั้งหมดเนาะสมมติว่าทั่วณปัจจุบันนี้พวกเขามีอยู่17ด่าน
0: ในประเทศ
1: ทั่วประเทศที่17ด่านแล้วก็17ห้องแลบกวดคุณภาพน้ำมันนำเข้าตัวนี้พวกเขาจะใส่เครื่องจุดนี้
0: จะสั้นหมายความว่าน้ำมันเสื้อไฟที่จะนำมาเข้ามาประเทศเฮาเนาะคือประเทศลาวหรือว่าจำหน่ายให้แต่ละปั๊มก็ดีแต่ละภาคส่วนบริษัทก็ดีจนชิไปฮอดผู้สมใช้ต้องได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพสากล
1: ก่อนจำหน่าย
0: ก่อนจำหน่ายว่าซันซาเนาะให้ผู้สมใช้ได้สมใช้โอ้ก็ซันมั่นใจเลยเนาะบรรดาท่านว่าคันถามว่ากลุ่มมาตรฐานและวัตเทคได้เฮ็ดเวียกแล้วได้ใช้เครื่องเทคโนโลยีเข้าไปแล้วมันก็จึงเฮ็ดให้ว่าผู้สมใช้มีความปลอดภัยบัดนี้เรื่องมีอย่างเพิ่มเติม
1: เจ้านอกจากนั้นพวกเขาจะมีภายหลังที่เขาไปตรวจสอบแล้วถ้าว่าบางบ่อนเอากวดพ่อบางปั๊มบอกว่าเรือบางคงเขตที่น้ำเข้
0: า
1: ที่ผู้ค้าขาย
0: สิน
1: ค
0: ้า
1: จุดนี้นี้คือสังคมได้ร้องเรียนมาเน
0: า
1: ะพวกเขาจะมีสายด่วน1513
0: พ
1: วกเขาจะลงไปแก
0: ้
1: เนาะแก้ว่าเอาน้ำมันมากวดสอบคืนเน
0: า
1: ะตรวจเทียบคืนว่าน้ำมันส่วนนั้นมันถึกได้ยั่งยืนคุณภาพบ่มีคุณภาพดีบ
0: ่
1: ท่านเพื่อจะซอกหาความเที่ยงตรงและความเพื่อปกป้องผู้บริโภค
0: เจ้า
1: ให้มีความมั่นใจในการสวมใส่
0: อันนี้ขอถามนอกคำถามท่านนิดนึงแล้วผ่านมามีบ
1: ่ที่ว่าเคยมี
0: ที่ว่าบ่มีมาตรฐานหรือว่าแบบหรือว่าไปกวดตัวจริงแล้วมันมีค่าอันใดอันนึงเจือปน
1: ลาย หรือไม่เกินไปมีแต่ว่าจำนวนน้อยแต่โบราณ
0: แต่หากคิดเป็นสัดส่วนก็คือมีแต่มีน้อย
1: เจ้า
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผ่านการตรวจสอบมาแล้ว
1: เจ้า
0: วันนี้เรื่องของการออกใบยั่งยืนเนาะเกี่ยวกับมาตรฐานได้มีการได้ยินว่าได้มีการเปลี่ยนแล้วแหละเนาะจะมาเป็น e-certificate แม่นบ่ตอนนี้ณปัจจุบันนี
1: ้ณปัจจุบันนี้เนาะก็กรมมาตรฐานณปัจจุบันกรมมาตรฐานในประเทศพวกเขานี่กวดสอบผ่านระบบ e-certificate หรือว่าออกใบยังเกิน e-certificate นี้พวกเขายังผ่านได้เหตุเถื่อกระเนื่องมาจากพวกเขาระเบียบการพวกเขายังบุทันหัดกลุ่ม
0: ยังบุทันหัดกลุ่ม
1: การปนห้องหับเทือ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นพวกเขายังบุทันได้ดำเนินงานแต่มีบางส่วนเนาะพวกเขาได้ดำเนินอยู่และก็มีในอนาคตพอจะพัฒนา
0: เจ้า
1: จุดนี
0: ้
1: เจ้า
0: อันนี้คือแผนการในอนาคตของทั้งกลุ่มเขา
1: เจ้าเจ้า
0: และพร้อมเดียวกันนั้นเนาะเมื่อเว้าถึงของเวียกงานเกี่ยวกับการเสื่อมยุ่งเนาะทันห้องวรรณกรรมท ทั้งกลุ่มเฮานี่ได้มีการเฮ็ดเวียกหรือว่าประสานสมทบกับภาคส่วนใดๆที่จะเอิ้นว่าช่วยกันเฮ็ดให้เวียกงานหรือว่าการกวดสอบคุณภาพกวดสอบสินค้าเนาะสะพานกลุ่มมาตรฐานของเฮา
1: ครับคือกลุ่มมาตรฐานในประเทศเลยประสานงานกับบางภาคส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ภาษีกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศ
0: เจ้า
1: ในการสมทบสมเทียบตัวเลขปริมาตรการนำเข้าบรรดาสินค้าเนาะทีนี้พวกเขายังอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบเนาะคิดว่าการเชื่อมโยงระบบข้อมูลจุดนี้ในพวกเขาในอนาคตอันใกล้ในพวกเขาจะสามารถพัฒนาจุดนี้ให้สังคมได้นำไส้และก็มั่นใจว่าระบบพวกเขาสามารถเชื่อมโยงก
0: ันเป็นการเชื่อมโยงหลายๆภาคส่วนให้มาอยู่ในระบบอันเดียวกัน
1: เจ้าแม่และปัจจุบันนั้นเป็นซิงเกิลเบสมันจะบ่เป็นรวมศูนย์เถื่อนเนาะบางบอนมันจะอยู่กระจายกันอยู่
0: เจ้าแต่ก็เชื่อว่าในแผนการอนาคตเพื่อความสะดวกสบายของผู้ซุมไส้หรือว่าเว้าเรื่องของการเฮ็ดแนวใดจะหันมาสู่รวมศูนย์ก็มีแผนอยู่แล้วฉะนั้นในนามผู้ซุมไส้ก็ดีหรือว่าในนามภาคธุรกิจเองก็ดีก็กระทาฟังข่าวดีไปน้องกัน
1: เจ้าแม่
0: และวันนี้สำหรับเทคโนโลยีเนาะท่านสวยป้องกันเรื่องของสินค้าปลอมแปลงคือเท่าไหร
1: ่เพื่อว่าถามที่ดีหลายท่าน
0: เพื่อว่าสังคมว่าเออมันสวยคือเท่าไหร่มันสิป้องกันแบบใดอยากจะให้เห็นภาพน้ำกันในทางได้เราสุฟัง
1: เจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้สปปลาเขาได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การ GS1 ก็คือโดยมีรหัสขึ้นต้นด้วย887ก็พวกเขาก็สามารถเปิดประมาณ2เดือนผ่านมาที่แล้วคือว่าเป็นรหัสของตัวเองเนาะสามารถตัวนี้ที่ว่าเป็นจุดที่ดีจุดแข็งให้เกกับสปปลาวของพวกเขาเนาะก็ฉะนั้นในการคุ้มครองเนาะการคุ้มครองตัวเลขรหัสสากลนี้แม่นการกวดกากวดสอบการกวดเทียบเพื่อระบุรหัสของผลิตภัณฑ์สินค้าการขนส่งระบบสางและแหล่งสื่อต่างๆโดยการออกใบยั่งยืนหมายเลขรหัสสากลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจัดจำหน่ายผู้การบริการทั้งภายในและต่างประเทศนอกนั้นการนำใส่บาร์โค้ดเมนการขอห้องว่าเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป็นการสื่อสารถือว่าเป็นการสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันใส่กันในทั่วโลกเนาะเพื่อให้สินค้าบ่มีการซับซ้อนกันในเมื่อก่อนนั้นเขาเคยยืมบาร์โค้ดของประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ฉะนั้นเวลาเขาส่งสินค้าออกไปต่างประเทศเวลาไปสแกนเห็นเขาจะเห็นรหัสมันขึ้นพุ่นมันบ่เป็นทั้งที่สินค้าของเขาเองแต่มันจะโชว์ให้บาร์โค้ดของประเทศแชร์โค้ดกันนั่น
0: เจ้า
1: ฉะนั้นมันเป็นการกีดขวางในการส่งสินค้าของสปปลาวของออกสู่สากล
0: เกิดความสับสน
1: ณปัจจุบันนี้พวกเขามีรหัสของตนเองไปที่เรียบร้อยแล้ว
0: เจ้าก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเอาพวกเขายังมีหลายๆการสนทนาหลายๆหัวข้อที่สำคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาตอนนี้แมนสามารถช่วยกันในการกดแบ่งปันหรือว่าอยากจะขอความรู้กับทั้งกลุ่มเองว่าสมมุติว่าเวียกงานนี้อยากกดสอบสินค้าประเภทนี้จะได้หรือบ่หรือว่าไปกดสอบอยู่ไซต์เนาะคำคิดความเห็นของท่านก็สามารถส่งมาได้ผ่านทางคอมเมนต์ของเฮากับรายการMOIC สื่อสารอยู่เดี๋ยวระยะต่อไปพวกเราจะเว้าถึงเรื่องของสิ่งท้าทายเนาะในการนำไส้เทคโนโลยีของทั้งกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกนี่แล้วก็ยังอีกหลายๆเวียกงานเติมอีกตอนนี้เฮาอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศให้ทุกท่านได้ฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงจะกลับเข้าสู่การสนทนาต่อ

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: แม่แล้วท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารที่ออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เวลาก่อนอาหารเที่ยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หักแพงพวกเรายังอยู่ในการสนทนาภายใต้หัวข้ออีกหนึ่งเรื่องงานที่มีความสำคัญนั่นก็คือการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการคุ้มครองและกวดสอบคุณภาพสินค้าในลาวเนาะซึ่งเฮาร่วมสนทนากับทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกเมื่อกี้นี้ตอนที่พักฟังเพลงก็ได้มีการล้มกันหลังไมค์เนาะฉะนั้นท่านได้เว้าถึงเรื่องความสำคัญของบาร์โค้ดเนาะในจุดนี้เฮาก็อยากให้ผู้ฟังก็คือสังคมได้รับรู้เกี่ยวกับความสำคัญดังกล่าวนี้เจ้า
2: ครับฉะนั้นเกี่ยวกับบาร์โค้ดจึงมีรหัส887ของสปป.ลาวของพวกเฮานี
1: ้เจ้า
2: ก็เห็นได้มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในการผลิตหรือการค้าขายสินค้าของพวกเขา
1: อ
2: ันเช่นในการเข้าถึงจุดนี้ก็ฝากถึงผู้ชมผู้ฟังผู้ประกอบการทั่วไปทั้งหลายเพื่อจะขายสินค้าของพวกเขาแล้วเขาสินค้าพวกเขาออกสู่ต่างประเทศหรือภายในประเทศเพื่อให้ยั่งยืนว่าสินค้าของเขานี้เนาะเป็นตัวตนดีอีหลีเนาะอันนี้มันมีเฟซฟอร์มเฉพาะเนาะพวกเขาจะสามารถประสานงานหรือพัวพันกับแผนกเกี่ยวข้องของกรมธรรม์ประเทศของพวกเขา
1: เจ้าม
2: ันสามารถเข้าไปถึงวิธีการเข้าเนาะการบริการบาร์โค้ดของพวกเขา
1: อ
2: ันนี้ควบจำเป็นเนาะอันนี้มันจะเกี่ยวข้องให้ฐานผู้ประกอบการเนาะช่วยส่งเสริมรหัสเครื่องหมายสากลของเราเฮานี
1: ้
2: เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถส่งผลิตภัณฑ์สินค้าของสปป.ลาวของเราออกสู่ต่างประเทศได้อย่างง่ายดาย
1: ด้วยบาร์โค้ด

0: ก็ลักลักสิ่งท้าทายณปัจจุบันนี่ก็คือด้านงบประมาณที่เป็นสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการสร้าง บรรดาพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนี
1: ้
0: ตัวนี้นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นหลายเพราะว่าอย่างถ้าว่าพื้นฐานไอทีหรือว่าพื้นฐานของพวกเขาบวกเข้มแข็งนี่พวกเขาก็สามารถบวกสามารถที่ขับเคลื่อนในการสร้างระบบนี้ให้มันรัดกุมได้อย่างยั่งยืนเนาะอันนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลายหน่วยงานและการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีทักษะสูงนี่จำเป็นอีหลีจุดนี
1: ้
0: ถ้าว่าเขาinput เข้าไปเรื่องทรัพยากรมนุษย
1: ์
0: ทรัพยากรมนุษย์ของพวกเขาถ้าว่าขาดสติมือขาดทักษะมันก็น่าจะสามารถที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีตัวนี้ไปได้อันนึงส่วนหนึ่งนอกนั้นมีระบบเขาเรียกว่า LIMS ก็คือ Laboratory Information Management System ตัวนี้จำเป็นหลายเนาะเป็นอย่างว่านั้นเนาะมันเป็นอีกระบบหนึ่งที่กำลังศึกษาและจะนำใส่เพื่อคุ้มครองกวดสอบอยู่ในบรรดาด่านทั่วประเทศก็คือระบบLIMS นี้มันแมนเขาห้องว่าระบบที่นำใส่นะซอฟต์แวร์หนึ่งที่จำเป็นครอบคลุมในระบบข้อมูลจุดนี
1: ้
0: ถ้าว่าเขาโบมีจุดนี้นี้เนาะพวกเขาจะสามารถนึ่งเลยเป็นการง่ายการลงทะเบียนเนาะการจดลงทะเบียนนี่พวกเขาว่า single registration นี่พวกเขาจะมันมีความยุ่งยากเนาะการติดตามฐานะตัวอย่างเนาะ sample tracking พวกเขานี่ตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญถ้าว่าเขาบูมีจุดนี้เขาก
1: ็
0: มันยุ่งยากหลาย
1: เจ้า
0: เนาะการบันทึกการก้ายการผลงานการกวดสอบเนาะการรายงานผลการกวดสอบการควบคุมคุณภาพข้อมูลเนาะให้สอดคล้องกับมาตรฐานเช่น ISO หรือ IEC
1: เจ้า
0: เนาะ17025คือระบบจุดนี้มันจะครอบคลุมห้องทดลองของพวกเราเพราะฉะนั้นมันความจำเป็นจุดนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายหลาย
1: เจ
0: ้าเนาะอันนี้มันที่เรียกห้องและเป็นสิ่งท้าทายเนาะเป็นพื้นฐานโครงสร้างที่จำเป็น
1: เจ้า
0: เพราะว่าอย่างมันอาจนะจุดนี้อาจจะติดพันเรื่องเขาห้องว่าการสร้าง NQI หรือว่าNational Quality Infrastructure
1: เจ้า
0: เพราะการเคลื่อนจุดนี้ก็เป็นพอยต์นึงเป็นจุดหนึ่งที่ให้จำเป็นต้องได้มีจุดนี
1: ้
0: มีระบบนี้เข้ามาห้องรับส่วนหนึ่ง
1: ครับวันนี้หลายคนก็สิฟังละครั้งคุ้นหูเนี่ยรวมทั้งโคโซกเองเนี่ยเวลาได้เห็นสินค้าใดหนึ่งเนาะคำได้ยินว่
0: า
1: ฮับห้องมาตรฐาน ISO ใช่ไหมเนาะก็สั้นอยากให้ทั้งท่านองค์พลกรมได้เห็นยกให้เห็นถึงความสำคัญของการได้รับการยั่งยืนมาตรฐาน ISO นี่เติมอีก
0: เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญหลายว่าระบบ ISO หรือว่าระบบIEC นี่
1: เจ้า
0: คือพวกเขาณปัจจุบันนี่คือกลุ่มพวกเขานี่ได้เป็นเครื่องเมมเบอร์ของสากลเนาะจะเกี่ยมเข้าเป็นฟูลเมมเบอร
1: ์
0: ถ้าว่าเขาได้จุดนี้เข้ามาก็เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มมาตรฐานของพวกเขานี่มีความเข้มแข็งก็สามารถออกยั่งยืนเซอร์ติฟายให้หน่วยงานอื่นที่มีLaboratory
1: เจ้า
0: ได้เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหลายเพราะว่าอย่างมันติดพันไปหมดถ้าว่าเขาไม่ได้คุณภาพ ISO ผลิตภัณฑ์ของเขาที่จะส่งไป
1: ส่งออกเนี่ย
0: ส่งออกหรือบริการภายในหรือต่างประเทศเนี่ยมู่จะบ่ฮับฮู้ของเขามาตรฐานของเขา
1: คล้ายๆว่าความมั่นใจโตสินค้าเฮาโกบ่สูงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่น
1: ถ้าว่าเฮาได้รับกาไมหรือว่ามาตรฐานยั่งยืน ISO แล้วนี่แม่นถือว่าสินค้านั้นผู้บริโภคผู้สมใจเองก็มั่นใจ
0: เป็นการยอมรับของทั่วโลก
1: เจ้าเป็นการถึกยอมรับเนาะเฮาก็จะได้ยินเรื่อยๆแหละ ISO 2001บ่ ISO ISO อันต่างๆที่หลากหลายกันเลยฉะนั้นทานใดเนาะ
0: 17065ยังยืนคุณภาพ
1: เนาะมันจะเป็นแขนงการที่แตกแยกออกไปอ
0: ีกมันเจ้าแยกๆ ISO มีหลายระบบ
1: อ้าวใครท่านผู้ใดที่สนใจเพราะว่าเวลาเฮามันน้อยสิจะอธิบายแต่ละประเภทมันก็คงบ่เพียงพอแต่ท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าสังคมหากอยากฮู้เนาะอะไรละเอียดทางกลุ่มมาตรฐานและประเทศเพิ่นก็จะมีข้อมูลมาให้เฮาได้ศึกษาเลย
0: เ
1: นาะว่าเฮาอยากได้เครื่องหมายตัวนี้ต้องเป็น ISO หยังเนาะสมมุติว่าวันนี้สำหรับการพัฒนาบุคลากรเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้เว้าถึงว่าเป็นสิ่งท้าทายเนาะฉะนั้นทางกลุ่มเฮาเรื่องของการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างไรท่านเล่าสู่ฟังหน่อย
0: คือกลุ่มณปัจจุบันนี้เนาะพวกเขาจะส่งพนักงานไปฝึก

0: พรมต่างประเทศและภายในประเทศก็เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการคุ้มครองของมาตรฐานเนาะและประเทศของพวกเขานี
1: ่
0: ก็มีแต่ละปีพวกเขาก็จะมีแผนสนับสนุนสุกยู
1: ่เจ้า
0: เกี่ยวกับการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับจุดนี
1: ้
0: เจ
1: ้าเป็นสิ่งที
0: ่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอีหลี
1: สำคัญแท้ๆเนาะบุคลากรผู้ที่มันจะมาเฮ็ดเวียกต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลย
0: ทรัพยากรมนุษย์คือเป็นตัวตัดสินชีวิตที่จำเป็นถ้าว่าทรัพยากรมนุษย์ขาดทักษะขาดความรู้ความสามารถทุกอย่างพวกเขาจะเฟลเลยเขาก็
1: ฉะนั้นจะจำเป็น
0: ก็เพราะว่าเป็นเวียกที่จำเป็นเพราะเวียกมาตรฐานและวัดแทกมันเรียกข้องในคนที่มีความรู้ความสามารถค่อนข้างสูงมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางกฎหมายพร้อม
1: เจ้าโอ้บ่ธรรมดาฉะนั้นทางกรมเองต้องได้เฮ็ดเวียกนักโดย
0: แน่แล้ว
1: โดยทางนั้นพนักงานหรือบุคลากรเองก็ต้องได้ยกระดับความรู้ของตัวเองอยู่ตลอดเวลา
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าและวันนี้ในอนาคตได้ทันจะมีการนำไส้หรือว่าระบบนี้จะให้ประชาชนกวดสอบสินค้าผ่าน QR code หรือบ
0: ่นี่เป็นหนึ่งในทิศทางที่กรมกำลังศึกษาและวางแผนพัฒนาครับถ้าระบบนี้เนาะถูกนำมาใช้หรือผู้บริโภคจะสามารถสแกน QR code เพื่อกดสอบข้อมูลมาตรฐานใบยั่งยืนและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และสินค้าได้สะดวกตัวนี้สามารถให้ผู้บริโภคหรือประชาชนหรือสังคมเข้าไปถึงได้ง่ายขึ้น
1: เจ้า
0: เจ้าน
1: ี่คือทิศทางกำลังศึกษากำลังวางแผน
0: เจ้าแม่นแหละและส่วนหนึ่งก็เอามีแล้วก็คือบาร์โค้ดของพวกเขา
1: เอาทดลองบ่ท่าน
0: เจ้าถือว่าเขาใช้เป็นทางการแล้ว
1: เปิดเป็นทางการ
0: แต่คิวอาร์โค้ดพวกเขากำลังพัฒนาเจ้า
1: อันนี้ก็ดีได้เนาะสะดวกสบายด้วยผู้ชมใช้เองว่าโอ้ลองสแกน QR code เบิ่งดูว่าสินค้านี้มีบาร์โค้ดบ่หรือว่ามีการตรวจสอบบ่แม่นบ่แล้วในอนาคตข้างหน้าทัน3ปี5ปีเนาะอนาคตข้างหน้าทางกลุ่มนี้มีวิสัยทัศน์เรื่องของการนำไส้ประสาทจักบ่ได้เลยทุกมื้อนี้ตั้งแต่มัธยมหรือว่าประถมซะเนาะก็ฮู้แล้วว่าเอา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่เข้ามาช่วยฉะนั้นทางกลุ่มเฮาได้มีวิสัยทัศน์เรื่องของการนำไส้ AI ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าระบบIoT คือแนวใด
0: เจ้าอยู่ที่กลุ่มพวกเฮาก็มีวิสัยทัศน์จะนำเอาเทคโนโลยีคือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบของเฮาโดยเฉพาะมันจะสร้างเป็น Big Dataมาประมูลยุกไส้ในการติดตามข้อมูลเนาะเรียกงานวัดแทกแบบเรียลไทม
1: ์
0: เนาะแบบเรียลไทม์การวิเคราะห์ความเสี่ยงการคาดคะเนคุณภาพและการบริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศเราเนาะทีนี้พวกเราจะต้องจำเป็นต้องได้สร้างอีหลีเนาะ
1: เอิ้นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องได้พัฒนาเคียงคู่กับโลกปัจจุบัน
0: เจ้าแม่นเลยเพราะว่าอย่างถ้าว่าเฮาบ่สร้างจุดนี้มันจะไปเขาห้องมันยังจะอินเด็กซ์หรือว่าดัชนีของ NQI พวกเขาจะบ่ขึ้นถ้าบ่มีฐานจุดนี้มันยู่หนุนเพราะจะตัวชีวิตของพวกเขาก็คืออยากให้อินเด็กซ์ของ NQI มีตัวเลขสูงขึ้นคือกับต่างประเทศการที่พวกเขาจะเปลี่ยนต้องได้พัฒนาระบบไปควบคู่กัน
1: เจ
0: ้
1: าเป็นการเฮ็ดเอาใดให้ทันโลกและเฮ็ดเอาใดให้เฮาได้รับเอิ้นว่าความไว้วางใจแดแล้วก็มีฐานข้อมูลแดซอกหาข้อมูลได้แดก็ถือว่าเวียกงาน AI พวกเฮาก็จะนํามาใช้เช่นเดียวกันรวมไปถึงระบบสร้างการทั้งมือถือเนาะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะเปิดเป็นระบบ IoT เลยสร้างความสะดวกสบายขึ้นเจ้ามีคําถามจากทางบ้านคอมเมนต์บ่มื้อนี้เข้าใจว่าทางอินเทอร์เน็ตเฮาค่อนข้างซ่าเนาะบ่ฮู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เข้ามาก็อยากจะได้ยินเสียงอยากจะเห็นข้อความขึ้นมาเพราะว่าเห็นภาพอยู่ในหน้าจอนี้บ่นิ่งเลยอาจจะเป็นน้ําสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถส่งเข้ามาถามเพิ่มเติมได้นอกจากที่พวกเฮาสนทนากันผ่านมาเนาะหรือว่าฟังบ่ทันมาซ่ากับฟังคืนได้หรือว่าณตอนนี้ที่ท่านกําลังรับชมมาฟังอยู่แล้วสนใจในเรื่องที่เฮาได้เว้าไปบ่ว่าจะเป็นISO เนาะหรือว่าการตรวจสอบอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอยู่ในสปป.ลาวนี้ฝากคำคิดคำเห็นของท่านมาไว้ตอนนี้พวกเขาจะให้ท่านมวนซื่นเสียงเพลงตื่มอีกก่อนเนาะแล้วพวกเขาจึงจะมาล้มกันยังมีหลายๆอย่างที่ทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัดแทกเพิ่นอยากจะเอาข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับสังคมหรือฝากถึงสังคมน้ำกัน
0: ครับ

0: เป็นจังได๋นึงเสียงเพลงได้กินแล้วบ่เนาะปนกบนี่เนาะโคซุกเองกับทางคานห้องหัวหน้ากลุ่มก็อยากกินคือกัน
1: อยากกินข้าว
0: เพราะว่าอยากกินข้าวฮอดเวลาอาหารเที่ยงเนาะเมื่อกี้นี่กันท้องห้องใส่กันเนาะต่างคนต่างก็โอ้สงสัยว่าหิวข้าวแล้วก็บ่เป็นหยังเป็นเวลาของอาหารเที่ยงเนาะแล้วภารกิจหลายคนก็อาจจะไปหาประทานหรือบางคนก็หาประทานอยู่ก็มีได้ตอนนี้เนาะเป็นเวลาอาหารเที่ยงแล้วเด้ตอนนี้ก็แม่น 11:42 นาทีท่านผู้ชมเฮายังอยู่กับทางทานห้องหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกเนาะเฮาก็ได้รวมกันมาหลายหัวข้อบ่ว่าจะเป็นเรื่องเวียกงาน ISO ก็ดีเรื่องความสำคัญของการนำใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก็ดีมื้อนี้เฮาอยากจะถามทางทานห้องหัวหน้ากรมเติมอีกเนาะว่าในอนาคตเด้เนาะมีอย่างใดที่จะเป็นแผนของเฮาหรือว่าอยากจะฝากข้อความใดในนามผู้เฮ็ดเวียกอยู่กับเวียกงานของกรมมาตรฐานและวัดแทกถึงผู้ชมผู้ฟังหรือว่าไปฮอดไปถึงบรรดาผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของเวียกงานมาตรฐานและวัดแทก
1: เจ้าเป็นคำถามที่ดีหลายคิดว่าความจำเป็นและในอนาคตณปัจจุบันหรืออนาคตอันใกล
0: ้เจ้า
1: ก็เวียกงานมาตรฐานและวัดแทกนี่เป็นเวียกงานที่ทุกแขนงการต้องได้เห็นความจำเป็นและสำคัญของเวียกงานจุดนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเพื่อจะพัฒนาเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกนี้มันเรียกห้องให้หนึ่งเลยมันต้องเรื่องด้านงบประมาณเนาะพื้นฐานเทคนิค
0: เจ้า
1: เนาะเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพราะว่าเมโทรโลจี AI พวกเขานี่ยังพอทันได้ก็ห้องศึกษาอยู่ในบ้านเฮาเถื่อ แต่ประเทศอ้อมข้างหรือบรรดาประเทศอื่นในโลกนี่เขาเจ้าก้าวไปฮอดหาเมโทรโลจี AI ก็สะดวกในการตรวจสอบการนำไส
0: ้
1: จุดนี้ที่จำเป็นหลาย
0: เจ้า
1: เนาะเบื้องพวกเฮานี่ต้องได้บึงให้เห็นสัตว์ว่าเนาะควรสนับสนุนคือแนวใด
0: เจ้า
1: เพื่อจะได้งบประมาณเข้าถึงการพัฒนาระบบจุดนี้อันนี้จำเป็นหลายเนาะพวกเขาเนาะ
0: เจ้า
1: ถ้าว่าเขาบ่มีแรงทุนบ่มีทรัพยากรและการพัฒนาเวียกงานมาตรฐานและวัดแทกพวกเขาเนี่ยจะ
0: ขับเคลื่อนบ่ได้
1: ขับเคลื่อนบ่ได้จะซ่าซ
0: ่
1: าไปได้อยู่แต่มีความล่าซ่าแกบ่ทันหมู
0: ่เจ้า
1: เนาะมันเป็นอย่างนั้นสิ่งจำเป็นอีหลี
0: จ้ะและพร้อมเดียวกันนั้นได้อยากฝากยังเติมอีกบ่ท่าน
1: เจ้าทั้งกรมมาตรฐานและวัดแทกก็ขอฝากถึงบรรดาผู้ประกอบการการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและวัดแทกบ่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าครับปกป้องผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจกรมพร้อมจะสืบต่อพัฒนาเทคโนโลยีในการทดสอบระบบดิจิตอลและเรียกงานปรับปรุงการบริการให้ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการคุ้มครองคุณภาพของสปป.ลาวฉะนั้นในปัจจุบันนี้กรมพวกเขาและกรมพวกเขาหรือก็คือกรมมาตรฐานและวัดแทกนี้มีเวียกบริการในแก่สังคมหลากหลาย
0: อ
1: ย่างพอสมควร
0: เจ้า
1: ก็คือหนึ่งเวียกงานการให้การบริการสร้างมาตรฐานแห่งชาติออกไปยั่งยืนกามหมายมาตรฐานแห่งชาติออกไปยั่งยืนคุณภาพสินค้าออกเลขหมายคนรหัสสากลบาร์โค้ดก็คือข้าพเจ้าได้
0: อธิบายไป
1: อธิบายไป
0: เจ้า
1: ออกไปยั่งยืนคุณภาพแบบบ่ทำลาย
0: แบบใด
1: แบบบ่ทำลายก็คือเฮาบ่ทำลายมันเฮาเห็นมันเจ้าค
0: ือ
1: พวกเขาจะมีศูนย์บริการเฉพาะ NDT จุดนี
0: ้เขาออกไปยั่งยืนให้ได้น
1: ะบริการสามารถกวดผ่านระบบมาตรฐานแล้วเขาสามารถออกยั่งยืนได
0: ้เจ้า
1: การบริการตรวจสอบและสอบเทียบอุปกรณ์มาแทกโดยเฉพาะเป็นบรรดาแม่แบบของผู้ประกอบการบางผู้ประกอบการเขาเจ้ามีห้องทดลองม
0: ี
1: แม่แบบของเขาเจ้าต้องนำเครื่องพวกนั้นมากวดเทียบกับกลุ่มพวกเขาแล้วกลุ่มพวกเขาจะสามารถเซอร์ติฟายออกยั่งยืนให
0: ้เจ้าก
1: ระบวนการสายด่วนเกี่ยวกับเวียกงานปกป้องผู้บริโภคก็คือการห้องเรียนห้องทุกคือบางสินค้าที่บ่ได้มาตรฐานก็คือเฮาฝากนัมเบอร์ไว้ก็คือ1513
0: 1513
1: เจ้าอันนี้มันเวียกที่จำเป็นสังคมต้องได้โทรเข้าไป เสนอห้องว่าเออลงมากวดแก้
0: จุดนี้ให้แด
1: บ่นี้ให้แดบ่นี้ให้แดจุดนี้
0: อัน
1: นี้ถือว่าให้สื่อสารสังคมได้เข้าใจและรับรู้จุดนี้จ้ะ
0: ท่านของหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและประเทศเอิ้นว่าเป็นการขอความร่วมมือกับว่าแมน
1: เจ้า
0: จากผู้ชมไส
1: ้
0: ผู้ชมผู้ฟังนี่แหละที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ถ้าหากว่าท่านพบเห็นเนาะสินค้าที่มันบ่ได้มาตรฐานและบ่มั่นใจว่าเอ๊ะได้ผ่านการตรวจสอบจากกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกหรือบ่นี่เนาะร้องโทรไปสายด่วนบ่แม่นร้องเลยโทรไปเลยโทรโลดเนาะหมายเลขสายด่วนเพิ่น1510เพื่อจะเป็นการให้ข้อมูลเด
1: ้
0: อันนี้จะเป็นอันดีว่าทางประชาชนเองพบปัญหาแจ้งหาหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วคำเสนอคำห้องเฮียนของท่านมีหรือบ่อันนี้ก็ลงไปกวดเบิ่งคันมีก็สิแก้ไขแนวใดเน
1: า
0: ะหรือว่าคันมันผิดพลาดในจุดใดเฮาก็สิได้เห็น
1: พวกเขาจะมีขั้นตอนแก้ไขวิธีการ
0: เบิ่
1: งปัญหาตัวจริง
0: แบบใดตัวนี้เล่าเป็นคร่าวๆให้เห็น
1: เข้าใจว่าเวลารับหนังสือร้องเรียนมาแล้วพวกเขาจะลงไปกวดสภาพตัวจริงถ้าว่าเป็นน้ำมันเสื้อไฟพวกเขาจะเก็บตัวอย่างเข้ามาห้องทดลองกวดคืนเขาจะไม่ห้องแลบกลางเนาะเพื่อยังยืนคุณภาพคืนว่าปกป้องผู้บริโภคและผู้สมใช
0: ้
1: ทั้งผู้ค้าผู้ขายด้วยกัน
0: เจ้าบอกให้ถือเอาเปรียบซึ่งกันและก
1: ัน บอกให้ถือเอาเปรียบเอารัดซึ่งกันและกัน
0: อันนี้ก็ฝากถึงสังคมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกทีนึงเนาะเป็นกระบอกเสียงกับว่าแมนเป็นเสียงของสังคมกับว่าแมนในการห้องเฮียนเข้ามาถ้าหากว่าพบกรณีนี้และพร้อมนี้โฆษกเองก็อยากจะเอิ้นมาฝากถึงในนามผู้ที่จะใช้บรรดาบริการของทางกลุ่มลักๆเลยก็แมนผู้ประกอบการนั่นแหละเฮ็ดจังได๋จะให้สินค้าของเฮาได้รับการยอมรับเป็นที่ไว้เนื้อเสื้อใจของสังคมนั่นคือต้องมีใบยั่งยืนใบยั่งยืนที่เฮาว่านี่เซ็นว่ามาตรฐานแห่งชาติบ่เนาะหรือว่าใบยั่งยืนนะคุณภาพสินค้าเนาะรวมไปถึงใบยั่งยืนกาหมายอีกได้เนาะกาหมายมาตรฐานแห่งชาติหรือว่าการออกเลขหมายกดรหัส
1: บาร์โค้ด
0: หรือว่าบาร์โค้ดสากลนี้รวมไปถึงการออกใบยั่งยืนที่เฮาว่าเอาไปคือโฆษกอิงก็ตั้งคำถามแม่นแนวใดก็คือใบยั่งยืนคุณภาพแบบบ่ทำลายเนาะแล้วก็เรียกงานอื่นๆที่ขึ้นกับกรมมาตรฐานและวัตแทกหรือว่ารายละเอียดท่านอยากศึกษาแต่ละขั้นตอนบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องมีคือแนวใดท่านก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้เนาะพิมพ์คำว่า www.moic.gov.la แล้วก็เข้าไปหากลุ่มโดยกลุ่มมาตรฐานและวัตแทกได้เลยเนาะเห็นตัวย่อเพิ่นว่ากมว.ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปDOSM ก็ได
1: ้หรือโทรหาเบอร์ข้าพเจ้าก็ได
0: ้ได้เลยท่านห้องหัวหน้ากลุ่มได้เลย
1: บ่95745ตัว
0: เออ
1: 95745888 83
0: ตัวอ้าวบ่ชัดเจนในจุดใดหรือว่ามีคำถามใดที่ข้องคาใจเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในลาวแม่นโทรได
1: ้ครับ
0: เอามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นการสนทนาอีกหนึ่งหัวข้อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สำคัญหลายในการนำใช้เทคโนโลยีในการคุ้มครองตรวจสอบคุณภาพสินค้าในลาวซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัตแทกก็คือท่านปริญญาเอกอนุสรณ์ทิพย์ดวงใจที่มาร่วมสนทนาในรายการและก็หวังว่าในอนาคตหากว่ามีเวียกใหม่ๆเนาะแผนเวียกใหม่ๆหรือว่าจะตั้งปฏิบัติรวมไปถึงเรื่องบาร์โค้ดต่างๆหรือ QR โค้ดเนาะ QR โค้ดที่นำไส้แล้วก็สิได้ขออนุญาตเชิญมาร่วมสนทนาในรายการฟังฮักตื่มอีกในครั้งต่อไป
1: ด้วยความยินดี
0: หวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสเวทีในการลมให้สังคมได้รับรู้นำกันเนาะวันนี้ขอบใจหลายท่านที่สละเวลา
1: ขอบใจหลายขอบใจหลายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
0: ขอบใจอีกครั้งนึงกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้พวกเราได้มีเวทีในการให้ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมขอบใจมายังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและรับชมทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ท่านสามารถรับชมคืนการออกอากาศของรายการออกข้อสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารได้ที่เพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารมื้อนี้เวลาหมดเวลาขอบใจทั้งในสร้างควบคุมเสียงพร้อมเนาะจะลาไปพร้อมกับเสียงเพลงเป็นการส่งพระเข้าสามัคคีหรือว่าพระเข้าอาหารเที่ยงให้กับทุกท่านที่กำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้ผิดพลาดประการใดขอสุขขออภัยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วพวกเราพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับมื้อนี้อนุรักษ์พร้อมด้วยท่านห้องหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานและวัตแทกลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: ขอบใจหลายๆ
1: ใจหลายๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปซื้นทานฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อประกอบคำหินใส่บทรายงานวลาแห่งชาติไปด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้พนักงานรัฐกรย้ำใดต้องเป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญผ่านมารัฐบาลสูมใส่การแก้ไขปัญหาขาดเคืนและการนิ่งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟจัดกองประชุมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกอยู่สวิสสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันยุคทันสมัยต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: การดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาติณคุณหลวงวิงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานมอนไซลาวมวนซ่งห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทั้งรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมจากสมาชิกรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การต่อกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากท่านบุญคงลาเจียมพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไสเสนอให้รัฐบาลค้นคว้าสภาพจุดพิเศษทาแห่งของแต่ละท้องถิ่นคืนใหม่ว่าท้องถิ่นใดควรเฮ็ดอันใดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนเนื่องจากการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวียกงานที่จะตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลาดลสมควรแล้ว
2: ผ่านการอ่านผ่านการค้นคว้านี้เป็นเวียกเก่าเนาะเป็นเนื้อในเก่าซึ่งมันแสดงออกว่าเฮาได้เว้ากันมาอยู่ในการก่อสร้างทางการเมืองตาม4เนื้อใน4คัดหมายก็ได้เว้าแจ้งแล้วก็เวียกซ้ําซ้างก็ได้เว้าแจ้งแล้วเนาะทีนี้นะแต่ว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาได้เว้ากันผ่านมานี่ก็ถือว่าได้ซุ้มถึงซุ้มหอนในการจัดตั้งปฏิบัตินี้ถือว่าอย่างจริงจังและก็มีผลสําเร็จหลายอันแต่ในนี้ก็ยังมีอันอ่อนของค้างหลายอันที่พวกเฮาจะต้องได้พร้อมกันทบทวนคืนเนาะแล้วพร้อมเดียวกันนี้ก็สภาพจุดพิเศษของชนบทแต่ละท้องถิ่นก็บ่คือกันภาคกลางภาคเหนือภาคใต้โดยเฉพาะภาคเหนือพวกเฮานี่เป็นภูดอยเนาะถือว่ายุ่งยากกันดารอันนี้ถือเป็นปัญหาในการจัดตั้งปฏิบัติสันพฤติกรรมตัวจริงเนาะที่พวกเฮาได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติผ่านมานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าปัญหาเนื้อในต้นต่อที่พวกเฮาจะปลดล็อกให้ครอบครัวพ้นทุกข์บ้านพ้นทุกข์เมืองพ้นทุกนี้อันนี้ที่พวกเราจะต้องได้ตั้งขึ้นเราจะได้พร้อมกันค้นคว้าลงลึกซึ่งในนี้5มาตรการหรือว่า5หน้าเวียกจุดสุ่มที่พวกเราจะได้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในเนื้อในเอกสารที่ได้กำหนดนี้โดยเฉพาะละเมนเนื้อในที่1เนื้อในที่2เนาะพวกเราจะได้พร้อมกันสู้สนเฮ็ดใดสร้างเวียกเฮ็ดงานทำให้มีเลยครับที่มั่นคงยืนยงให้เก็บประสุนและกับพื้นฐานของลางที่เอื้ออำนวย
1: ท่านบุญเลื่อมมณีวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่หกแขวงหลวงพะบางแสดงความยินดีเป็นเอกภาพต่อเนื่องในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และเป็นความรับผิดชอบของมดทุกคน
3: โดยรวมแล้วด้านเนื้อในที่เป็นบนอิงทางด้านทฤษฎีข้าพเจ้าเห็นว่าครบถ้วนสมควรแล้วและสนับสนุนรายทานที่ได้มีความเห็นผ่านมาต่อหัวข้อนี้ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและก็เป็นยุทธศาสตร์ของพรรคเฮาในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ของรัฐพร้อมกันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบการเมืองของพรรคเฮาในการนำพาแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนซึ่งผ่านมาพรรคเฮาก็ได้สร้างนิติกรรมหลายฉบับเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่คณะพรรคองค์การปกครองขั้นท้องถิ่นนำไปพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ครอบครัวทุกข์ยากบ้านทุกข์ยากเมืองทุกข์ยากได้รับการแก้ไขอยู่ขั้นท้องถิ่นชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนหลายก็ได้รับการยกระดับดีขึ้นตัวเลขความทุกข์ยากด้านต่างๆในระยะผ่านมาอิงใส่ข้อมูลอิงใส่สถิติก็ถือว่ามีการลดพรลงเทลเก่า
1: ส่วนทานลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ต่างหน้ารัฐบาลขึ้นชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบางตอนทานให้ฮู้ว่า
4: เกี่ยวกับการเกี่ยวกับบุรีมสิทธิ์ของบรรดานาวเวียกจุดซุ้มในวาระแห่งชาตินี่ครับเจ้าอยากขออนุญาตชี้แจงคือในนี้เนาะเกี่ยวกับนาวเวียกจุดซุ้มของวาระแห่งชาตินั้นเนาะอยู่ในวาระแห่งชาติดีเลยแม่นพวกเขาได้สุ่มใส่5จุดสุ่มใหญ่ๆอันสำคัญที่สุดเลยแม่นสร้างอาชีพและแรงรายรับที่มั่นคงให้กับเจ้าหันเนาะโดยเฉพาะเป็นขั้นพื้นฐานขั้นครอบครัวอันที่2มาแล้วแม่นสร้างพื้นฐานโครงสร้างหรือว่าสิ่งเอื้ออํานวยอยู่ชนบทหั่นโดยเฉพาะเป็นการเข้าถึงการปิดปัวขั้นพื้นฐานนั้นเนาะสามารถเข้าถึงได้นอกจากนั้นก็การเข้าถึงถนนหนทางต่างๆเนาะสามารถนําใช้ได้ตลอดปีอันที่3มาสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและก็ชาวชนบทโดยเฉพาะเป็นคันตะแสงที่พวกเขาจะต้องได้สุขใจในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นก็มีกัดคนควยระดมทุนเข้าในการพัฒนาชนบทการปรับปรุงนิติกรรมต่างๆที่มันติดพันกับอย่างงานดังกล่าวอันนี้ก็แม่นบรรดา5จุดสุ่มที่พวกเขาจะสุขใจต่ออย่างงานดังกล่าวอัน
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุริศิษย์ในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากสมาชิกรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเติมอีก
0: ถ้าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของ4ลัทธิคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข็งกระด้างลัทธิเสวยสุขและ5พญาติคือพญาติอัญญสิทธิ์พญาติสอราชบังหลวงพญาติเสวงหายศฐาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งติดพันกับการเป็นอาญาเจ้านายเลือกเวียกเลือกงานเฮ็ดเวียกแป๊ะๆบางๆย่านๆกลัวๆบ่กล้าแตะต้องไผป้องกันตัวเองและพรรคพวกเป็นหลักพญาติเสื่อมถอยด้านท่าแท้การเมืองบ่นักแน่นด้านแนวคิดเอ็นเอียงไปตามกระแสนี่ล่ะค่ะว่าถูกพญาติหั่นเปลี่ยนด้วยตนเองพญาติเอื้อยอิงขาดความเป็นเจ้าการขาดการปฏิสร้างและบ่เป็นตัวของตัวเองมักลงมักลืมว่าตนเองยืนอยู่ไสมีหน้าที่รับผิดชอบหยังนี่เป็นคำเว้าบางตอนของทานธงลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อมมมานี่ที่นครหลวงวิ่งจันทร์ท่านเน้นนักตื่มว่าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาติเหล่านี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติและพวกเฮาต่อไปได้ดังนั้นพวกเฮาต้องเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อต้านจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาติและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได้ท่านธงลุนศรีสุริศเน้นนักตื่มว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซี่น้ำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเฮียห้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะ
1: รัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเล็งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยได้ออกคำสั่งเลขที40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิ่งจันทร์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราอากรสุ่มใส่น้ำมันเสื้อไฟมูลค่า 1,935 ตื้อกีบกองทุนน้ำมัน493ตื้อกีบและได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ414ล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อน้ำมันให้เป็นปกติรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมเพียงพอและสำรองสุขเสริญปัจจุบันการสนองน้ำมันให้สังคมแม่นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ค่อยๆลดลงเทื่อละก้าว
5: ซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันให้แก่สังคมแม่นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟก็ค่อยลดลงเทื่อละก้าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนชิดใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัด หันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการสุกยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสียไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนหอยของจำนวนพาหนะทั้งหมด
1: ท่านสนใจศรีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะสุ่มใส่คุ้นควรแหล่งนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายแหล่งและสร้างคลังแหสำรองด้านน้ำมันเสื้อไฟให้หลายขึ้นพร้อมกันนั้นจะสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ
0: ตอนเช้าเมื่อวานนี้กองประชุมครบคณะครั้งที่2ของคณะบริหารงานพรรคคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6ได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการอยู่ห้องประชุมชั้น2ภายใต้การเป็นประธานของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคมีบรรดาสหายคณะประจำพรรคและกรรมการคณะพรรคเข้าร่วมภายหลังประธานกองประชุมมีคำเห็นเจาะจิ้มแล้วบรรดาคณะประจำพรรคและกรรมการคณะพรรคได้ประกอบคำเห็นต่อ2เอกสารซึ่งกองประชุมได้ปรึกษาหรือและรับฟังการผ่านมติของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและมติของคณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคสมัยที่6บทสรุปผลสำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่6และแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่6หลังจากนั้นบรรดาสหายในคณะบริหารงานพรรคได้แลกเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทสรุปย่อผลการดำเนินกองประชุมใหญ่ครั้งที่6และแผนดำเนินงานของคณะบริหารงานพรรคสมัยที่6อย่างกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงต่อเอกสาร2เอกสารซึ่งจุดประสงค์แผนดำเนินงานสมัยที่6ของคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคแม่นเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพต่อเนื่องในต้นต่อของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะพรรคคณะโฆษณาผมศูนย์กลางพรรคได้กำหนดเวียกงานชุดสุ่มที่คณะบริหารงานต้องได้เอาใจใส่นำพาซี่นำนับตั้งแต่นี่หากองประชุมใหญ่ครั้งที่7ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเพื่อกำหนดแผนงานการเคลื่อนไหวและวิธีนำพาของคณะบริหารงานพรรคให้จะแจ้งเป็นระบบและมีชุดสุ่มรับประกันสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานสมาชิกพรรคต่อกับการนำพาของคณะบริหารงานพรรคให้สูงขึ้นด้วยการสมทบกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานที่ต้องหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคตอนท้ายของกองประชุมได้รับฟังการให้เกียรติโอลมของสหายคำพันธ์เผยยวงศ์ประธานกองประชุมเพิ่นได้ให้ทิศนำเรียกงานจุดสุ่มในต่อหน้าจำนวนหนึ่งโดยเน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคทุกสหายจงยกสูงความรับผิดชอบของตนเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในหน้าที่เวียกงานของตนรับผิดชอบและสินำนำพาเอาใจใส่ศึกษาอบรมพนักงานนำพาเวียกงานการเมืองแนวคิดให้พนักงานสมาชิกพรรคอยู่ในกลุ่มกองของตนเป็นปกตินำพาจะตั้งเสื่อมซึมบรรดาเอกสารมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่6ขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคพร้อมทั้งจะตั้งพันขยายแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมปี2026-2030ที่นอนอยู่ใน9แผนงาน42โครงการหั่นเป็นแผนละเอียดเข้าในเวียกงานตัวจริงของแต่ละหน่วยพรรคก็คือของแต่ละกลุ่ม
1: ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะได้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอดีอีวานบินมามุตเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในเมื่อวานนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในโอกาสนี้ท่านเวียงทวีสอนเทพประจันได้แสดงความย่องยอสมเสริญและตีราคาสูงต่อท่านทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตตลอดระยะดำรงตำแหน่งอยู่ลาวซึ่งได้เป็นขั้วต่ออันสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออดีงามระหว่าง2รัฐบาลก็คือประชาชน2ชาติลาวมาเลเซียให้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่านเอดีอีวานบินมาฮุดได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็คือรัฐบาลลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จผลอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงจะไปรับหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนและส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตอนท้ายท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้อวยพรให้ท่านทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขและประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในการรับหน้าที่ใหม่ที่มีเกียรติของตน
0: ท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามาสโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเมนทานท้องผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลเครือจักรภพบาฮามาสเมนทานสแตนโอดูมาสมิสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งเครือจักรภพบาฮามาสประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเครือจักรภพบาฮามาสได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษมีนครหลวงซื่อว่านัสเซาบาฮามาสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามาสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และน้อยหลายกว่า700ดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,900 กิโลตาเมตรตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนภาษาทางการอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และถือศาสนาอื่นๆใช้สกุลเงินบาฮาเมียนดอลลาร์รายได้เฉลี่ยต่อของคนต่อปีประมาณ 35,200 กว่าดอลลาร์สถิติในปี2014ถ้าเฮงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวมีประมาณ11ล้านคนในปี2014การบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งและอื่นๆเครือจักรภพบาฮามาสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามาสได้ประกอบส่วนอย่างเห่าหันเข้าในโครงเขตต่างๆของสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทวรสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับศกปี2032หา2033ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบส่วนการเคลื่อนไหวในขอบเวียกขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆสิ้นสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่เกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังมีการวายางเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของกระบวนการโบฮวมกลุ่มหรือน้ำและกลุ่ม G77 และจีนในโอกาสเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์การร่วมมือด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลปัจจุบันลาวพร้อมเฮ็ดหน้าที่เป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารงานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลกต่อไปเสื้อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
6: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับพอยอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้างและตกในระดับปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา27องศาหากเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา28องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง17หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
7: มนสนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมนสนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่6กรกฎาคมนี้กองประชุมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกครั้งทำอิฐจัดขึ้นอยู่นครหลวงเซอร์เนลประเทศสวิสมีผู้ต่างนาจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 1,500 คนเพื่อแลกเปลี่ยนคำเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความเห็นในพิธีเปิดกองประชุมครั้งนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพร้อมได้รับการพัฒนาด้วยความไวที่น่าตื่นตกใจซึ่งปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าพวกเขาจะร่วมกันคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือให้ปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองพวกเขากองประชุมครั้งนี้เฮ็ดให้ทุกประเทศล้วนแต่มีโอกาสเข้าร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นครั้งทำอิฐปัจจุบันพวกเขาต้องหันการเข้าร่วมในทั่วโลกไปสู่การเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์มีความปลอดภัยยุติธรรมเข้าถึงได้ง่ายและสอดคล้องกับจริยธรรมหลายกว่าเก่าคาร์ลบุตรมว่ากองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่สีเวียกบุริมสิทธิ์คือโอกาสและผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์การเสริมสร้างความสามารถและทรงวางในของเขตปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสิทธิมนุษย์และการติดตามกฎกาด้วยมนุษย
0: ์ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าโอเปกบวกหรือกลุ่มพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันเสื้อไฟเป็นสินค้าได้ตกลงที่จะเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อมือเมื่อเทียบกับเพดานการผลิตในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากกองประชุมระหว่างอาหรับซาอุดิตรัสเซียอิรักคูเวตกาซัคสถานอัลเจรีและโอมานเพื่อทบทวนสภาพและท่าเอียงของตลาดราคาน้ำมันโลกทั้ง7ประเทศได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่5ของโอเปกบวกเพื่อเฮ็ดให้ตลาดมีเสถียรภาพหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถอนตัวออกจากโอเปกและโอเปกบวกในวันที่1พฤษภาคมปีนี้โดยทั้ง7ประเทศมีกำหนดจะพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อปรึกษาลือระดับการผลิตสำหรับเดือนกันยาปีนี้อีกอย่างหนึ่งทั้ง7ประเทศได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงโดยสมัครใจข้างดับอิด 1,650,000 บาร์เรลต่อมื้อในเดือนเมษายนปี2023และได้ขยายการลดกำลังการผลิตไปจนฮอดท้ายปี2026นี้ ต่อไปเสื้อทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัย
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพสื่อมวลชนลาวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเอาแนวคิดทฤษฎีแนวทางและนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาโฆษณาเผยแพร่สู่สังคมภารกิจดังกล่าวบ่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นกำลังสำคัญในการปลุกระดมแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพและนำพาประชาชนให้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆให้บรรลุผลเป็นจริงดังนั้นสื่อมวลชนลาวจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาในสังคมในเงื่อนไขเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยการเชื่อมโยงบ่มีพรมแดนการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างว่องไวเพื่อติดต่อพัวพันซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนอยู่ในสังคมมันเป็นสิ่งท้าทายต่อแขนงการสื่อมวลชนที่สุดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเวียกงานของตนให้มีการพัฒนาขึ้นตามการขยายตัวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้มวลชนกลายเป็นพาหนะเชื่อมโยงที่สำคัญทางด้านข้อมูลข่าวสารเฮ็ดให้คนเฮาสามารถรับรู้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกและว่องไวสื่อมวลชนยังมีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้ทั่วสังคมได้รับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวทันใจในระยะผ่านมาพรรคและรัฐได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานด้านวัตถุเทคนิคให้สื่อมวลชนไปสู่ความทันสมัยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพค่อยหันไปสู่ระบบดิจิตอลสระเก่าเสียงและภาพมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าสามารถกระจายเสียงและภาพรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตกวมเกือบทุกทวีปเฮ็ดให้คนเสื้อชาติลาวได้รับข้อมูลข่าวสารจากประเทศตนอย่างต่อเนื่องมาฮอดปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้ก้าวไปถึงการแข่งขันเฮ็ดให้คุณภาพดีขึ้นทั้งมีหลายทางเลือกในการสมใส่และนับมือหันไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนหลายขึ้นถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและมีการเคลื่อนไหวอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ถ้าเทียบใส่ความมีห้องต้องการของสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าสื่อมวลชนต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สมคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นหลายด้านโดยเฉพาะการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดและยกระดับวิชาเฉพาะให้พนักงานสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้านคุณภาพและความไวของการนำเสนอข่าวสารผู้รับข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกหลายขึ้นและคาดหวังให้สื่อมีความถูกต้องรอบด้านและทันเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นแห่งกระตุ้นให้บรรดาองค์การสื่อต้องปรับปรุงรูปแบบการผลิตข่าวนำใช้เทคโนโลยีใหม่และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องถึงว่าผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีหลายเวียกงานที่ต้องได้สืบต่อปรับปรุงโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดความรู้วิชาเฉพาะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นสื่อมวลชนลาวต้องสืบต่อบุกบืนปรับปรุงตนเองในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีคุณภาพเนื้อในและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การก้าวทันกับยุคสมัยบ่แม่นเพียงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มานำใช้เท่านั้นหากยังหมายถึงการรักษามาตรฐานวิชาชีพความน่าเชื่อถือและการรับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้สื่อมวลชนลาวสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคใหม่การสืบต่อบุกบืนของสื่อมวลชนลาวให้ทันกับยุคสมัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินไปเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศชาติด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะเฮ็ดให้สื่อมวลชนลาวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพรรคลัฐและประชาชนพร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าอย่างยืนยง
0: ที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันยุคทันสมัยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญุสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
1: แพ็คเกจ1

0: 19สามารถแบ่งปันกันใช้ได้ทั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่าย150นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวธนกร

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำใส่บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
3: ้ใช้เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาชอบแล้ว
2: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมาอ
5: ยู่เมืองลาวใช้แต่เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้ออกอากาศในทางที่รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการเป็นประจำในบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้มื้อนี้ทั้งรายการพวกเราก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากประทานพบพอกันในมื้อนี้สำหรับท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่เนาะบ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่ารับฟังผ่านทางเว็บไซต์รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดแจ้งมาได้เติมเนาะการรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณชัดเจนหรือบ่หรือว่าอยากรับฟังการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทั้งเพจของทั้งเพจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่ามิตรรายการทางใดทีนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าติดตามได้เนาะผ่านทางเว็บไซต์ www.lac.gov.la และเข้าสู่ในจางทางรายการมื้อนี้ท่านผู้ฟังจะพาประธานไปรับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเวียงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นก็มาบอกช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และผัวพันเวียงงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เนาะ021-260-283นอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนเป็นเบอร์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการทานใดที่มีความสนใจก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้เบอร์โทรแมน1602เด้อมีรายการสำหรับพ่อแม่พี่น้องทานใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะในมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังตอนต้นรายการพวกเขาก็มีข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังและนอกจากนั้นระยะสุดท้าย

0: ของทางรายการก็มีสารณหู้นำมาฝากซึ่งจะเป็นสารณหู้หัวข้อใดนั้นท่านสามารถรับฟังได้ในระยะสุดท้ายของทางรายการตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการกันก่อน
1: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
2: มีหยังเน
1: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
2: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
1: เอ้าเป็นหยังมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
2: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
1: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
2: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทคอตลกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านใดที่มีความสนใจเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์สายด่วนกเมน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้และอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเมื่อนี้นำเสนอในมาตรา1และมาตรา2ในมาตรา1นี้ก็เว้าถึงจุดประสงค์สำหรับข้อตกลงฉบับนี้ก็ได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ของประกอบการจัดตั้งบุคลากรแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามและกวดการเวียกงานหลักทรัพย์ให้มีประสิทธิผลแน่ใสพัฒนาตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนอกจากนั้นมาตรา2ก็ได้เว้าถึงที่ตั้งภาระบทบาทซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่าสคคสมีสื่อเป็นภาษาอังกฤษแมน Lao Security Commission Office เขียนเป็นตัวอักษรย่อว่า LSCO แมนกงจักรัฐที่มีฐานะเทียบเท่ากลมเป็นทั้งองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานวีซ่าเฉพาะแมนอยู่ภายใต้การซี้นำน้ำพาโดยกงของคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ส่วนการเคลื่อนไหวเวียกงานการจัดตั้งด้านการเมืองแนวคิดและงบประมาณแมนยูภายใต้การนำพาของธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานหลักทรัพย์เพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนไหวเวียกงานดังกล่าวมีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายกฎระเบียบและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอกว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
1: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
1: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไสยสถานนครหลวงวิจันทน์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศในมีรายการได้รับฟังเป็นประจำเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ในมาตราที่3ได้เว้าเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งหน้าที่และขอบเขตสิทธินี้ท่านผู้ฟังมีคือ 1. คนคั่วเสื่อมซึมและกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เกี่ยวกับเวียกงานที่พัวพันถึงภาระบทบาทก็คือความรับผิดชอบของตนเพื่อหันเป็นแผนงานโครงการและแผนการละเอียด 2. คนคว้าเกี่ยวกับการสร้างและปรับปรุงกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันเทิงพิจารณา 3. คนคว้าประสานงานวิธีการและรูปการในการโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายแผนยุทธศาสตร์กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานลักทรัพย์ให้แก่มวลชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 4. คนคั่วขึ้นแผนงบประมาณประจำปีและแผนความต้องการด้านบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพื่อเสนอต่อคันถึงพิจารณาหับห้อง 5. คนคั่วการเสนอขออนุญาตจุสัวขาวหรือวายกเลิกการออกจำหน่ายหลักทรัพย์พร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของบริษัทออกจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณา 6. คนคว้าการเสนอขอสั่งตั้งจุสัวขาวและยกเลิกกองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มของหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวกองทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าว 7. คนคว้าเสนอขออนุญาตดำเนินธุรกิจจุสัวขาวหรือถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์สาขาและหน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทางติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าว 8. คนคว้าการเสนอขอรับรองการเคลื่อนไหวธุรกิจจุสัวขาวหรือถอนใบหับห้องการเคลื่อนไหวธุรกิจของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินธนาคารดูแลทรัพย์สินบริษัทกวดสอบบริษัทจะลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์พิจารณาพร้อมทั้งติดตามกฎกาการเคลื่อนไหวของภาคส่วนดังกล่าวท่านผู้ฟังที่เคารพนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นขอตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง ั้งและการเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นำเสนอในมาตราที่3เว้าถึงนาทีอิงใส่ในหมวดที่2ท่านผู้ฟังนาทีและขอบเขตสิทธิ์มีรายการทานใดทีได้หับฟังผ่านไปแล้วถ้ามามีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เนาะเบอร์โทร021-260-283ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ทันได้หับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: เดียว
1: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได
2: ้ wow. วะเป็นได้เลยล่ะ
1: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
2: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
2: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ป้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
2: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ใส่เงินกีบโทรดังซ่านทักษาค่าปลดปานเงินกีบลาวขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมวลซื่นจางทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็นำเอาสารณฮู้มาฝากมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อคุณประโยชน์ของหมากกล้วยหอมดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังหมากกล้วยหอมนี่ดีต่อสุขภาพทางกายเนาะเพราะว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดหมากกล้วยหอมมีกรดอะมิโนประเภททริปโตเฟนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่จะช่วยในการกระตุ้นเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเฮ็ดให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนอกจากนั้นก็ยังช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายเพราะว่าหมากกล้วยหอมนี่มีวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญที่ดีต่อขบวนการผลิตพลังงานภายในร่างกายนอกจากนั้นท่านผู้ฟังหมากกล้วยหอมยังมีไฟเบอร์สนิทที่สามารถเฮ็ดให้การขับถ่ายนี่สะดวกขึ้นและหมากกล้วยหอมก็ยังช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดน้ำหนักได้ท่านผู้ฟังและก็ยังมีวิตามิน A เบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญและบำรุงสายตานอกจากนี้ก็ยังช่วยในเรื่องการย่อยอาหารเพราะว่าหมากกล้วยหอมเนาะจะมีกากอาหารที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนี้ได้เป็นเอิ้นว่าความคล่องแคล่วได้หลายขึ้นนี่ก็คือสารณฮู้จากทางรายการพวกเขานำมาฝากบรรดาทานเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของหมากกล้วยหอมเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วขอบใจมิตรรายการทุกๆคนที่ติดตามรับฟังและต้องขอขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ปิดท้ายรายการให้ทานได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการสั่งตั้งตาแสงเป็นการพันขยายมติของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่11ว่าด้วยการสืบต่อยุ่งแหงพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่ล้องเลิกสั่งการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกเสิงและหอบด้านในการนำพาของภาคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและบ้านเป็นการจัดตั้งชุมชนท่านกองพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานของรางและอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียวกันมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60ส่วนห้อยของจำนวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงกว่ำเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและรับรองตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: รายการ
3: Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
2: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

0: และก
1: ็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มาพบกันมื้อนี้อยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยพบกันมื้อนี้กลางอาทิตย์กันอีกแล้ววันพุธที่8เดือนกรกฎปีคศ2026พศ2569มากับเพลงสากลมันม่วนเนาะบ่จะเป็นเพลงซาเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่สามารถแนะนำเพลงสากลมันม่วนกันเข้ามาได้ที่0305787052เป็นยังไงการแข่งขันบานโลกในค่ำคืนที่ผ่านมาถือใจกันหรือบ่ท่านผู้ฟัง

0: drum, this thing is called The Superman คู่การแข่งขันระหว่างอาร์เจนตินาและอียิปต์ And now you know it Is it true that you want แข่งมวนแข่งมันกันมันบ่ท่านผู้ฟังผลการแข่งขันก็คืออาร์เจนตินาชนะไป2อัน3ประตูต่อ2เนาะชนะทีมชาติอียิปต์ไปเข้าไปพบอีกทีมหนึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์สามารถเอาชนะทีมโคลอมเบียด้วยการจุดโทษเนาะและสำหรับพ่อ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าได้ครบกันแล้วเนาะโดยเฉพาะแมนคู่ฝรั่งโมร็อกโกสเปนเบลเยียมนอร์เวย์อังกฤษและอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็เป็น8ทีมสุดท้ายที่จะมีการแข่งขันกันเพื่อไปเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนาะหลายๆคนคงจะได้ติดตามกันแล้วเนาะสำหรับผลการแข่งขันในค่ำคืนที่ผ่านมา
1: Yeah, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
0: เอาเป็นว่าให้มาทักทายกันสักก่อนหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะ
4: We are ready.
8: We are ready too.
0: สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่าใดใดของซากิล่าและนี่ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่เปิดตัวการแข่งขันบันทึกโลกประจำปี2026 FIFA World Cup 2026

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหลาชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหลาชลคมชลคมของคนเหลาเพื่อสังคมเหลา
1: ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้
1: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้อแฮ่วะอีหลีวะ
4: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงแบบซาซาซึ้งๆกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I smile when I think of you หรือว่าข่อยยิ้มเมื่อข่อยคิดฮอดเจ้า

็ถือว่าผ่านไปตื้มอีกหนึ่งเพลงเนาะ Every morning feels a สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I smile when I think of you You walk into my mind like ว่าค่อยยิ้มยิ้มแบบมีความสุขเนาะเมื่อได้คิดฮอดเจ้า I smile because of youค่อยยิ้มค่อยยิ้มเพราะเจ้าสำหรับคนที่ว่ากำลังมีความหักตกอยู่ในความหักเนาะ Feels warm and true. เพลงนี้กำลังเฮ็ดให้คนมีความหักนี่ซึ้งใจหลายเหมือนบ่ I smile when I think of you เป็นเพลงจังหวะซาซาซึ้งๆ You made my quiet heartเก็บมาฝากมาต้อนกันกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz Smile when I think of you Like the sky turns blue in the rain และสำหรับการแข่งขันบอลโลกประจำปี2016ก็ถือว่าได้8ทีมสุดท้ายเข้าไปซิงไซกันเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนาะสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนี่จะมีการแข่งขันกันเริ่มวันศุกร์ที่10นี่มื้อนี้วันพุธมื้อนั้นประหัสก็ถือว่าพัก2มื้อเนาะท่านผู้ฟังว่าคู่จะมีการแข่งขันกันในวันศุกร์นี่ก็เริ่มกันที่วันศุกร์ที่10เนาะประเทศฝรั่งและโมร็อกโกวันเสาร์ที่11ก็คือคู่สเปนและเบลเยียมและวันอาทิตย์ที่12นี่มี2คู่นั่นก็คือนอร์เวย์เจอกับอังกฤษและอาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวเบิ่งคู่แข่งขันกันในรอบ8ทีมนี่ส่วนใหญ่จะเป็นทีมอยู่ในลบเป็นส่วนใหญ่เนาะบ่ว่าจะเป็นฝรั่งโมร็อกโกเบลเยียมสเปนหรือว่าอังกฤษนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ทีมจากอเมริกาใต้ทีมเดียวก็คืออาร์เจนตินาเข้าผ่านทั้งเป็นแซมเก่าในปี2022ที่ผ่านมาบ่ฮู้ว่าอาร์เจนตินาจะเข้าไปป้องกันแซมได้หรือบ่เนาะติดตามกันเบิ่งส่วนว่าดาวซันโวที่นำสูงสุดหรือว่านักเตะที่ยิงได้หลายที่สุดในการแข่งขันบอลโลกครั้งนี้ก็คือลีโอนีล เมสซี่ทีมชาติอาร์เจนตินาที่ยิงนำหน้ามู่ไป8ประตูหรือว่า8หน่วยรองลงมากับแมนเออร์ลิงฮาลันจากนอร์เวย์คีรันเอ็มบัปเป้7ประตูจากฝรั่งและแฮร์รี่เคนจากฝรั่งจากอังกฤษเนาะ6ประตูนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวการแข่งขันบอลโลกประจำปี2026ย่างเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายติดตามกันไปเนาะเสียให้ม่วนให้มันให้เป็นเกมกีฬาบ่แม่นให้เป็นการพนันนี่เนาะให้ระมัดระวังกันไว้เด้อท่านผู้ฟังและเฮาก็มาอยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว Every heartbeat sings like it wants you to So here's เนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวทุรคมแจกโชคใหญ่มูลค่าสูงถึง2ตื้อกีบแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปีเนาะสำหรับใครที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปรุ่นรับเอารางวัล100ล้านกีบแจกกันทุกๆเดือนซึ่งท้ายปีจะมีการแจกรางวัลใหญ่มูลค่าสูงถึง 1.4 ตื้อกีบอย่าล
ืมสมัครแพ็คเกจกันคักๆเนาะท่านผู้ฟังสําหรับเครือข่ายของเราตุลคมก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรให้แก่ลูกค้านั่นเองเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีก็เรื่องแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตแล้วอย่าลืมสมัครกันแพ็คเกจแบบคุ้มภายในครอบครัวก็คือ Family Package จากลาวโทรคมมี2แพ็คเกจให้เลือกนําใช้กันแพ็คเกจที่1 100,000 กีบนําใช้ได้1เดือนได้ data 45กีบได้นาทีโทร100นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์และอีก1แพ็คเกจ 150,000 กีบได้ data 70กีบได้นาทีโทร150นาทีและสามารถแบ่งปันกันใช้ภายในครอบครัวได้ทั้งหมด5เบอร์นี่ก็เป็นแพ็คเกจสุดคุ้มจากลาวโทรคมเป็น Family Package สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวระยะอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้ระมัดระวังกันเรื่องของสุขภาพเนาะระยะก่อนอากาศเพิ่นก็ออกแจ้งเตือนในยามนี้จะมีฝนตกหนักบางท้องถิ่นก็หนักบางท้องถิ่นก็เบาบางเดินทางไปทั้งใดมาทั้งใดให้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะแม่นการขี่รถขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้ถ้าไปเขตเหนือแน่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของอาจจะมีดินสไลด์ลงมาขวางเส้นทางที่กำลังเดินทางอยู่ก็เป็นได้เนาะติดตามข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์หลายๆบ่อนหลายๆสถานที่นี่ก็เริ่มมีน้ำท่วมกันแล้วเนาะซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากพายุไม่สักที่พัดขึ้นฟังอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วก็พัดเข้าไปที่ทางภาคใต้ของประเทศจีนซึ่งอาจจะอยู่ใกล้ๆกับชายแดนประเทศลาวเฮาเช่นเดียวกันเนาะโดยเฉพาะแม่นเขตนานหนิงที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอย่างนักเนาะทางบ้านเฮาก็กำลังติดตามมวลน้ำที่อาจจะไหลลงมาสู่แม่น้ำคองอาจจะเหตุให้น้ำคองเพิ่มระดับขึ้นตื้มอีกเนาะนอกจากน้ำคองเพิ่มระดับขึ้นตื้มแล้วสาขาแม่น้ำคองก็อาจจะเพิ่มระดับขึ้นตื้มให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมกระทันหันนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 103.7 MHz

ฟังเสียงโคโซกเว้าหลายแล้วเนาะมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยสำหรับเพลงนี้มีชื่อเพลงว่า Echo of Us ของ Justin Bieber กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz และลาวตุลคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวตุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัล

0: ่วมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
0: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: นี่ตุน
4: หือ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โ
3: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จําเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สําหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
4: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
5: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวToday I don't feel like doing anything I just wanna lay ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปอีกแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยของ Bruno Mars The Lazy Song กับรายการ California Music 103.7 MHz

จาก The Lazy Song มาต่อกันที่เพลงของ Ed Sheeran สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Bad Habit หรือว่านิสัยบ่ดีอยู่กับลาวทุลคมคล้ายๆนับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

แล้วก็ผ่านไปตึมอีกหนึ่งเพลงของเอสลันกับรายการ Colorful Music ฮ้อย 3.7 MHz สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Bad Habit หรือว่าแปลเป็นภาษาลาวก็คือนิสัยบ่ดีเนาะผู้ใดเป็นคนนิสัยบ่ดีและอยู่สิเข้าไปใกล้เนาะแม่นบ่ตามคำสอนของพ่อของแม่ของครูบาอาจารย์หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเนาะบางครั้งบางคราวก็บ่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็เฮ็ดแบบหลับหูหลับตากันเข้าไว้เนาะแม่นบ่กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะแจกกันทุกๆเดือนแจกไปจนฮอดท้ายปีสำหรับลูกค้าลาวโทรคมที่ว่าสมัครอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจสำหรับ 100,000 กีบขึ้นเมื่อรุ่นหับเอาของรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนถึงท้ายปีจะมีการแจกรางวัลใหญ่สูงถึง 1.4 ตื้อกีบถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าจากลาวโทรคมครบรอบ30ปี

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวจระคมจระคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
2: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ตึ้มเงินเซเบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
5: ตึ้มแอปเอ็มเซอร์วิส
6: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
5: ตึ้มแอปเอ็มเซอร์วิส
7: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
5: ตึ้มแอปเอ็มเซอร์วิส
8: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
5: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
9: โอ้ว้าวคักแท
10: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
8: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
10: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
11: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงประธานประเทศเน้นนักว่าเคียงคู่กับการปฏิบัติวลัยแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและลดผ่อนความทุกข์ยากของประชาชนที่สภาแห่งชาติจะมองเอาในไวๆนี้เฮียคงให้ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลหีบฮ้อนคนคว้าปรับปรุงระบบสวัสดิการและปฏิรูประบบเงินเดือนของพนักงานรัฐกรทหารตำรวจให้สมคู่กับระดับค่าของชีพในแต่ละระยะในโอกาสอบรมโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อบดินมณีท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวเน้นหนักเติมว่าเพื่อประกันชีวิตการเป็นอยู่ของพนักงานเห็นให้พนักงานมีความอุ่นเอียงทุนเทียงสามารถทุ่มเทเหื่อแห้งสติปัญญาให้การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างเต็มส่วนเพื่อเป็นการประกอบส่วนแก้ไขการสลัดบังดวงจำกัดปรากฏการสมองไหลในทันเทพนักงานท่านทองรุ่นศรีสุริตเน้นหนักถึงว่าขอให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคที่หาพิศอบเก็บกรรมคำเพ็ญของผู้เทนเพื่อสืบต่อปรับปรุงห่างมติดังกล่าวให้มีเนื้อในครบถ้วนกะเกียมรายงานโตกองประชุมกรมการเมืองร่วมกับคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคพิจารณาก่อนนำเข้ารายงานโตกองประชุมคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคในเดือนสิงหาคม2026นี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: พวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
1: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
0: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
0: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
2: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำล้านมวลสื่น
4: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไข

0: ตังช่งกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเราเคยได้ยินเจ้าจุ่มเจ็บหันเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเขาในแม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน์น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
2: ้เอาพบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธแต่ได้พี่น้องเอ้ยวันพุธมืดมื้อกลางอาทิตย์และว่าซั่นซะเป็นมื้อวันที่8กรกฎาคม2566เป็นมื้อแฮม9ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปานอบ่าวนาสาวเฮากลางอาทิตย์พอดีมื้ออื่นมื้อก็จะเข้าสุภาษสุขเศร้ากันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นแหละการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างประยุทธ์ยั่งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเรากับเปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเหตุใดก็ต้องคำนึงถึงตัวรถกฎหมายเด้อพี่น้องเด้อกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ในกระท่อมเมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัตินั่นแหละหมอบรรดาเสียภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้ยาลาเหลืองตัวนี้นะเด้อค่าขายง่ายมืออันใดก็ดีค่าขายสิ่งถือกฎหมายสิ่งผิดกฎหมายบ่ค่าบ่ขายฟินกัญชาเฮโรอีนโมนีบ่ใกล้สิ่งอบายมุกว่าซั่นซะจงพร้อมพากันค่าขายถือกฎหมายกันแล้วกันเนาะพี่น้องเน
0: า
2: ะ
0: มีรายการที่อยากแพงทุกท่านมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเนาะเรื่องวิกฤตที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื้อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชราเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษบอกว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายได้พี่น้องเลยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยเป็นเลือดนี่เด้อมันสี่แลนไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจอ่ะนะมันโมเมนต์แต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นล้านหรือครอบครัวเบิ่งแยงก่อแทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เราต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อเฮ็ดให้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับ ชุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงเหน่งตนเหน่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเฮ็ดให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24 ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อเ
2: ขามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3-6 เดือนอย่าฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันมาในท้องเหลืองน้ำยาวิเศษแต่ข่าวดึกดำบรรพ์พุ่นแหละยังมีสายกำพอยทุกจนที่สุดผู้หนึ่งเบ้อนิทานเรานี่ส่วนหลายก็มีแต่กำพากับกำพอยพ่อแม่ตายป้าใจเท่ายังน้อยแหละแต่บ่ฮู้สิไปซอกหาอาหารการกินตัวเองได้เท่านี่ก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นโอ้ขันบ่ซอกอาหารได้หักใหญ่ขึ้นเองใหญ่ขึ้นมาย้อนอาศัยชาวบ้านอาหารชาวบ้านชาวเมืองบิแบงให้อยู่ให้กินเล็กน้อยก็ไปขอทานน้ำผู้หังมีก็ถือค่ายดาไอเนี่ยเป็นคือจังซั่นให้คนขอทานนี่ไปส่วนหลายหมู่มักค่ายมักดาขันไปขอทานน้ำเหือนผู้ทุกข์ยากเพิ่นก็ว่าบ่พอกินเมื่อถูกป้อยดาแขกหน้าแขกตาเขกหน้าเขกหลังคือจังซั่นถ้าก็คึดอายแล้วแนวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คึดจักอายจึงขึ้นอยากไปทางให้ปลูกข้าวกินเองแล้วบัดนี้คันสิไปเฮ็ดให้แท้ๆเท่าก็บ่มีผ้ามีขวัญมีแต่สองมือเป่าเครื่องของทั้งหมดที่มีอยู่ในตู้ตองของเท่านั้นก็แม่นหน้าเก๊กอันเป็นมูลมังที่พ่อเพิ่นปะไว้ให้ไว้เสื้อสายจีนบ่นี่มีฮอดหน้าเก๊กหน้าเก๊กนี่หมายว่าอาวุธล่าเนื้อประเภทนึงเป็นด้ามคือปืนแล้วก็มีคันเน่งว่าซั่นซามีเสือกจองเป็นห้องวันหนักเก็กบ่แมนอาวุธของจีนเด้หนักเก็กมาหน้าเฮาใส่ลาเนื้อถ้าอยากเอาหน้านี่ไปลาเนื้อมาแลกข้าวกินก็บ่ได้ พอลูกหน้ามีเพียงลูกเดียวเท่านั้นโอ้จะหาผ้ามาเหล่าลูกหน้าตื้มนี่ก็บ่มีแล้วโอ้ยคือมาทกมันยากแท้ไปขอเขาขอนำบันเมืองเพิ่นกะดากะสั่งบ่ได้ดักแบบนี้เฮาต้องไปเฮ็ดหน้าเอ็งแหละฮะจะมาเบิ่งลูกหน้าเฮานี่ก็คือว่ามีดอกเดียวสิเอาหน้านี่ไปจำไปขายกินข้าวกับบ่เป็นเนาะเฮานี่ก็ได้โอ๊ยจะแม่นทกมันยากเด้พ่อแม่ผลิตมาแล้วก็ตายปะจมอยู่เดียวเด้พ่อแม่เพิ่นผลิตเพิ่นมาตายปะเพิ่นเมื่อนึงเท่ากำพลอยนี่ก็ไปขอทานนำเฮือนเจ้าบ้านและเฮือนนายบ้านก็ถือให้ดาตามเคยแต่เธอนี่นี่มันได้ไล่เท่ากำพลอยให้หนีจากบ้านพุ่นแล้วบักกำพลอยกี่ถูกกี่ยากบักเสือกินหัวมันยังสมปีดาแล้วแต่ตัวนี้ไปมึงอย่าได้มาเฮือนกูให้เห็นหน้าอีกเนอะว่าสัตว์โอ้ยบักผีกินหัวมึงเอ้ยมึงจะมาอีกใครแนวบดาเมียผีกินหัวเมียมึงบ่ต้องมามึงขี้ทุกข์ขี้ยากมึงขี้ข้านนะคอยบ่มีอยู่มีกินนะนี่มึงหนีจากบ้านนี่ซะกูเป็นนายบ้านนี่ก็เมื่อยเบิ่งมึงแล้วได้นี่บักอันนี้บักเสือกินหัวมึงโอ้ดาสมปีให้ไล่หนีจากบ้านเท่ากำพลอยทั้งย่านทั้งอายแล้วนายบ้านสมไว้ให้เนาะบ่แม่นคนอื่นคนไกลก้มหน้าจากบ้านไปเท่าแบกหน้าเข้าไปป่าผู้เดียวซะแล้วได้ย่างไปย่างไปบ่ฮู้ว่าจะไปทางใดและจะไปเฮ็ดหยังแล้วก็ย่างไปด้วยความอิดเมื่อยห่อยแห้งที่สุดหิวโหยอีกพร้อมท่าจึงเซาเอาแห้งซอกหากินมากไม่พออุ่นท้องอุ่นไส้แล้วย่างต่อไปจนฮอดมื้อที่3มื้อที่4มื้อที่5เกือบเข้าอาทิตย์ท่าเห็นนกเข้าตัวหนึ่งบินมาจับงาไม่ตำตำเท่าก็คือว่าอึดหิวมาโดดนานแล้วต้องยิงนกตัวนี้คิดแล้วเท่าก็ยกหน้าขึ้นเพื่อจะยิงเอานกตัวนั้นโอ้เมื่อขัวออกมาอยู่ในนกตัวนั้นเห็นเม็ดข้าวเปลือกเต็มอยู่ในเนียงหันเนียงนกก็จึงท่อนเอาเม็ดข้าวนั้นเมียนไว้แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปใส่แล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปใส่อีกแล้วก็ซอกเอาก้อนหินอันแหลมคมมาตัดเป็นไม้ล่ะตัดเป็นก่อไม้ล่ะเนาะตัดก่อไม้ไปซอกเอาบางหินพร้อมไข่แน่แถวนั้นมันผ่าหลายยิงได้นกคัวนกแล้วก็ได้ข้าวเปลือกมักท่อนไว้แล้วก็ไปซอกเอาก้อนหินอันแหลมคมมาตัดก่อไม้สีเอาไฟจุดให้แล้วแบบนี้ได้เอาก่อไม้เอาไม่แห้งมาสีแล้วเอาไฟแล้วให้เป็นไฟขึ้นแล้วสีจนเท่าไรข้าวแตกหมดแล้วเพื่อจุดให้ทวาปิ้นแล้วก็ซักเข้าเปลือกเนียงนกหันลงใส่สะละได้เป็นก็อย่างสั้นได้เข้าอยู่เนียงนกแล้วก็ทอนไว้นับเม็ดได้อยู่ดอก5ชิเม็ดปานนั้นที่บ่แล้วก็หาวิธีถากทางเฮ็ดผืนให้ขึ้นมาสะละได้บัดนี้ย้อนกำพลอยดูมันบวรบัตรหักษาดีให้เข้าก็ขึ้นเขียวงามโอ้บ่ใส่ฝุ่นอีกได้ใส่ธรรมชาติบ่ใส่สารเคมีแล้วก็ทอกห่วงงามได้เข้าแล้วก็ได้กกงามยอดเนี่ยงามเก็บเกี่ยวเท่าก็หูดเอาเม็ดเข้าทั้งหมดเมียนไว้ถึงจะหิวปานใดเท่าก็บ่กินจักเม็ดนะเพราะว่ายังเฮ็ดได้หน่อยอยู่เด้พอเท่าคิดว่าคันเม็ดนึงมันจะกลายเป็นข้าวหลายเม็ดเด้หลายกระบุงไปภายหน้าเมื่อได้เข้าที่เกี่ยวหน่อเก็บเกี่ยวได้เหลือแนวข้าวปลูกที่จะปลูกให้กุ้งกินเป็นปีแล้วก็จึงกินเท่ากำผ้าหากินมากไม้และมันป่าเพื่อเกี่ยมทางให้ในปีต่อไปได้เข้าได้นำจังสิกสิบลายปันได้เขาต้องเก็บอ่อมไปก่อนเพราะว่าเม็ดหนึ่งนี่ปลูกลงไปมันก็จะได้ลายเม็ดปีได้มันได้หลายเฮาจังค่อยสิกินข้าวตอนนี้อดซะก่อนกินมักใหม่กินมันป่านี่แหละเพื่อให้มีแห้งเล็กน้อยจังค่อยทางตึมว่าซั่นน่ะจมอยู่ผู้เดียวปีต่อมาเท่ากำพลอยกระถางให้ได้กว้างกว่าเก่าแล้วสามารถปลูกข้าวเปลือกที่เราเก็บไว้หั่นทั้งหมดเมื่อฮอดยามเก็บเกี่ยวปีนี้ข้าวของเท่ากำพลอยก็สุกเหลืองเต็มไห้แล้วเว้ยเหลือจากเอาเป็นข้าวปลูกแล้วเท่าก็กินผู้เดียวทั้งปีก็บ่หมดห่วยตัวผู้เดียวเมียก็บ่มีเนาะ ฉะนั้นท้าวจึงถางให้กว้างกว่าเก่าหลายลบหลายตาวหลายทบเพื่อปลูกข้าวเปลือกที่เหลือกินทั้งหมดดังนั้นให้ของท้าวกำพลอยจึงกว้างสุดสายตาเลยปีต่อมาท้าวก็เกี่ยวเข้าได้หลายได้หลายพิลึกพิลือว่าสันซะจนบ่มีบ่อนเมียนบาทนี่เอาจึงได้ทอกเมียนไว้ตามโกนไม้ใหญ่โกนหินไปซะแหละมันบ่มีบ่อนไว้ได้บ่มีไม้เฮ็ดเล่าพงหินยายกันไปอยู่อ้อมแอมให้ละอยู่บันไดก็เต็มแต่ข้าวเปลือกของเท่ากำพลอยแต่ละมือเท่าต้องเฝ้ายามบ่ให้สัตว์สาวะสิงมาทำลายข้าวเปลือกของตนซะแล้วบัดนี้โอ้ยเฮ็ดหลายก็บ่แม่นบ่แม่นเนาะเฮาเอาไว้นำโกนไม้โกนตอกนี่แล้วก็สิได้จับเบิ่งน่ะสัตว์ตัวใดมาหาวีซะกินข้าวเฮาจะฆ่ามันเม็ดจมอยู่เมื่อหนึ่งเท่าพบเห็นฝูงนกจอกพร้อมลงกินข้าวอยู่โกนหินใกล้เถียงไห้ที่เราเข้าไปไว้เท่าจึงเว้ากับนกจอกว่าเออฝูงนกจอกเอ้ยเฮ็ดได้เนาะพวกเจ้าจึงมาลงกินข้าวของข้อยเจ้าบ่ฮู้บ่ว่าข้อยนี่น่ะทุกข์ยากห้าผ้าห้าควันจะเฮ็ดให้ก็บ่แม่แต่ก่อนข้อยยังบ่มีเม็ดข้าวเม็ดนึงเพื่อมาเป็นแนวเมื่อค่อยออกแห้งเอาหินทางผ้าต่างควันเฮ็ดให้ด้วยควันลำบากเมื่อได้เข้ามาพวกเจ้าพัดอยู่ทางกินโดยบ่บอกค่อยนอบ่ขอบบ่เล่านอยิ่งตายซะบ่อย่าฆ่านกตายก็ปานนั้นโอ้นกที่เป็นหัวหน้าฝูงอ่ะแล้วไอ้นี่นกปากเป็นได้นี่ได้นกที่เป็นหัวหน้าฝูงนี่ตัวอ้าวตุ้ยคนหมู่ในน้อยหนึ่งปากเป็นก็เลยตอบไปว่า
4: อ๋อเท่ากำพลอยผู้ดูมันเอ้ยถึงเนี่ยเองค่อยก็ดีผิดเจ้าเนี้ยพ่อให้เจ้ายกโทษให้ค่อยได้ทอนขออนุญาตให้ฟุ้งค่อยได้กินได้ทอนบ่มีตีนมีมือเฮ็ดแค่มีแต่ศพแหลมๆจิกเอานี่แล้วเพราะว่าค่อยเฮ็ดบ่เป็นคือเจ้าแล้วค่อยจะแต้วปุ่นแทนคุณเจ้าตามไผลั่งดอก
3: เด้นกจอกมาแต่หลวงพระบางพุ่นเด้ได้ยินนกว่าในนั้นเท่าก็คิดเห็นยามตัวเองอึดหิวข้าวขอกินข้าวน้ำเพลินก็ถือค่ายถือดาก็บ่ดีใจจึงอีดูตนพวกนกน้อยหู้ความฝูงนั้นแล้วบาดนี้เราก็ป้าให้นกกินข้าวจนเต็มอิ่มแล้วเบิ่งไอ้ใดก็ท้องโสดนกขนจนพึ้งพละอิ่มหลายก่อนจะหนีไปนกโตเป็นหัวหน้าฝูงก็ได้มอบเม็ดข้าวคำหนึ่งเม็ดให้เท่ากำพลอยและบอกว่า
4: เท้ากำพลอยเอ้ยผู้มีคุณเฮาขอมอบเม็ดข้าวคำประเสริฐนี้ให้เจ้าเพื่อต่อบุญแทนคุณของเจ้าเนอให้เจ้าเอาเม็ดข้าวคำนี้ไปไว้นำเข้าอยู่โกนหินนั้นแล้วเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าประสงค์ทุกอย่าง
3: ว่าแล้วฝูงนกก็พากันบินพรับนี่แล้วเข้าในป่าเท้ากำพลอยก็เอาเม็ดข้าวคำนั้นไปวางอยู่กับข้าวเปลือกอยู่ในโกนหินโอ้เม็ดเดียวเป็นคำไว้เหลื่อมมาบคำแท้อีกคำเก้าจุดเก้าท่านใดเข้าที่เต็มโกนหินอยู่นั่นก็ได้กลับกลายเป็นน้ำใสจิ้งลิ่งแล้วโอ้โกนไม้น้ำใสเฮ็ดให้ท้าวกำพลอยนี่ตกใจว่าปลดบ่อยเอาเม็ดคำเข้าที่เป็นเม็ดคำไปวางใส่แล้วเข้าเปลือกอยู่ในโกนหินนั่นกลายเป็นน้ำใสเย็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียดายเข้าที่สุดเข้าอยู่ดีๆกลายเป็นน้ำเว้ยแต่เมื่อคิดเห็นคำเว้าที่นกบอกจึงกอบน้ำนั่นจึงกอบน้ำนั่นมากินคิดถึงคำนกบอกแล้วก็กอบเอาน้ำนั้นมาดื่มมากินลองเบิ่งสองสามกืนโอ้ท่านใดนั้นก็รู้สึกว่าตนเองมีกำลังแห้งพิเศษโอ้น้ำแสกกำลังเสือโคงบุญยักษ์หูเข้าไปเลยโอ้คือว่าแข็งแหงพิเศษขึ้นมาลดปึ้งปังก็ได้เท่าก็ได้ได้ว่าขึ้นอยากได้ฮอดเมียพลบาทนี่มันมีแหงเนาะถ้ามีความดีใจหลายแล้วก็กลับไปก้มซองเบิ่งเงาตนเองอยู่ในน้ำนั้นก็เห็นว่าหันตนหันก็เป็นผู้มีความจบความงามเนื้อหนังมังสังซอใส่และก็ล่ำสันที่สุดเออหน้าก็เกี้ยงออกหลังจากได้กินน้ำนั้นเกี้ยงปั่นใส่ครีมแก้ฝ่าถือคุณนะว่าสันสะสิวก็บ่มีความดำเลื่อมเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็หมดไปผิวพรรณเป่งปังซอใสล่ำสันล่ำสันก้ามกึกแล้วว่าสันสะเป็นผู้งามแล้วว่าสันสะเนาะในปัตตภี อยู่มาเมื่อหนึ่งมีนายพานผู้หนึ่งได้เป้ฟานสองตัวกลับบ้านโอ้อายนี่ไปล่าฟานมาไว้แบกฟานใส่หลังพุ่นแล้วสองตัวไว้กลับบ้านย่างกายมาพ่อโกนหินบอนมีน้ำคำของเท่ากำพลอยนายพานโบหูเรื่องอย่างจึงกอบกินน้ำแก้หิวคือกันบัดนี้ทั้งฝ่ายน้ำเข้าปากแล้วก็ล่างเลือดติดอยู่หนังฟานนั่นอีกพอตกใส่หนังฟานน้อยหนึ่งเท่านั้นฟานทั้งสองตัวก็คืนแล้วแล้วก็พูดลุกแล่นเข้าป่าพรับหลดโอ้น้ำวิเศษเนาะนายพานเสียดายฟานจึงแล่นไล่น้ำไป
4: โอ้ยไปเฉยๆไปเฉย
3: ๆแล่นน้ำแล้วแล้วรู้สึกว่าตนเองแล่นไล่ฟานอย่างว่องไวที่สุด ไอ้นี่ก็ได้กินน้ำกำลังเสียโครงคือกันแต่ก็ยังบ่ทันฟานทั้งสองนายพันไล่ติดตามฟานไปสองตัวนั้นไปจนฮอดเถียงไห้ของเท่าพลอยเท่ากำพลอยได้บาทนี่นะแล่นไปฮอดพุ่นคันถามหากุ๊กไปสาเหตุก็ฮู้ว่าน้ำวิเศษบนนั้นแม่นน้ำเม็ดเข้าคำของตนเอาให้คนหรือสัตว์ตายแล้วกินแล้วก็จะคืนมาคนเหอให้กินแล้วก็จะเป็นคนจบคนงามคนอ่อนเพียเปียร้อยกินแล้วก็จะแข็งแหงขึ้นโลดว่าสันสักเท่านายผ่านนี่ได้
4: มันเป็นอะไรหรอเห็นฟ้านเขาแล่นมานี่บ่เนี่ยไล่น้ำกินเนี่ยก็บ่ทันเว้ยป้าข่อยเราคือว่าแข็งแห้งขึ้นแล่นก็ไว้จะบ่ได้เขาแล่นโอลิมปิกน้ำเขาเนี่ย
3: ว่าซะนะเว้ากับเท่าคำพลอยเท่าคำพลอยก็ได้อธิบายนั่นมันแม่นน้ำวิเศษน้ำเข้าของไข่ได้เจ้าก็ไปกินเนาะเจ้านี่ก็ได้เว้ากันฮู้เรื่องแล้วก็คึดจะตักเอาน้ำดังกล่าวไปอยู่ใส่อยู่เฮือนของตนซะละได้บาดนี้แต่ว่าเอาบ้างไม่ยังมาตักน้ำกะไหลหัวลงบนเก่าบ่ให้เอาเมือไว้เนาะกินอยู่หันดื่มอยู่หันได้ห้ามเอาเมือเมื่อฮู้ว่าเอาเมือบ่ได้แล้วนายพานก็จึงกลับเมือบ้านเมือเมืองแล้วก็เข้าไปทูลพญาได้บาดนี้มีพญาพร้อมได้บาดนี้เข้าไปกราบทูลพญาเรื่องน้ำวิเศษของเท่ากำพลอยพญาได้ยินว่ามีน้ำวิเศษก็มีความดีใจอย่างล้นเหลือหาอันเปรียบบ่ได้เพราะว่าลูกสาวของพระองค์ได้ป่วยมาหลายเดือนแล้วโอ้โถมะเร็งเต้านมบ่จักนี่หรือว่ามะเร็งปากมดลูกบ่ฮู้ป่วยมาหลายเดือนหลายห้อยหมอมาปิ่นมาปัวก็บ่เซาห้อยมะเร็งเนาะที่เซาจังได๋นับมือแต่สินักไปซักไส้ดังนั้นพระองค์ก็จึงเฝ้าตัดสั่งให้คนไปนำเอาเท่ากำพร้าคำพลอยเข้ามาเฝ้าเพื่อสืบถามและขอเอาน้ำยาวิเศษนั้น
4: สู้ทั้งหลายไปเบิ่งดูมันแม่นความนายผ่านว่าบ่ไปสืบมาเอามันมาสิถามเบิ่งมันน้ำวิเศษเด้อมาปิ่นมาปั่วลูกเข้านี
3: ่ว่าซะนี่เมื่อเท่าคำพลอยเข้ามาฮอดแล้วก็พญาเมืองก็เฝ้าเอาคำเอาเงินคำแก้วหลายสิ่งหลายอย่างและหลายแนวแลกเปลี่ยนกับน้ำวิเศษแต่เท่ากับบ่ยอมรับคันเท่าบ่ยอมรับจังซั่นพญาก็ซี้ให้เท่ากำพลอยเบิ่งลูกสาวของตนที่นอนป่วยโซจอยพร้อมจนยังแต่ห่างกระดูกเป็นตาหน้าสงสารเท่าก็มีใจอยู่ดูกูนาจึงขอรับปิ่นปัวให้ช่วงให้เซาก็ได้เอาบั้งน้ำยาวิเศษที่เอาไปหันแห่ตัวมาเพราะว่ามีแต่เท่านี้ได้เอามาได้น้ำมันผู้อื่นเอามาบ่ได้เพราะว่าน้ำนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเราว่าฉันซะเย็นลงใส่ปากของนางทันใดนั้นนางก็พูดลูกนางรู้แล้วโอ้โถน้ำยาวิสน้ำวิเศษอยู่บ้างไม่ไพ่ของเท่ากำพลอยยอดเขาหิมซบแดงจึงคืนกระบัดเกินเข้าไปหลอดลมลงไปฮอดกระพอลำไส้หน้าแดงแห้งตึงตุ้ยดีพีงามหน้าแดงหุนหุนสดใสขึ้นมาทันทีป่านนางธรณีแล้วทั้งปากนัวหัวมวลแล้วก็ครอบใจนางเท่ากำพลอยอีก
5: เอ้ยช่างว่าดีแล้วบ่เจ็บบ่เป็นแล้วขอบใจเนอะไอ้กำพลอยที่มาเบิ่งมาปิ่นมาปั่วน้อง
3: ว่าซั่นห่วยลูกพญาไปนะพญาเห็นดังนั้นก็สั่งให้ชาวเมืองตีข้องห้องเปล่าสู้เข้าเล่าขวัญให้เท่ากำพลอยและก็นางลูกสาวของพญาย่างคึกขึ้นใหญ่โตนะพร้อมนั้นพญาก็ได้ให้กำพลอยอยู่เป็นลูกเขยซะแล้วต่อไปห่วยปัวลูกเขยนี่เป็นเขยแล้วแต่เท่าก็ปฏิเสธว่าข้าน้อยเคยทุกข์เคยยากอยู่ป่าคนเดียวบ่เคยอยู่ในหอในโรงจักเทื่อพญาก็จึงได้ถามเพื่อตอบบุญแทนคุณเจ้าให้เฮาเฮ็ดหยังให้เจ้า
6: ันเจ้าอยากได้หยังก็บอกมาลดเฮาบ่คัดขินจักอย่างเท่ากำพลอยได้ยินแนวนั้นบ่เอาหยังหลวงหลายแล้วก็ตอบพญาว่าเขาน้อยบ่อยากได้เงินได้คำไปเฮ็ดหยังดอกขอแต่ผ้าขวัญดวงดีๆไปเฮ็ดให้ใส่ส่วนเท่านั้นก็พอแล้วเออนารีบ่เกี่ยวสตรีบ่เอาลูกพญาก็บ่อยากได้อยากได้แต่ผ้ากับขวัญดวงดีๆห่วยมันก็ต้องผ้าแหนบรถพุ่นละเว้ยให้พี่น้องนาคูนใต้ตีนี่เบ้ยดีไปยังละแหนบเนาะน่าพญาเห็นจังซั่นเลยว่าคนเนาะโอ้โอ้โอ้โอ้ขอขอบหมกขอบเจ้าเด้อใช่ล่ะเออตีคองห้องเป่าเฮ็ดสู่เข้าเล่าควันคึกคืนเนอะวงดนตรีหนุ่มพนหงแซ่บหนุ่มพนหงบ่ได้วงดนตรีก็ได้แล้วก็ว่าว่าเออเฮาเอี่ยวเจ้าเป็นเคยนี่อีว่าจังใดอยู่ห้ออยู่ห้องนําเฮานี่โอ้เท่ากับปฏิเสธแล้วพวกข้าบ่อยากได้หยังของท่านดอกขน้อยเคยทุกข์เคยยากก็อยากทุกข์อยากยากนี่แล้วยังอยู่ป่าอยู่ดอยคือเก่ามีแต่ขน้อยอยากขอผ้าควันดีๆไปเฮ็ดให้เฮ็ดชวนเท่านั้นขน้อยเอ้ยลูกสาวหั่นขน้อยก็บ่อยากเอาลูกสาวพญาก็ขน้อยเอ้ยบ่ท่านอยากได้เมียว่าไปซะแล้วก็คือเว้าจังซั่นล่ะพญาก็จึงบอกให้เฒ่ากำพลอยเลือกเอาจกผ้าควันของเพิ่นและอุปกรณ์อื่นๆตามใจมักปีนั้นย้อนเท่ามีผ้ามีควันดีก็จึงมีความสะดวกเฮ็ดให้ปิ้นผืนนาถากฐานทางผืนให้กว้างใหญ่ไพศาลกว้าง3หน่วยภูเพราะว่าเท่ามีเหือมีแหงกินน้ำวิเศษบ่ฮู้อิดเมื่อยนกน้อยบินบ่เซา3วันจึงฮอดพุ่นแล้วนกน้อยนี่บินหมายว่าบ่มียศนี่ความกว้างของไหนาเรานี่นะบินวาบๆๆ3มื้อยังบ่เซาจึงค่อยฮอดไห้เพิ่นคอยออบคอยหอบให้เพิ่นได้เป็นคืนนั้นเมื่อได้เข้าลายแล้วเท่าก็ย้ายให้ชาวบ้านชาวเมืองผู้ทุกข์ยากอึดหิวกินเข้าหั่นแล้วคนบุหานจึงเสือกันว่าภายหลังเท่ากำพลอยตายแล้วก็กลายเกิดเป็นผู้ไห้ซึ่งชาวบ้านชาวเมืองพากันย่องยอสรรเสริญและฮู้บุญคุณผู้ปลูกเข้าจึงมีชื่อผู้นั้นว่าผู้ไห้ให้เข้าให้น้ำอยู่ทางไหนนอกภูไห่นี่เนาะอยู่ทางเหนือทางใต้ทุกยากให้คอขอดแรงงายอย่าได้ลืมคำสัตย์เที่ยงจริงจำมันต้มติดเอาต้มล่างแถมกันให้มันคล้องน้ำติดเอาน้ำล่างแถมซ้ำตื่มผู้ดีเป็นคืนนั้นเนาะอันนี้แหละนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่นเรื่องน้ำวิเศษว่าลูกพญาคืนมาพอดบอกเฮ็ดเมียอายเนี่ยนี่ไปอยู่ให้พุ่นแนวบ่มักจอยคือผีนี่มาปั่วคืนใช้เอาเพิ่นก็ว่าสร้างความดีแหละนี่ก็ได้นิทานนี่เนาะสร้างความดีไว้ไปใช้ไผก็คืนฮอดเพิ่นพันอยู่เพิ่นว่าดีนี่เพิ่นคืนฮอดความดีตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้พี่น้องเฮาจงพร้อมพากันสร้างบ่ได้ซื้อได้หาดอกความดีนี่สร้างเอาคนเฮาก็มี2ทางเลือก1ทางที่เฮาเลือกมันไปหนทางดีหรือบ่ไปเส้นทางที่เป็นบุญเป็นศีลหรือบ่ส่องมาทางที่เฮาเลือกมันไปบาปไปกรรมไปเวรไปสร้างความเสียเนียดจังไห้ให้ผู้อื่นหรือบ่ดีหรือชั่วของคู่กันต่างแต่เฮาต้องพินิจพิจารณาใส่อันใดให้มันเกิดประโยชน์เนาะที่ดีต่อตนและตนเองและสังคมคันเฮาเฮ็ดความดีสร้างความดีบ้านเมืองก็มีความสงบสุขมันก็เป็นคืออย่างนั้นได้มาฝากข่าวดีกันอีกเนาะ
2: อ้าวไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลบบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน กับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
7: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนี่ยเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นแน่บ่มึนตีนบ่มึนมือแน่นอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: ้ยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอากาโรยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
1: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเศรษฐสมพลผู้มีหานประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบต่อรับฟังการชี้แจงของบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวกับเวียกงานแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
1: ท่านนางใบคำคติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ขึ้นชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับวาระแห่งชาติการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับคณะแห่งสาธารณสุขเป็นถือสำคัญในเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยถือเอาเวียกงานอนามัยและการพยาธิได้ส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อสนองการบริการปิ่นปัวพยาธิอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและยุติธรรมเป็นสำคัญ
2: คะแนนสาธารณสุขถือสำคัญเรื่องงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยได้ถือคิดนำที่ว่าถือเอาเรื่องงานอนามัยการพยาธิและส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อสนองการบริการปิ่นปัวพยาธิอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและยุติธรรมเป็นสำคัญขยายตาหน้าการบริการสาธารณสุขไปสู่เขตทางไกลโชคลีมีห้องหมอเมืองทั้งหมด135แห่งในปัจจุบันมีสุขศาลา 1,080 แห่งได้สำเร็จการกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของแขนงสาธารณสุขอยู่พันตะแสงคนควรยกระดับบางสุขศาลาที่กวมเอาจำนวนหลายบ้านและมีพลเมืองหลายขึ้นเป็นห้องหมอตะแสงปัจจุบันมีบุคลากรขั้นเมือง 6,892 คนขั้นสุขศาลาจำนวนขั้นศึกษาและขั้นบ้าน 3,105 คนนอกนั้นยังมีอาสาสมัครอยู่ตามศึกษาและโอโซโบขั้นบ้านเป็นจำนวนหลวงหลายเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่บริการสาธารณสุขในครอบครัวทั่วประเทศเพื่อรองรับให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10ที่4น้ำโซโอโจก็คือมติของสภาแห่งชาติบริการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2026-2030เพื่อรับประกันให้แก่การบรรลุเป้าหมาย SDG และประกอบส่วนเข้าในการลุกพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาด้วยความรุ่งเรืองต้นต่อมีเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่า Human Index และวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขทุกข์ยากของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด7แผนงานใหญ่และ52แผนงานย่อย104โครงการและมี14ตัวซีบอกซึ่งเพิ่มจาก5ปีผ่านมา3ตัวซีบอก
1: ภายหลังที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขึ้นอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นเติมอีกเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกุมและแท้เหมาะกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
0: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ษาอ่าน
3: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมรุ่นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงขอต้อนรับประดาทานเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการคมเฮ้าเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยออนคำสัญญวงศ์ท่านผู้ฟังที่รักแพงในมื้อนี้ทางรายการครอบครัวได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางนางจอนศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสัมภาษณ์กับทางรายการครอบครัวเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านรับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการครอบครัวกันก่อน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปตอนต้นแล้วว่าในมื้อนี้พวกเราจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสัมภาษณ์จะให้ท่านแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนเชิญท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเราในวันนี้เนาะอยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงว่ามีความหมายคือเท่าใดท่าน
1: เจ้าการเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงแม่นการรับเอาเด็กของบุคคลอื่นเป็นลูกเลี้ยงของตนอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งพาให้เกิดสิทธิ์และพันธะทางครอบครัวตามกฎหมายและระเบียบการ
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะท่านเนาะ
1: แ
0: ล้วเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงมีอย่างใดและเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นมีอย่างใดท่าน
1: เจ้าสำหรับเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะซึ่งมีดังนี้1มีอายุเต18ปีขึ้นไปในเวลาเฮ็ดคำร้องขอเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ขอเป็นลูกเลี้ยงอย่างน้อย18ปี
0: เจ้า
1: และ2มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์3มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง4มีที่อยู่ถาวร5มีเวียกเฮ็ดงานทำที่แน่นอน6แม่นมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิติดเป็ดที่หายแรงบ่ติดสิ่งเสพติดบ่ติดการพนัน7บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่
0: เจ้า
1: 8แม่นได้ผ่านการประเมินจากคณะวิศวะพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไข
0: เจ้า
1: และมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้า
1: 9และมีคำเห็นดีของผัวหรือเมีย
0: เจ้า
1: สำหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงมีดังนี้1ยังบ่ทันถึงเกษียณอายุ18ปี2แม่นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูหรือบ่สามารถอยู่นำครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตน
0: เจ้า
1: 3มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กถ้าว่าเด็กหากมีอายุ10ปีขึ้นไปคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ4มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของพ่อคิงแม่คิงของเด็กหรือผู้ปกครองหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ
0: เจ้า
1: 5ผ่านการประเมินและมีคำเห็นของคณะผู้สอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กเองที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นเนาะเจ้าท่านแล้วภาคส่วนใดเป็นผู้พิจารณาในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงท่าน
1: เจ้าสำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นสุดกลางซึ่งว่าคณะรับผิดชอบมันจะมีภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้า
1: และกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี
0: เจ้า
1: แต่สำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกันแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นเมืองโดยมีภาคส่วนดังนี้1แม่นห้องการยุติธรรมเมือง2แม่นห้องการสาธารณสุขเมือง3ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองซึ่งการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นคณะรับผิดชอบขั้นเมืองจะเป็นผู้พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้พิจารณาเนาะในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงที่ท่านได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านเป็นนั้นก็แมนความหมายของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นและภาคส่วนที่พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแมนภาคส่วนใดที่ท่านนางจรศรีคำดอกทองได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเฮายังจะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกฉะนั้นอย่าฟ้ามุ่นขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันเติมแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเฮากันก่อน

0: สบายดีบรรดาทานที่หักแพงขอต้อนรับทานเข้าสู่พิธีประกาศผู้ควบคุมทรัพย์สินย่างเป็นทางการบรรดาทานที่หักแพงสำหรับผู้เข้าร่วมทานใดมีคำถามโดยเฉพาะนักข่าวหรือสื่อมวลชนสำนักใดที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมทรัพย์สินสามารถยกมือถามได้เลยเด้อ
1: ขอถามแน่ผู้ควบคุมทรัพย์สินเป็นไผ
0: ผู้ควบคุมทรัพย์สินแม่นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้เป็นผู้ควบคุมทรัพย์สินซึ่งสามารถเคลื่อนไหววิชาชีพในการควบคุมคุ้มครองหรือบริหารทรัพย์สินวิสาหกิจลูกหนี้และสำหรับทรัพย์สาร
2: ผู้ควบคุมทรัพย์สินมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างแต
0: ่ผู้ควบคุมทรัพย์สินมีสิทธิ์และหน้าที่ต้นต่อดังนี้กวดการวบรวมและขึ้นบัญชีทรัพย์สินทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้สั่งรวมหนี้ต้องส่งและหนี้ต้องหักทั้งหมดของวิสาหกิจลูกหนี้พร้อมทั้งสร้างบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ลูกหนี้และจำนวนหนี้ต้องส่งและหนี้ต้องหักตรวจสอบสถานะทางด้านการเงินของวิสาหกิจลูกหนี้แล้วรายงานต่อศาลประชาชนและกองประสมเจ้าหนี้มีคำเห็นต่อแผนฟื้นฟูวิสาหกิจหรือก้าวเกี่ยวแผนฟื้นฟูวิสาหกิจตามการห้องขอของวิสาหกิจลูกหนี้หรือเจ้าหนี้รวมทั้งการช่วยเหลือซอกหาแหล่งทุนเพื่อนำไส้เข้าในการฟื้นฟูวิสาหกิจติดตามกวดกาการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจลูกหนี้หรือคุ้มครองบริหารวิสาหกิจลูกหนี้ในกรณีผู้บริหารวิสาหกิจลูกหนี้บ่ได้รับความเชื่อมั่นจนกว่ามีผู้บริหารใหม่เปลี่ยนแผนตกลงเกี่ยวกับการนำไส้ทรัพย์สินและการไส้จ่ายของวิสาหกิจลูกหนี้ตามแผนการที่ศาลประชาชนอนุมัติสร้างแผนสำหรับทรัพย์สินและหนี้สินของวิสาหกิจลูกหนี้ในคดีล่มละลายนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
3: วิสาหกิจสามารถให้บริการควบคุมทรัพย์สินได้บ
0: ่ได้วิสาหกิจใดหนึ่งก็สามารถเคลื่อนไหวให้บริการเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินได้ภายหลังได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าวิสาหกิจให้บริการควบคุมทรัพย์สินมีสิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบคือกับผู้ควบคุมทรัพย์สินนอกจากนั้นยังมีพันธะต้นตอดังนี้คุ้มครองติดตามและกวดกาการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนรับผิดชอบต่อหน้ากฎหมายต่อการเคลื่อนไหวของผู้ควบคุมทรัพย์สินที่ตนได้มอบหมายในการปฏิบัติหน้าที
4: ่รับผิดชอบกวดกาและลงลายเซ็นในทุกเอกสารที่กะเกี่ยมโดยผู้ควบคุมทรัพย์สินนอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติพันธะอื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ
5: ผู้ควบคุมทรัพย์สินจะได้รับค่าบริการแล้วใด
4: ผู้ควบคุมทรัพย์สินหรือวิสาหกิจให้บริการควบคุมทรัพย์สินจะได้รับค่าบริการนี้ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายตามกำหนดของศาลบนพื้นฐานการเห็นดีของกองประสมเจ้าหนี้ซึ่งวิสาหกิจลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ 1. สำหรับค่าแรงงานให้อิงใส่พื้นฐานดังนี้ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ระดับความยุ่งยากของคดีฟื้นฟูหรือล่มละลายของวิสาหกิจผลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที 2. ค่าใช้จ่ายอาจจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมศาลค่าบริหารและค่าดำเนินการสำหรับสะสางเป็นต้นการโอนกรรมสิทธิ์การประมูลขายทรัพย์สินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นการเดินทางกินอยู่พักเซาค่าจ้างพนักงาน
5: สำหรับท่านใดที่สนใจอยากศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล้มละลายของวิสาหกิจสามารถเข้าไปเบิ่งกฎหมายได้ที่เว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการหรือจะเป็นแอปกฎหมายลาวหรือลาวล่อ
6: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการข่มฮู้ทางด้านกฎหมายกำลังกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรธารากุลท่านผู้ฟังที่ฮักแพงดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะต้นของรายการแล้วว่าในมื้อนี้เนาะผู้ดำเนินรายการนั้นจะนำเอาหัวข้อเกี่ยวกับผลสะท้อนของการลิ้นการพนันมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าเนาะบุคคลที่ว่ามักลิ้นการพนันเป็นอาจินนี่แต่ละมื้อนี่นะท่านผู้ฟังจะบ่ได้คิดว่าบ่ได้คิดหยังเนาะมีแต่คิดว่ามื้อนี้เฮาจะไปลิ้นการพนันอยู่ไสแบบสิเนาะจะลิ้นหยังดีแบบสิหนะเป็นต้นลิ้นไพ่บ่ลงมวยบ่ลงบานตีไก่และอื่นๆจนลืมเฮ็ดเวียกครอบครัวว่าสิกินแนวใดสิอยู่แนวใดแบบสิหนะผ่านมาพวกเฮาก็ยังคงได้ยินข่าวเป็นต้นการติดหนี้การพนันแล้วกลายเป็นผู้กระทำผิดเนาะเป็นต้นก็แม่นโซโกงทรัพย์พลเมืองบ่เป็นคนขี้ลักครอบครัวแตกแยกเสียทั้งครอบครัวเสียทั้ง ังหน้าที่การงานการเล่นการพนันนี่ท่านผู้ฟังมันเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่ว่าถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อกฎหมายเด้อซึ่งคำว่าการพนันนั้นมันเป็นการเสี่ยงโชคว่าจะได้หรือเสียแต่บางเชื่อก็หลอกลวงเสื่องซนและสุดท้ายก็ลงเอ่ยโดยการอาละวาดทำให้ห่างกายกันฉะนั้นแล้วจึงเว้าได้ว่าการลิ้มการพนันล้วนแต่มีผลเสียและผลสะท้อนถ้าถูกจับก็จะถูกปรับหมายใส่โทษตามแต่ละกรณีนักหรือเบาถ้ามีการติดหนี้เขาเจ้าก็จะมาทวงหนี้หนักไปกว่านั้นเนาะก็อาจจะมีการทำให้ห่างกายหรือว่ายึดทรัพย์เอาเงินเอาคำรวมทั้งที่อยู่อาศัยกลายเป็นผู้ทุกข์ยากและก็บ่มีบุคคลใดสามารถเว้าได้ว่าการลิ้นการพนันนี้แม่นการสร้างครอบครัวหังมีผาสุกสร้างเพื่อนมิตรสหายให้แน่นแฟนสร้างครอบครัวให้อบอุ่นแต่ว่าสำหรับผู้ดำเนินรายการแล้วนี่นะคิดว่ามันบ่แม่นแบบนั้นบ่แม่นแบบผู้ที่หลายๆคนคิดว่าเออมันเป็นการสร้างหังคุณมีให้แก่ครอบครัวสร้างเพื่อนมิตรสหายบ่เนาะมันบ่แม่นแบบนั้นมันแฮงสร้างความยุ่งยากเนาะให้ครอบครัวและสังคมได้ทางผู้ฟังเด้อเพราะว่ามันมีผลสะท้อนหลายๆอันจากการพนันอย่างหลวงหลายถ้าว่ามันบ่ได้เป็นดังที่เฮาหวังไว้ขนาดนั้นท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นการสร้างความสับสนหรือว่าผลสะท้อนต่อครอบครัวและสังคมเกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆบ่ว่าจะเป็นอย่างท่านผู้ฟังที่เฮาเห็นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้มีขี้ลักงัดแงะโซ่โกงทรัพย์พลเมืองฉะนั้นแล้วเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความสงบและสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวนี้ให้ลดน้อยถอยลงในมาตรา141ของประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุไว้ว่าบุคคลใดหากได้ลิ้นการพนันที่ต้องจะถือประมาณแต่5ล้านกีบ50ล้านกีบนั่นเองบุคคลใดหากได้สมยอมให้ลิ้นการพนันที่ต้องห้ามอยู่ในเฮือนของตนหรือเป็นเจ้ามือหรือเป็นผู้กระทำผิดที่ว่าบ่เข็ดหลาบจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา2ปีหรือตัดสร้างบ่ตัดอิสรภาพและจะถือประมาณแต่5ล้านกีบ55ล้านกีบซึ่งว่ากฎหมายบ่อนุญาตให้ลิ้นการพนันก็เนื่องจากว่าอยากให้พลเมืองลาวทุกคนเนาะหาเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความฮู้ความสามารถของตนเองฉะนั้นเพื่อช่วยให้การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายให้ได้รับผลเป็นจริงโดยเฉพาะผู้ลิ้นการพนันเองก็ควรตื่นตัวหยุดเสาการลิ้นการพนันฮั่นและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงองค์การปกครองบ้านเองก็ต้องวางมาตรการติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองถ้าเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวก็ตักเตือนศึกษาอบรมถ้าบ่มีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องดำเนินคดีกฎหมายบ้านเมืองเนาะตามกฎหมายบ้านเมืองเพื่อจะเฮ็ดแนวใดให้ปรากฏการณ์ย่อท้อดังกล่าวนี้ลดน้อยถอยลงเทื่อละก้าวเพื่อเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้สังคมนี้มีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นก็แม่นเว้าถึงผลสะท้อนของอันนั้นก็แม่นเว้าถึงผลสะท้อนของการลิ้นการพนันที่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นได้ขัดจรเอามานำเสนอและอธิบายให้ทางผู้ฟังได้รับฟังหวังยังยิ่งว่าในหัวข้อดังกล่าวนี้จะเห็นให้ท่านได้รับรู้และเข้าใจหลายพอสมควรเด้อและเมื่อตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเฮามาติดต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้มหอนีผู้ดำเนินรายการปาวิคัมเพชรกุลพร้อมด้วยในสังคมคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงตอนนี้บริการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเนาะมีนัดกันเป็นประจำทั้งขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศนับแต่เวลา 3:30 น. 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมผ่านทางขึ้นสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ในภาคเช้าเนาะ 8:00 น. หา 9:00 น. สำหรับท่านใดที่ว่าตื่นเอาเช้าแน่ก็สามารถไปรับฟังรายการประกันสังคมทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ได้ในมือพักผ่อนเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางไลฟ์สดเพิ่นมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เด้อสามารถกลับไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้บางท่านเพิ่นพักผ่อนเด้ยามเช้าเนาะตื่นมาเอาสวยหรือว่าเฮ็ดเวียกกิจกรรมอย่างต่างๆอยากไปเบิ่งคืนย้อนหลังรายการประกันสังคมมาสันติภาพคำเก่งเอาหัวข้อใดมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังเนาะก็สามารถไปติดตามเนาะทางถ่ายทอดสดย้อนหลังนั่นแหละเนาะเป็นการบันทึกเนาะผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิจันทร์นั่นเองและในมื้อนี้นะสันติภาพการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้มีรายการได้ฟังโดยเฉพาะแมนสำหรับผู้ที่นะเออเป็นพนักงานนะเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นพนักงานรัฐกรก็คือพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจในสิทธิผลประโยชน์นะการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนเสียกำนะ นั่นก็คืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานเนาะซึ่งเป็นอุดหนุนที่เบิ่งแยงสมาชิกพิเศษเนาะสำหรับอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานนะเพราะว่าอุบัติเหตุแห่งงานเนาะก็เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เฮาบ่ฮู้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจโดยที่เฮาบ่เจตนาก็เป็นไปได้เนาะบ่มีใครต้องการเกิดอุบัติเหตุความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่เหตุเกิดจากความผิดพลาดบ่เกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดเหตุจากความบังเอิญก็มีบางเทื่อก็ตั้งใจเนาะไปซ่อมแปลงบ่เครื่องจักรซ่อมแปลงไฟฟ้าเกิดไฟช็อตไฟดูดในโมงการเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุแห่งงานหรือแม่นแต่นะทุกอันนั่นแหละเนาะที่เกิดขึ้นในโมงการเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้กับทางนายจ้างหรือว่าผู้ใช้แรงงานนะคณะเบื้องรัฐก็แม่นรัฐบาลนั่นแหละเนาะผู้ใช้แรงงานคณะเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่นเจ้าของธุรกิจเนาะเฮาก็ไปปฏิบัติหน้าที่ให้เพิ่นนะแล้วเนาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางท่านก็ใช้เครื่องจักรเป็นบ่ในการผลิตอยู่โรงจักรโรงงานนี่เด้เนาะเพิ่นก็มีการนำใช้เครื่องจักรเกิดเอิ้นว่าอุบัติเหตุเนาะเฮ็ดให้เกิดการเจ็บการเป็นเฮ็ดให้เกิดอันน่ะบางคนก็เสียมือเสียแขนเสียขาเนาะแขนขาหักก็ว่ากันไปเนาะย้อนว่าอันน่ะมีการอันน่ะนำใช้เครื่องกลจักรด้วยความผิดพลาดเนาะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการยกยอสิ่งของหนักต่างๆนะหรือว่าตกจากที่สูงในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานก็ล้วนแต่แม่นอุบัติเหตุ

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ขณะนี้เวลา 15:40 นาทีต่อไปเชิญท่านฟังการไถ่ทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
1: สบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดวาระการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10
2: จากหอสภาแห่งชาติณครหลวงจันทน์ถือว่านี้ก็เป็นมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมถือว่าตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้พวกเราบ่ได้ถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังแต่พอจะสรุปคืนวันในตอนเช้ามานี้ในกองประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องงานอันใดกันแน่เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเนาะตั้งแต่เช้าเลยบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้สืบตอบประกอบคำเห็นใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนอกจากนี้ก็ยังได้รับฟังการชี้แจงของกระทรวงองค์การต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจนมาฮอดอานาตอนบ่ายเนาะเพิ่นก็แม่นได้สืบต่อตอบคำสักถามบ่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการเงินเนาะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนาะก็ถือว่าได้ประกอบคำเห็นใส่กันซึ่งว่ามาจนฮอดตอนบ่ายเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ตอนบ่ายมื้อนี้เนาะก็แม่นเริ่มสำหรับที่ท่านได้รับฟังไปเนาะก็เป็นบางตอนเนาะที่ว่าได้มีคำเห็นต่อเวียดนามรัฐบาลแล้วก็เขาก็จะถ่ายทอดต่อไปจนถึงการสรุปสั่งรวมเรียกงานรัฐบาล
2: โดยเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเนาะจะเป็นผู้ไม่มีคำเห็นต่อเรื่องงานของรัฐบาลพร้อมกับจะท่านประธานสภาแห่งชาติประธานของประชุมเพิ่นก็จะมาสรุปสั่งรวมเรียกงานรัฐบาลเช่นเดียวกัน
1: เจ้าและนี่ก็คือสำหรับวาระการดำเนินของประชุมเนาะทั้งตอนเช้าและก็ทางปัจจุบันนี้ที่พวกเขากำลังมีการถ่ายทอดให้ประธานนั่นได้รับฟังอยู่ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเขา
2: เจ้าสำหรับเมื่อวานนี้กับพ่อเจ้าท่านมาฟังคำคิดเห็นของบรรดาผู้ที่เข้ามาของประชุมโดยสมมติจะเริ่มต้นในท่าน
1: เจ้าท่านมอนไซ
2: เรามอนซุงของประธานสภาแห่งชาติเพิ่นก็ได้ตั้งนาให้คณะประจำสภาแห่งชาตินี่มีบางทัศนะต่อบทรายงานวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากดังนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าเนาะบางตอนก็ได้ว่าการพัฒนาชนบทในระยะผ่านมาโดยเฉพาะกระแมนการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเห็นว่ายังบ่ทันมีจุดสุ่มเท่าที่ควรเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าโทรคมและการสื่อสารโรงเรียนโรงหมอสุขศาลาสำนักงานองค์การพร้อมนี้พื้นฐานโครงรางที่ได้รับการก่อสร้างสำเร็จบางโครงการบางบอนก็ยังบ่ทันรับประกันคุณภาพเท่าที่ควรการแก้ไขปัญหาชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยังบ่ทันได้สุ่มใส่อย่างสมเหตุสมผล
2: เจ้าสำหรับการจัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพคงที่นี่ต้องรับประกันความยืนยงการโฮมบ้านต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นโดยสวามินยูเขตยุทธศาสตร์ป้องกันชาติการโฮมบ้านบางบอนสามารถโฮมได้แต่การจะตั้งแต่ประชาชนบ่สามารถโฮมกันได้เนื่องจากที่ดินทําการผลิตบ่เพียงพอเฮ็ดให้ประชาชนจํานวนนึงนี่กลับคืนไปอยู่บ้านเก่าเพื่อทําการผลิตและตกเข้าสู่กรณีแยกตัวออกห่างจากอํานาจการปกครองบ้านและอํานาจการปกครองบ้านบางบอนก็บ่สามารถคุ้มครองได้อย่างทั่วถึงกลายเป็นช่องว่างก็ให้เกิดปรากฏการณ์ย่อท้อเช่นว่าปัญหายาเสพติดการฆ่าไข่เถื่อนการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและอื่นๆซึ่งส่งผลกระทบถึงความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม
1: เจ้าค้นคว้านโยบายกำหนดมาตรการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศให้มีความเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนและภาคธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศสามารถประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2: เจ้าและนอกจากนี้ต้องแบ่งความผิดชอบให้แก่บางแขนงการตื่มเป็นต้นกระแมนกระทรวงป้องกันประเทศเนื่องจากบางจุดสุ่มที่รัฐบาลกำหนดติดพันกับเขตพื้นฐานการปฏิวัติเขตเรียบชายแดนธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนคั่วส่งเสริมบรรดาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินมีนโยบายปล่อยเงินกู้ที่ว่าเหมาะสมเพื่อรับประกันให้ประชาชนอยู่เขตชนบทเข้าถึงแหล่งทุนกู้ยืม
1: จ้านอกจากนี้เพิ่นก็ยังได้เว้าว่าต้องเพิ่มทวีความเข้มแข็งและเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองหลัดคุ้มครองสังคมปกปักรักษาและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผลโดยเฉพาะการคุ้มครองบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุต่างๆและก็คุ้มครองปัญหาสิ่งแวดล้อม
2: เจ้าพร้อมกันนั้นก็ต้องสุ่มใส่สร้างบุคลากรกับที่ติดพันกับการหันพลังงานล้มก่อสร้างหาฐานการเมืองพัฒนาสนบทและแก้ไขคนทุกข์ยากตามทิศ3สร้างสู่ส่วนสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัว
1: นอกจากนี้แล้วก็ยังมีท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในครั้งนี้ซึ่งหลายการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศและการเข้าถึงแรงทุนต่อปัญหาดังกล่าวธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสุ่มใส่หาเวียกงานจุดสุ่มที่ว่าเป็นบุริมสิทธิ์ก็คือ1ก็แม่นควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความสงบโดยจะกำหนดขอบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นพร้อมทั้งรักษาส่วนต่างระหว่างอัตราของธนาคารธุรกิจและตลาดนอกระบบให้ยับเข้าใกล้กันคุ้มครองและพัฒนาตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศมูลค่าสูงเพื่อเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างลูกค้านิติบุคคลรายใหญ่เพื่อลดพรแห่งกดดันของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสืบต่อเก็บซื้อและดัดสมเงินตราต่างประเทศให้นำการนำเข้าสินค้าบุริมสิทธิ์โดยเฉพาะน้ำมันเสื้อไฟและสินค้าอื่นๆเมื่อเห็นว่าจำเป็น
2: เจ้าและพร้อมนั้นก็ต้องควบคุมปริมาณเงินรวม M2 ให้มีความเหมาะสมโดยการปฏิบัตินโยบายเงินตราแบบผสมผสานพัฒนาเครื่องมือนโยบายให้ครบถ้วนมีวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับสภาพการเป็นต้นกันเป็นทบทวนประเมินคืนอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานและปรับปรุงกลไกการรักษาเงินแห่ฝากบังคับในแต่ละระยะสืบต่อออกและก็จำหน่ายพันธบัตรของธนาคารแห่งสปป.ลาวระยะสั้นสกุลเงินกีบและสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งปฏิบัติการรวมศูนย์บัญชีคลังเงินอยู่ธนาคารแห่งสปป.ลาว
1: เจ้าเนาะสำหรับจุดสุ่มที่3ที่เพิ่นสุ่มใส่ก็คือแมนคุ้มครองเงินตราต่างประเทศให้เข้มงวดและหันเข้าสู่ระบบธนาคารให้หลายขึ้นโดยเฉพาะคุ้มครองเงินตราต่างประเทศจากหลายหับการส่งออกให้บรรลุ75ส่วนห้อยของมูลค่าการส่งออกก็คือบ่รวมหัวหน่วยที่ว่ายกเว้นเนาะบางมาตราของกฎหมายคุ้มครองเงินตราต่างประเทศพร้อมทั้งติดตามกระแสเงินตราจากกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศโดยผ่านการเจรจาของคณะเฉพาะกิจเพื่อให้นักลงทุนทุนโอนเงินเข้ามาพร้อมนี้ยังสมทบกับกระทรวงการเงินกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและกระทรวงเกี่ยวข้องเพื่อว่าได้รัดสมเนาะหัวหน่วยนำเข้าจำกัดโควต้าการนำเข้าซึ่งเพิ่นแยกเป็น5กลุ่ม
2: เ
1: จ้าโดยแมนสินค้าบุริมสิทธิ์ก็คือมีน้ำมันเสื้อไฟคำพาหนะยาปวดพยาธิปุ๋ยฝุ่นและเครื่องอุปโภคบริโภคและเพิ่นก็จะได้พิจารณาดัดสมเงินตราต่างประเทศให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตและก็สุกยู่ให้ดัดสมเงินตราต่างประเทศพร้อมและกระทั่งสุกยู่ให้มีการส่งเสริมการนำใช้เงินกีบโดยประสานสมทบกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็แมนการซื้อดินขายดินและก็เรื่องของการซื้อขายยานพาหนะอื่นๆให้เป็นเงินกีบ
2: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วก็จะสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจนำเข้าส่งออกหันมานำใช้สกุลเงินท้องถิ่น
1: เสีย
2: ละเงินกีบเงินดงหรือว่ากีบกับดงกีบกับยนและกีบกับบาทเพื่อว่าสำหรับค่าสินค้าการบริการและการลงทุนกับประเทศคู่ค้าเพื่อว่าลดพ้นการเอื้อยอิงสกุลเงินแข็งเช่นว่าสกุลเงินของดอลลาร
1: ์
2: ผ่านธนาคารธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการธุรกรรมต่างธุรกรรมการเงินต่างประเทศเข้ามาถือว่าเป็นประเทศข้ามสกุลให้เพิ่มขึ้นสืบต่อค้นคว้าปรับปรุงทางยุทธศาสตร์คุ้มครองหนี้สินต่างประเทศเพื่อว่าการเกี่ยมได้งานรัฐบาลพร้อมทั้งเล็งปรับปรุงกลไกเกี่ยวกับการกู้ยืมระหว่างประเทศเพื่อกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อแรงทุนและเงินไขเข้มงวดในการกู้ยืมระหว่างประเทศแนวสายลดพ้นหนี้สินจากต่างประเทศของภาคเอกชนและนอกจากนี้ ธนาคารแห่งสปป.ลาวจะออกนิติกรรมการคุ้มครองธุรกิจค้ำอยู่ในประเทศลาวให้มีความหัดกลุ่มขึ้นเติม
1: เจ้าส่วนวัตถุสุ่มที่4เนาะก็คือเพิ่นจะสมทบกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค้นคว้ากลไกการกำหนดรายการสินค้าเพื่อสร้างอนาคตสั่งราคาและก็มาตรการในการคุ้มครองราคาสินค้าที่มีผลกระทบไว้ต่อการดำรงชีวิตประจำวันโดยเฉพาะแมนกลุ่มต้นทุนการผลิตสินค้าเซนวาแนวพันธุ์พืชฟุ้นวิทยาศาสตร์หัวอาหารและก็กลุ่มประเภทยาปัวพยาธินอกจากนี้นี่ก็จะสร้างตลาดประมูลสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองราคาสินค้า
2: เจ้าพร้อมบนนั้นจะได้สืบต่อสุขยู่ผลิตการผลิตเนาะของธนาคารแห่งสปป.ลาวจะสุขยู่ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมให้สดให้สนองสินเชื่อที่มีคุณภาพมีระบบการคุ้มครองหัดกลุ่มทันสมัยทั่วถึงและมีจุดสุ่มต่อกับนโยบายสินเชื่อเพื่อกระจายแรงทุนสู่ท้องถิ่นจะสืบต่อพิจารณาแรงทุนให้เฉพาะหัวหน่วยที่ผ่านการค้นคั่วและเห็นดีอนุมัติจากคณะรับผิดชอบคันแขวงนครหลวงในปี2025เท่านั้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าท่านผู้ฟังและนอกจากนี้เนาะก็ยังสืบต่อปฏิบัตินโยบายการสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจ SME เซนวาสนองกองทุนส่งเสริม SME และกองทุนการส่งเสริมเข้าถึงแรงทุนในสปป.ลาวค้นคว้ากำหนดนโยบายส่งเสริมสินเชื่อสำหรับแขนงกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการใช้แรงทุนหรือสภาพคลองส่วนเกินของบรรดาอนาธนาคารบนพื้นฐานแมนหีบห้อนค้นคว้านโยบายกระตุ้นเนาะก็คือค้นคว้าปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบการการจัดสรรหนี้การหักเงินแฮสนองสินเชื่ออุตสาหกรรมปรุงแต่งแดเพื่อว่าทดแทนการนำเข้านอกจากนี้เพิ่นยังค้นคว้าลักการเซนวานำมูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อให้การผลิตกสิกรรมนะเป็นส่วนลดในการหักเงินแฮหนี้เสียได้การหมายความว่าสามารถนำเอามูลค่าที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อมาลบยอดสินเชื่อแล้วจึงนำเอามาคิดไรก็ถือว่าเป็นเงินแฮจัดสรรหนี้สินเนาะสมทบกับกระทรวงการเงินเนาะค้นคว้านำไส้คังแฮของกระทรวงการเงินเพื่อว่าดัดสมดอกเบี้ยส่วนใดส่วนหนึ่งให้หัวในธุรกิจนำไส้ไปเพื่อลดพรต้นทุนของการผลิต
2: เจ้าและเมื่อวานนี้ท่านมาในท้องกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากาลิซี่แจงคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่ในกองประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับเกิดจากหลายปัจจัยที่ราคาน้ำมันในลดลงแต่ว่าราคาสินค้าและการบริการบ่ลดลงย้อนอย่าง
1: เจ้า
2: เพิ่นก็ได้ชี้แจงว่าโดยสปอร์แมนปัญหาราคาน้ำมันเสื้อไฟมันมีถ้าเอียงลดลงแต่ราคาสินค้าและการบริการอื่นยังบ่ลดลงต่อปัญหานี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็มีส่งปัญหาด้วยกันให้ความกระจ่าง
1: เจ้าเนาะซึ่งว่าประเด็นที่1เลยสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการยังบ่ทันปรับตัวลงในทันทีถึงว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟจะลดลงแล้วก็แม่นเกิดจากหลายปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ติดพันกันบ่ว่าจะเป็นความเหนียวนะเพิ่นใช้คําว่าความเหนียวทางด้านราคาและก็ในทางเศรษฐกิจที่ติดพันกันราคาสินค้าเมื่อได้ปรับตัวขึ้นไปแล้วมักจะปรับตัวลงยากและก็จะซ่ากว่า
2: เจ้าและก็นอกจากนี้ก็เนื่องจากว่าผู้ประกอบการยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจต้นทุนสินค้าเก่าตกค้างในสางผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้ขายส่งขายย่อยยังมีสินค้าเก่าที่ตกค้างอยู่ในสางซึ่งเป็นสินค้าที่ได้นำเข้าหรือผลิตในระยะที่ต้นทุนพวมอยู่ในระดับสูง
1: เจ้า
2: และต้นทุนเหล่านั้นรวมมีค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบค่าปุ๋ยหัวอาหารสัตว์ค่าขนส่งค่าเซาค่าใส่ใจอื่นซึ่งบ่สามารถปรับลดลงย้อนหลังได
1: ้
2: ต้นทุนแฝงอื่นในตรงโซ่ก็ตัวการสนองต้นทุนบางประเภทเนาะเช่นว่าค่าแรงงานค่าเซาสถานที่ค่าบริการโลจิสติกบางประเภทได้ปรับตัวขึ้นไปแล้วต้นทุนเหล่านี้บ่สามารถปรับลดลงได้ตามราคาน้ำมันในทันให้ทวงทันทีได้เนาะและข้อจำกัดในการปฏิบัติมาตรการควบคุมราคาในทางทฤษฎีการกำหนดโครงสร้างราคาและติดตามการกดกาถือเป็นวิธีการที่ดี แต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงแม่นมีความท้าทายสูงย้อนฐานข้อมูลยังบ่ทันชัดเจนและการสินค้ามีจำนวนหลวงหลายและบุคลากรที่เวียกด้านราคาผัดมีจำกัด
1: เจ้าเนาะถ้าหากว่าพวกเฮาได้กำหนดราคาที่บ่สอดคล้องกับต้นทุนตัวจริงก็จะเกิดการบิดเบือนกลไกการตลาดซึ่งอาจจะส่งผลเฮ็ดให้เกิดการขาดแคลนสินค้าและกระตุ้นให้มีการค้านอกระบบเพิ่มขึ้นย้อนแนวนั้นเนาะทางคณะคุ้มครองราคาเพิ่นก็จึงได้สุ่มใส่กลุ่มสินค้าที่ว่าเพิ่นควบคุมที่แบบจำเป็นที่สุดก่อนเป็นต้นก็คือน้ำมันเสื้อไฟข้าวสารเหนียวซีนหมูซีนไก่ไข่ปลานิ้นและปลาดุก
2: เจ้าและในขณะเดียวกันกลไกมาตรการและวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้อิงเส้นหลักการและมาตรการที่กำหนดไว้อยู่ในดำรัส474ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยได้ดำเนินและจะสืบต่อพันขยายดังนี้เส้นว่ากลไกการคุ้มครองและติดตามกฎกาได้วิเคราะห์และหับโครงคงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจทรงโครงประกอบราคาสื่อว่าหมายความว่าต้นทุนการผลิตการซื้อต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในรายการควบคุมให้องค์การคุ้มครองราคากฎกาและหับโครงก่อนนำใช้เพื่อว่าป้องกันการซวยโอกาสขึ้นราคาติดตามการดิ้งติ้งและการติดป้ายราคา
1: เจ้านอกจากนี้ยังเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาการติดป้ายราคาสินค้าและการบริการให้มีความจะแจ้งและก็โปร่งใสเพื่อป้องให้เกิดความสับสนต่อผู้สมใสสุกยู่ประสานงานห่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกองค์การแขวงหรือว่าห้องการเมืองเทศบาลเพื่อว่าเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติติดตามพฤติกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการและเพิ่นก็ได้นำไส้ระบบสายด่วนเนาะเพื่อมาโฆษณาเปิดกว้างเนาะเป็นช่องทางสายด่วนเพื่อว่ารับแจ้งเหตุรับแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าคําเรียกห้องหรือว่าคําห้องเฮียนเนาะจากบรรดาผู้สมใสที่ว่าได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบทางด้านราคานี่นะตื่ม
2: เนา
1: ะซึ่งว่าก็ได้นําเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังก็คือเพิ่นได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้เนาะ
2: ท่านประธานกําลังติดตามฟังอยู่ต้องการอยากส่งคําคิดเห็นเพื่อส่งมาที่สภาแห่งชาติก็สามารถโทรมาได้ที่สายด่วน156ได้ทุกเวลาเพื่อมีทีมงานที่จะรับความคิดเห็นของบรรดาท่านและเพื่อจะเป็นการส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวของที่จะนำเอาไปปรับปรุงแก้ไข
1: แม่นแล้วเนาะแลทานกอยังจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในระยะการดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเธอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในครั้งนี้ซึ่งก็จะดำเนินไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมเน
2: า
1: ะถึงว่าตามตารางการถ่ายทอดเนาะมื้ออื่นเฮาจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดแต่ว่าบรรดาข้อมูลข่าวสารต่างๆการเคลื่อนไหวเฮาจะมีการโพสต์ลงทาง Facebookและก็ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขาก็คือเว็บไซต์ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอสนั้นนอกจากการถ่ายทอดสดแล้วท่านก็สามารถเข้าไปอ่านข่าวย้อนหลังได้และก็สามารถติดตามข่าวภาครัฐนอกข่าวต้นสมงจากพวกเขาได้เช่นกัน
2: เจ้าท่านผู้ฟังมาติดตามเกี่ยวกับการเสนอของบรรดาสมาชิกแห่งชาติในมื้อเช้านี้เนาะ
1: เจ้าซึ่งมื้อเช้านี้เนาะท่านบุญคงหล่าเจียมพรสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่4แขวงอุดมไซเพิ่นก็ได้เสนอให้รัฐบาลค้นคว้าสภาพจุดพิเศษท่าแห้งของแต่ละท้องถิ่นหันคืนใหม่ว่าท้องถิ่นใดควรเฮ็ดอันใดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประชาชนเนื่องจากการเฮ็ดเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากนี่เป็นเวียกงานที่จะตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลาด่นสมควรแล้ว
2: เจ้าและนอกจากนี้ท่านบุญเลือมณีวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่6แขวงลำคบางได้แสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อเนื่องในวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าถูกต้องสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และเป็นความรับผิดหรือว่าเป็นความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การเมืองของมนุษย์ทุกคน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและก็สำหรับ อีกท่านนึงเนาะเกี่ยวกับเวียกงาน
2: รัฐบาลเนาะเจ้า
1: เจ้ารัฐบาลก็คือเพิ่นเข้มงวดคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งในขณะเดียวกันนี้เพิ่นก็ได้ยู่แฮงขบวนการฟื้นฟูป่าและก็การส่งเสริมการปลูกไม้เนาะให้บรรลุเป้าหมายที่ว่าได้กำหนดไว้ซึ่งท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้ชี้แจงต่อคำซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกล่องประชุมในครั้งนี้เนาะว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เสนอหันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เป็นที่ดินประเภทอื่นเพื่อนำไส้เข้าในการพัฒนาโครงการต่างๆต่อกับปัญหานี้เพื่อหับประกันคาดหมายสู่สนรัฐบาลก็คือขแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดทิศทางแผนการวิธีการและมาตรการโดยได้เข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันส่งเสริมการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมสู่สนสำรวจจัดสรรและก็กำหนดที่ดินป่าไม้ธรรมชาติที่ยังบ่ทันได้บรรลุคาดหมายเถื่อ
2: เจ้าไปเคียงคู่กับการอยู่แห่ง

0: ปลูกป่าทดแทนจากโครงการพัฒนาที่มีมติสภาแห่งสหประชาชาติในการหันเปลี่ยนป่าโดยกองทุนปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เป็นเจ้าการสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและงบประมาณและเงินอื่นคุ้มครองและจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูป่าและปลุกระดมป่าทดแทนที่ได้อนุมัติในจำนวน11ตื้อกิจเพื่อว่าให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในการจัดสรรจัดตั้งตัวจริงคะแนนการได้กำหนดกลไกระหว่างศูนย์กลางท้องถิ่นโดยเป็นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เป็นจุดใจกลางประสานงานสั่งบทเสนอโครงการและเจรจากับบริษัทผู้พัฒนาโครงการตามสัญญาสัมปทานในการวางแผนการนำใช้งบประมาณเข้าในหน้าเวียกตัวจริงตามขั้นตอนและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
1: เจ้าซึ่งทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันแขวงเนาะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติในการฟื้นฟูป่าและก่อปลูกป่าทดแทนตัวจริงห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันเมืองร่วมกับประชาชนที่อยู่เขตโครงการฟื้นฟูและปลูกป่าตั้งอยู่หั่นเพิ่นมอบให้เนาะแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบปวดระบาดรักษาป่าที่ปลูกแล้วภายหลังที่ไปปลูกแล้วเนาะสำเร็จแล้วก็แม่นบัวระบัดรักษาต่อพร้อมทั้งสั่งระเบียบการคุ้มครองปกปักรักษาห่วมกับประชาชนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบคุ้มครองสุกยุติดตามการจัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่ทั้งขันศูนย์กลางและขันท้องถิ่นเป็นแต่ละโครงการ
0: เจ้าสำหรับบรรดาหน้าเวียกจุดสุ่มที่กำหนดอยู่ในวาระแห่งชาติแม่นได้กำหนด5เวียกงานจุดสุ่มเช่นว่าสร้างอาชีพและแหล่งรับที่มั่นคงพัฒนาพื้นฐานโครงรางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและชาวชนบทและก็คนคุ้ยระดมทุนเข้าในการพัฒนาชนบทและปรับปรุงนิติกรรมและกลไกการเฮ็ดเวียกมีประสิทธิผลบรรดาหน้าเวียกดังกล่าวนั้นเห็นว่ามีการเสื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันและต้องได้จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไป
1: เจ้าซึ่งว่าในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงนี่มันต้องได้อิงใส่สภาพจุดพิเศษและก่อความเรียกร้องต้องการหีบด่วนของแต่ละท้องถิ่นเป็นต้นก็แมนเขตชนบทห่างไก่ซอกลีกต้องได้สุ่มใส่เวียกงานพัฒนาพื้นฐานโครงรางไปพร้อมกับการพัฒนาอาชีพเขตชนบทที่อยู่ทงเพียงหรือว่าเขตที่มีการพัฒนาพื้นฐานโครงรางจำนวนหนึ่งนี่ต้องได้พัฒนาบ่ว่าจะเป็นอาชีพหรือว่าแรงไร้หับที่มั่นคงอื่นๆตามแต่ละกรณีเพื่อว่ารับประกันให้การผันขยายวาระแห่งชาติดำเนินไปอย่างมีวิทยาศาสตร์มีจุดสุ่มมีภาวะวิสัยและก็แทบเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของท้องถิ่นเนาะและอันนี้ก็คือเป็นเวียกงานรัฐบาลที่ว่าเพิ่นได้เข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ซึ่งพวกเขาก็ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังน้ำกันอย่าลืมแล้วกันเนาะหากว่าท่านใดมีความสนใจเกี่ยวกับเวียกงานใดหรือมีข้อคิดเห็นใดอยากเสนอเข้าสู่กล่องประชุมสภาครั้งนี้หมายเลขสายด่วน156
0: ท่านผู้ฟังและก็มีหลายเวียกงานที่รัฐบาลได้วางวิสัยทัศน์ไว้ฮอดปี2030ก็คือกระทรวงการเงินเพิ่นวางวิสัยทัศน์ฮอดปี2030นี่เพิ่นจะหันหลายเวียกจุดสูงไปเป็นทันสมัยอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงคำสักถามของท่านสัจจิภาพภูมิหารของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นได้ขึ้นชี้แจงในเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราอยู่ในวาระดำเนินกล่องประชุมในเมื่อวานนี้ท่านสัจจิภาพภูมิหารก็ชี้แจงต่อครั้งสักถามของสภาชาติเกี่ยวกับการคงและหับว่าโดยการทันเป็นทันสมัยมีความคืบหน้าข้อยุ่งยากปัญหาคงค้างคือแนวใดจะมีมาตรการแนวใดแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นให้สำเร็จตามแผนการ
1: เจ้าเนาะเซิงทานก็ได้ซี้แจงว่าในระยะก่อนการเก็บรายหับหันเป็นทันสมัยส่วนใหญ่ก็แม่นได้เก็บรายหับเป็นเงินสดภายหลังกระทรวงการเงินนี่ได้สุ่มใส่หันเป็นทันสมัยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาบวกกับการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยเฉพาะคำสั่งเลขที18ทับนยและดำรัดเลขที205มาฮอดปัจจุบันนี้อัตราส่วนการจัดเก็บรายหับผ่านระบบธนาคารเครื่องมือทันสมัยอื่นๆแม่นกว่าเอา95ส่วนห้อยและเก็บเงินสดมีเพียง5ส่วนห้อยของรายหับทั้งหมด
0: ฉะนั้นอิงตามวิสัยทัศน์ทอดปี2030ของกระทรวงการเงินการปฏิบัติการคุ้มครองการเงินภาครัฐประกอบมีอยู่3ระยะปัจจุบันอยู่ในระยะต้นของระยะที่3ระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการหันเป็นระยะสมัย ทันสมัย

0: ไอแมนอินไซมาติของรัฐบาลฉบับเลขที่09ลงวันที่8ตุลาคม2021ว่าด้วยการรับรองแผนการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเกี่ยวกับการคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณเป็นทันสมัย5ปีสมเสถา2025และมติ04ของรัฐบาลลงวันที่23มีนาคม2026ว่าด้วยการรับรองแผนการหันรายรับเป็นทันสมัยระยะ5ปีสมศุขา2030ประกอบมี5แผนเวียกจุดสุ่มและก็15หน้าเวียกที่สำคัญ
1: เจ้าบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาใหม่เนาะ23หน้าเวียกยกระดับ22หน้าเวียกและผันขยาย10หน้าเวียกกระทรวงการเงินก็ได้กำหนดคาดหมายผลสำเร็จในแต่ละปีก็คือปี2026นี่แม่นให้สำเร็จ25ส่วนห้อยปี2027ให้สำเร็จ60ส่วนห้อยปี2028ให้สำเร็จ80ส่วนห้อยและปี2029แม่นให้สำเร็จ95ส่วนห้อยปี2030ให้สำเร็จ100ส่วนห้อยซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในระยะ6เดือนต้นปี2026เนาะสามารถตีราคาแผนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกจุดสุ่มได้แล้ว12ส่วนห้อยของปี2026และก็ยังสามารถสั่งรวมผลสำเร็จและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติได้ดังนี้มีผลสำเร็จทางด้านรายรับด้านการส่งออกนำเข้าสินค้าในระยะผ่านมาทั้งแขนงภาษีนี้ได้นำไส้หลายโมดูลกระจายกระจายจึงได้ยกระดับและก่อหันนำมาไส้ระบบภาษีทันสมัยแบบรวมศูนย์ที่เป็นการรวมศูนย์บรรดาโมดูลทั้งหมดให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์หลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนช่วยให้ผู้ประกอบที่มีความสะดวกสบายในการแจ้งภาษีล่วงหน้าเนาะทางเจ้าหน้าที่ภาษีก็แม่นมีการดำเนินการกวดกาบริหารความเสี่ยงก่อนสินค้ามาฮอดด่านและก็ดำเนินการกวดการปล่อยสินค้าหันได้ไว
0: เจ้าการหันเป็นทันสมัยของแขนงภาษีสามารถเก็บรายรับได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ3ปีผ่านมาเทียบกับระยะเดียวกันเฉลี่ยปีละ34ส่วนห้อยปัจจุบันนำไส้อยู่ในโครงการจัดและจะพันขยายไปขอบเขตทั่วประเทศภายหลังพันธุ์ขยายและนำไส้ระบบคุ้มครองการเก็บรายรับสวยสหกรณ์ที่มีบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจหลายกว่า 195,000 หัวหน่วยเฮ็ดให้สามารถคุ้มครองติดตามเก็บรายรับผ่านระบบได้เพิ่มขึ้น251ส่วนห้อยเทียบไส้กรการนำไส้ระบบหรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยหลายกว่า20ส่วนห้อยในแต่ละปีการเก็บอากรจากการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเป็นการลงทะเบียนของหัวหน่วยที่บ่มีที่ตั้งอยู่ประเทศลาวและอื่นๆที่ได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ท้ายปี2024เป็นต้นมาสามารถเก็บรายรับได้ประมาณ12ล้านดอลลาร์ได้สำเร็จการพันขยายระบบคุ้มครองใบเก็บเงินอากรอิเล็กทรอนิกส์อยู่4แขวงคือแขวงเวียงจันทน์อยู่เมืองบางเวียงหลวงพะบางอยู่นครหลวงพะบางแขวงจำปาสักเป็นเส้นทางเลขที่16และนครหลวงเวียงจันทน์สามารถเก็บรายรับเพิ่มขึ้นได้ถึง25ตื้อกว่ากีบถ้าหากสามารถผันขยายและนำไส้ยางเป็นระบบกับทุกหัวหน่วยธุรกิจจะเฮ็ดให้รายรับของท้องถิ่นนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกินแผนได้
1: เจ้าเนาะและก็พร้อมกันนี้เนาะก็พร้อมทั้งเป็นการปรับปรุงการถือบัญชีที่ถูกต้องและก็เป็นเงื่อนไขให้หัวในธุรกิจเข้าถึงสินเชื่อผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เพิ่มขึ้นสำเร็จการเสื่อมต่อฐานข้อมูลที่ดินแห่งชาติกับระบบคุ้มครองรายรับสวยสหกรณ์สามารถดึงดูดขอภัยสามารถดึงข้อมูลต่อดินได้2ล้านกว่าตอนและก็สำเร็จการกำหนดที่ตั้งของต่อดินประชาชนสามารถนำไส้แอปในการนำไส้ที่ดินปักมุดและก็สำละผ่านธนาคารได้ปัจจุบันนี้ก็เพื่อเป็นเอกภาพการเนาะต่อกลไกการคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าบริการในการนำไส้ระบบที่ดินรวมศูนย์แบบทันสมัยพร้อมทั้งเก็บอากรที่ดินประจำปีที่ยังค้างและอากรรายได้จากการซื้อขายที่ดินซึ่งจะได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในไตรมาสที่3ของปี2026นี้
0: เจ้าถือว่าการขยายระบบดังกล่าวนี้สามารถทันการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการและกองทุนต่างๆอยู่จุดเดียวเข้าบัญชีคลังเงินแห่งรัฐแบบรวมศูนย์และมีผลสำเร็จที่พ้นเด่น เส้นว่าสำเร็จการพัฒนาใหญ่ระบบอยู่15ด่านสากลเพิ่มใหม่นี่6ด่านสากลในระยะ6เดือนต้นปีนี้และก็สืบต่อพันกันใหญ่ให้สำเร็จ12ด่านสากลเป้าหมายภายในปี2026และจะสืบต่อพันกันใหญ่ไปบรรดากรมและแขนงการอื่นๆเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าอันนี้ก็คือพวกเรานำเสนอให้ฟังเนาะสำหรับกระทรวงการเงินเพิ่นได้วางวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ก็คือหันหลายเวียกงานจุดสุ่มเป็นทันสมัยเนาะได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังบรรดาท่านที่รับฟังอยู่นอกจากเราจะถ่ายทอดสดผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วพวกเรายังมีการถ่ายทอดผ่านทางระบบ AM บ่ว่าจะเป็นคลื่นกลางคลื่นสั้นหรือว่าจะเป็นระบบวิทยุหรือระบบโทรโข่งแต่ละท้องถิ่นเนาะก็ได้ถ่ายทอดต่อและท่านผู้ฟังเนาะก็อย่าลืมสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะติดตามข่าวเนาะจากสภาในข้างนี้ย้อนหลังสำหรับท่านใดที่บ่ทันได้ฟังการถ่ายทอดสดก็แม่นสามารถติดตามอันข่าวคืนย้อนหลังบ่ว่าจะเป็น Facebook Lao National Radio เว็บไซต์ของพวกเขาก็คือ www.lnr.org.la
0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดบรรยากาศกองประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาสุดที่10จากหอสภาแห่งชาติคุณลมิจัน
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะซึ่งการดําเนินกองประชุมนี้มื้อนี้เป็นมื้อที่3และก็จะดําเนินไปฮอดวันที่10กรกฎตามวาระแล้วเนาะแม่นมื้ออื่นเนาะพวกเขาจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดเนาะสําหรับมื้ออื่นแม่นมื้อวันศุกร์เนาะจะได้ถ่ายทอดสดพิธีปิดเนาะสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็อย่าลืมติดตามละกัน
0: เจ้าท่านผู้ฟังและกันในมื้อผ่านมานี่กระทรวงการเงินเพิ่นก็ได้อันมีแผนการที่จะเร่งอัดส่งวางและหับอะไรประมาณเผยตัวเลขสัมปทานบ่แฮ407โครงการแต่และหับแต่หลายหับจากค่าเซาค่าสัมปทานยังบ่ทันสมคู่กับความเป็นจริงฉะนั้นอยู่ในกองประชุมท่านสันติภาพภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีทั้งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงต่อคําซักถามการประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นห่วงเป็นใยต่อการจัดตั้งปฏิบัติวิงานดังกล่าวโดยเฉพาะแม่นติดพันกับวิงานหันเป็นทันสมัยปัญหานี้สินสาธารณะและการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลงทุนของหลักเอกชนโดยสังรวมนี้มี4ประเด็นจุดสุ่มด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่แล้วในนี้เนาะหัวข้อที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ว่าสมาชิกสภาแห่งชาติเพิ่นได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษก็แม่นคำถามที่ว่ารัฐบาลจะมีกลไกมาตรการและมีวิธีการในการติดตามกวดกาคุณภาพของโครงการลงทุนเอกชนแนวใดโดยเฉพาะการเซาสัมปทานที่ดินเพื่อสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งแฮทาสการสร้างตัวเมืองอัศริยะการเก็บรายหับให้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายซึ่งรัฐบาลมีเพิ่นก็จะมีกลไกมาตรการและวิธีการในการติดตามกวดการแล้วใดอันนี้ก็คือบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติเนาะเพิ่นให้ความสนใจและเพิ่นก็ได้แม่นซักถามไปท่านผู้ฟัง
0: เจ้าโดยสำหรับคำถามนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้ชี้แจงเฉพาะปัญหาที่ว่าติดพันกับกระทรวงการเงินดังนี้เนาะถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้โครงการสัมปทานบ่แฮที่ศูนย์กลางอนุมัติ407โครงการมีรายรับจากค่าสัมปทานในปี2025หลายกว่า139ล้านดอลลาร์อย่างใดก็ตามเห็นว่ารายรับจากค่าเซาค่าสัมปทานยังบ่ทันสมคู่กับความเป็นจริงอีกด้านนึงเห็นว่าการเก็บกำฐานข้อมูลการอนุมัติเนื้อที่สัมปทานและการเก็บรายรับยังบ่มีการเสื่อมข้อมูลรวมศูนย์ผ่านระบบคุ้มครองฐานข้อมูลทันสมัยเฮ็ดให้ทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นยังมีรายรับหัวไหลและเนื้อที่ทับซ้อนกันฉะนั้นต้องได้มีการเสื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบของกระทรวงการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อว่าคุ้มครองรวมศูนย์การเก็บรายรับค่าเซาค่าสัมปทาน
1: เจ้าและก็เพื่อเป็นการรับประกันการลงทุนของรัฐให้สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและการเก็บรายรับได้ถูกต้องสอดคล้องตามกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายกระทรวงการเงินได้ดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการควบคุมกวดกาคุณภาพแฮทาสก่อนการส่งออกอยู่บรรดาด้านเป้าหมายเห็นว่ายังมีทรงวางหลายด้านที่จะต้องได้ฮิดฮ้อนแก้ไขโดยเฉพาะแมนมีการแจ้งบ่ถูกต้องกับตัวจริงทางด้านประเภทแฮทาสปริมาณน้ำหนักความเข้มข้นด้านคุณภาพของแฮทาสและแฮติดพันที่บ่มีค่าในการส่งออกเฮ็ดให้มีทรงวางหัวไหล ด้านรายรับนี่อย่างหลวงหลาย
0: เจ้าสนับสนุนต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้กระทรวงการเงินนี่เป็นกำลังผันขยายสร้างตั้งห้องกวดกาคุณภาพแห่งชาติก่อนการส่งออกในทุกด้านในทุกด้านสากลและพร้อมทั้งจะสมทบกับแขนงการอุตสาหกรรมในการค้าค้นกั้วและปรับปรุงกลไกและมาตรการกวดกาคุณภาพแห่งชาติอยู่ปากบ่อหรือว่าอยู่ต้นทาง
1: เจ้าในตอนหน้าทางกระทรวงการเงินจะเป็นเจ้าการติดตามกวดกาก่อนการอนุมัติโครงการเข้าร่วมกับแขนงการเกี่ยวข้องเพื่อรับประกันในบทบาทการคุ้มครองเก็บรายรับพร้อมนี้ก็เรียกร้องมายังสมาชิกสภาแห่งชาติกระทรวงองค์การและอำนาจการปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการช่วยสนับสนุนติดตามและสุกยู่การจะตั้งปฏิบัติเรียกงานนี้ด้วยการเผยแพร่เสื่อมซึมและโฆษณาบรรดานิติกรรมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการให้ได้รับรู้เข้าใจและก็ร่วมมือจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46ทับนย.ลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ๋งแตงค่าขายนำเข้าส่งออกแร่ธาตุและผลิตภัณฑ์แร่ธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศและก็คำสั่งคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักฉบับเลขที่1ทับคลสพลงวันที่7พฤษภาคม2026ด้วยการเพิ่มทวีการซี้นำของคณะผักต่อเวียกงานแร่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติเนาะอันนี้ก็คือการตอบคำสักถามเนาะในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่7เมื่อวานนี้ผ่านมาเนาะที่ทางทานสันติภาพพรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเพิ่นได้ชี้แจงต่อสภาสำหรับคำถามและก็คำตอบเนาะเว้าให้ทานได้รับฟังผ่านไปแล้ว
0: เจ้าและก็พวกเขาจะนำเสนอทานทำฟังเกี่ยวกับการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเป็นแปลงดินฟ้าการและภัยพิบัติอันนี้เป็นบทบาทงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่เพิ่นได้เสนอในมือดับอิฐของการเปิดของประชุมเนาะก็ถือว่าจะมีการนำใส่ระบบเครื่องมือทันสมัยเครื่องบินบ่มีคนขับหรือว่านำใส่โดรน
1: เ
0: ข้าในการติดตามกวดกาพื้นที่การทำลายป่าไม้และไฟไหม้ลำป่าสำหรับให้สำเร็จส่งรายสื่ออุทยานแห่งชาติจำนวนหนึ่งและเขตอนุรักษ์ชีวนานาพันธุ์หนองคำแสนให้ศูนย์ชีวนานาพันธุ์อาเซียนและกองเลขาอาเซียนพิจารณาขึ้นบัญชีลอท่าประเมินเป็นอุทยานมรดกอาเซียนได้สร้างแผนทับมือกับการเป็นแปลงดินฟ้าอากาศของแขนงโยธาธิการและขนส่งแขนงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและแขนงการอื่น
1: เจ้านอกจากนี้ก็ยังได้เอาใจใส่ต่อกับการแก้ไขปัญหาไฟใหม่ล้ำป่าและก็ปัญหามลพิษหมอกควันก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 เนาะแก้ไขผลกระทบดินยุบดินยุบอยู่เขตบ้านทงมังเมืองไซธานีนครหลวงวิ่งจันจากโครงการขุดค้นแร่ธาตุแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บตกซึ่งได้ปฏิบัตินโยบายพิเศษนำไส้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับครอบครัวประชาชนที่ได้รับผลกระทบเอาใจใส่เวียกงานต้านแล้งต้านท่วมเพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขสภาพภัยแล้งภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามกวดกาบรรดาโฮงจักโฮงงานบรรดาโครงการในการปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสบับเลขที่53ทับสพสลงวันที่18มิถุนายน2024
0: เจ้าหน้าที่จะดีกันยังได้ขึ้นทะเบียนออกใบตาดินได้จำนวนอยู่69,938ต่อเท่ากับ 49% ของแผนการแล้วก็ทั้งหันระบบคุ้มครองที่ดินเป็นทันสมัยโดยได้สำเร็จการสแกนข้อมูลสำนวนตอนดินจากระบบเจียเป็นระบบดิจิตอลสำเร็จในจำนวน 441,000 กว่าตอนแล้วและก็สร้างแผนจัดสรรที่ดินและก็วางแผนนำไส้ที่ดินกสิกรรมขันเมืองนี้ได้อยู่12เมืองด้วยกันถ้าว่าเทียบไส้ปีแม่นสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อยู่81กว่าส่วนห้อยและก็ได้สุกยู่การสร้างแผนจัดสรรที่ดินและวางแผนนำไส้ที่ดินกสิกรรมแบบมีส่วนห่วมขันบ้านได้อยู่395บ้านเท่ากับ66ส่วนห้อยของแผนปี ได้เพิ่มทวีต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปรุงแต่งเก็บซื้อขายน้ำเข้าส่งออกเหตุธาตุและผลิตภัณฑ์เหตุธาตุต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตทั่วประเทศโดยได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่46ลงวันที่13เมษายน2016และก็ได้แต่งตั้งคณะรัฐบาลที่รับผิดชอบในปัญหานี้ท่านผู้ฟังที่พอจะนำทานเข้าสู่บรรยากาศการแถลงสดจากหอประชุมแห่งชาติโดยเมนทานนายกรัฐมนตรีจะขึ้นมีคำเห็นเพิ่มเติมต่อกับงานรัฐบาลสถานที่ตามรับฟังได
2: ้ขอเงียบท่านปอไซสุพรพงศ์วิหารกรรมการกรมการเมืองสุนทรประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านคณะประธานกรมประชุมบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลท่านเกียรติที่มีเกียรติแพร่ทั้งหลายแนะนำต่างหน้ารัฐบาลข้าพเจ้าขอแสดงความสงเสยและตีราคาสูงต่อการประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติและบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติต่อการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตาระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และทางวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากคำเห็นของบรรณาธิการสุทธิมีความหมายสำคัญเต็มไปด้วยความจริงใจสร้างสรรค์กงไปกงมาที่ซองแสงให้เห็นถึงความผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองของตนในนามที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทั่วประเทศและความเอาใจใส่ความเป็นห่วงเป็นใยอันใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติในนามรัฐบาลข้าพเจ้าขอนำเอาความคิดความเห็นเหล่านั้นเพื่อไปค้นคว้าปรับปรุงและจัดตั้งปฏิบัติให้สมบูรณ์และเป็นรูปธรรมตัวจริงสำหรับคำถามเจ้าทีมของคณะประจำสภาแห่งชาติก็คือสมาชิกสภาแห่งชาติตามแจ้งการเลขที่191ลงวันที่6กรกฎาคม2026ที่ได้เสนอข้าพเจ้าและสมาชิกรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็คือบรรดากระทรวงองค์การเกี่ยวของสี่แจ้งเกี่ยวกับเวียกงานของรัฐบาลต่อกองประชุมในครั้งนี้สำหรับข้าพเจ้า ได้รับ9คำถามนอกจากนั้นก็มีการซักถามต่อบรรดาเวียกงานที่ติดพันกับ3คณะการเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และติดพันกับ หาคณะการเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมมติและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งในภาคเสาของมื้อวานนี้และมื้อนี้บรรดาท่านรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารก็ได้อธิบายชี้แจง ต่อคำสักถามของทั้งสองเอกสารเป็นส่วนหลายแล้วสำหรับข้าพเจ้าแนะนำหัวหน้ารัฐบาลก็เห็นดีเป็นเอกภาพนำบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลและวางวาบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ภาพข้อมูลหลายขึ้นและเข้าใจสภาพความเป็นจริงและความจำเป็นของแต่ละปัญหาที่รัฐบาลได้พยายามสงสัยแก้ไขให้ดีขึ้นฉะนั้น ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้มีความเห็นเติมจำนวนหนึ่งเพื่ออธิบายสี่แจ้งเพิ่มเติมต่อข้อสักถามของสภาแห่งชาติและสี่แจ้งต่อ บางปัญหาจำนวนหนึ่งที่บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีความเห็นดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งรัฐบาลจะมีนโยบายและมาตรการแนวใดเพื่อให้สามารถรักษาได้อัตราการปกคลุมป่าไม้ให้อยู่ในระดับ65สุดหอย ในปี2030คือบรรดาฐานทราบแล้วว่าพรรครัฐประเฮาได้มีนโยบายยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์กฎหมายนิติกรรมลงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองและพัฒนาป่าไม้เป็นต้นในรัฐบาลก็ได้ออกดำรัสฉบับเลขที่302ของนายกลงวันที่19มิถุนายน2024มาด้วยการทับห้องและประกาศใส่ยุทธศาสตร์ป่าไม้ หอดปี2035ในวิเศษทัศน์2050ซึ่งได้กำหนดว่าหอด2050ป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นท่าแห้งแก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติประกอบส่วนของในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดิสาการและการในมติ26ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคในที่3สิงหาคม2017ว่าด้วยการเพิ่มทวีเบียงงานคุ้มครองและพัฒนาที่ดินในยามใหม่ก็ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์แผนนำใส่ที่ดินแต่ละประเภทให้สมเหตุสมผลโดยได้ให้รักษาเนื้อที่ป่าไม้ให้กว้าง70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อปฏิบัตินโยบายดังกล่าวจึงได้กำหนดเป้าหมายรวมฮอด2035แม่นต้องคุ้มครองและปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้บ่อยถึงทำลายอยากฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาป่าไม้ที่สุดโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้กลายเป็นแหล่งสะสมสินเชื่อคาร์บอนการบริการท่องเที่ยวการสนองวัตถุดิบให้แก่อุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่ที่มีการนำใส่เทคนิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยประกอบส่วนอย่างแข็งแกร่งเข้าในการสร้างรายรับก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติตามทิศสีเขียวเรืองยงบนเป้าหมายดังกล่าวนั้นรัฐบาลก็ได้กำหนด7ขาดหมายสู่ส้นหอด2035 1. สำรวจและจัดสรรเนื้อที่ดินป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศในนั้นป่าป้องกัน 8.2 ล้านเฮกตาร์กว้าง 35 ส่วนห้อยป่าสงวน 4.7 ล้านเฮกตาร์เท่ากับ 20 ส่วนห้อยป่าผลิต 3.1 ล้านเฮกตาร์ 13 ส่วนห้อยดินปลูกไม้เป็น 0.5 ล้านหรือว่า 500,000 เฮกตาร์เท่ากับ2ส่วนห้อย 2. เป็นยกระดับเนื้อที่ปกคลุมป่าไม้ให้ได้70ส่วนห้อยของเนื้อที่ทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันในปี2025นี่มีอยู่ 14.7 ล้านเฮกตาร์เท่ากับ62ส่วนห้อยบ่ให้ถูกทำลายและเสื่อมโทรมพร้อมกันนั้นก็ฟื้นฟูป่าธรรมชาติที่สุดโทรม 1.3 ล้านเฮกตาร์และก็ปลูกไม้และเครื่องป่าของดงให้ได้ 500,000 เฮกตาร์อันที่3เป็นส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่และเครื่องป่าของดง4เป็นดำเนินการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับป่าใหม่ไปต้นเป็นการปลูกใหม่การปรุงแต่งใหม่ปลูกการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติการซื้อขายสินเชื่อคาร์บอนเพื่อประกอบส่วนเขาในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติคือพอเฮาเว้าเรื่องเวลาแห่งชาตินี่แหละมันก็นอนเกี่ยวกับเรื่องงานที่ดินและป่าใหม่เช่นเดียวกันอันที่หามันซุกยู่และส่งเสริมการจัดสรรภูมิลำเนาอาชีพที่มั่นคงติดพันกับการผลิตสินค้าและสร้างเศรษฐกิจหัวมือแบบต่างๆที่เหมาะสมคือมีหลายแขงเสนอสยามบุรีบ่ว่าเรื่องซีเพื่อนหัวงานแต่มันก็มีหลายแบบเนาะอันนี้คิดว่าเขาจะได้ขยายไปดื่มในนี้ให้ยุดเศร้าการจูดปลาและเนื้อที่การผลิตกสิกรรมจูดปลาและจูดพื้นที่ผลิตกสิกรรมการเคลื่อนย้ายแบบซ้าซ้ายตามจุดพิเศษทางแห่งของท้องถิ่นโดยเฉพาะเป็นการสืบต่อปฏิบัติมาที่57ของคณะประจำสภาแห่งชาติลงวันที่31พฤษภาคม2024ก็คือคำสั่งเลขที่20ของนายกวันที่5พฤศจิกายน2024เกี่ยวกับการทำผู้สิทธิ์นำใส่ที่ดินใน3ประเภทป่า6เป็นการปรับปรุงคุณภาพของป่าใหม่ที่ดินป่าใหม่เพื่อประกันการอนุรักษ์ชีวนารพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาศัยของพืชของสัตว์ปกป้องรักษาแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและลดพลผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินับทั้งไฟไหม้ลามปลาและการลดพลมลพิษหมอกควัน PM 2.5 คือปีนี้นี่ก็ถือว่านักหน่วงเนาะ PM 2.5 ก่อนฤดูฝนจะมาถึงนี่อันที่7เป็นเพิ่มที่ความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับป่าใหม่เพื่อสกัดกั้นต้านและแก้ไขการทำลายป่าใหม่การเฮ็ดไถป่าเสื่อมโทรมร่วมทั้งการลักลอบตัดไม้ธรรมชาติเพื่อลดพลถ้าได้เฮือนแก้วให้ได้อย่างหน่อย55ล้านต้นไอคาร์บอนิกเทียบเท่า8มันพัฒนาแขนงป่าใหม่ทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเป็นต้นทั้งด่านกงจักการจัดตั้งบุคลากรสร้างพื้นฐานวัตถุเทคนิคการประกอบอุปกรณ์พาหนะให้มีความทันสมัยและเข้มแข็งคือเดนิคแขนงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่นนำใส่โดรนเนาะเพื่อสำรวจป่าไม้สำรวจบนที่มีการบุกรุกสำรวจบนมีไฟใหม่ล่ามปลาและเดินเรือใส่โดรนฮดน้ำเพื่อนะครับประกันและก็ประหยัดแต่นอกจากนั้นก็สืบต่อปฏิบัตินโยบายของพรรคลาเท่าและก็แผนยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายและห้องหับการลงทุนของภายในหรือต่างประเทศ เพื่อเสื่อมกับภาคผืนในสากลในเบียงงานการคุ้มครองและพัฒนาป่าใหม่เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์และกระเจ็ดขาดไม้ก็ได้กำหนด8แผนยุทธศาสตร์18เบียงจุดสุ่มและ47โครงการไปต้นเป็นยุทธศาสตร์การคุ้มครองปกป้องป่าใหม่ยุทธศาสตร์การปลูกพื้นฟูบูรณาป่าใหม่ยุทธศาสตร์นำใส่ใหม่และที่ดินป่าใหม่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมตกแต่งใหม่และเครื่องป่าของดงและยุทธศาสตร์การปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของป่าส้นในเขตป่าใหม่ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งหน่วยเขตการดำเนินการยุทธศาสตร์พัฒนาหัวมือภายในภาคพืชและสากลและยุทธศาสตร์การพัฒนางบประมาณแรงขึ้นอันนั้นเป็นคำถามที่หนึ่งที่สองเป็นรัฐบาลจะมีกลไกวิธีการมาตรการจะตั้งปฏิบัติใดเพื่อหาประกันบรรลุการขาดไม้เติบโตทางด้านเศรษฐกิจและขาดไม้ทางด้านมาภาคที่สภาแห่งศาสตร์และพ้องตามมติ177ผ่านมาอิงตามสถาบันการเงินสากลจะเป็นธนาคารโลกหรือ EDB หรือ IMF ก็ได้ประเมินมาปี2016เศรษฐกิจโลกยังสืบต่อเติบโตช้าลงและมีความเสี่ยงจากสงครามความเข็งตึงอยู่ตะวันออกกลางราคาพลังงานเงินเฟ้อนับทั้งดอกเบี้ยตลาดเงินและควบบนแน่นอนทางด้านการค้ายังสืบต่อเกิดขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตในระดับ 2.5 ถึง 3% อัตราเงินเฟ้อของโลกจะอยู่ในระดับ 4.4 ส่วนหอยคนเขตภาคพื้นไกลเคียงของพวกเฮาก็อยู่ในระดับ 4.1 ถึง 5.1 ส่วนหอยเฉลี่ยเป็น 4.2 สำหรับอาเซียนเนาะกับที่เดนโกโมกับเวียดนามเนาะ 6.8อินโดนีเซีย 5.0 มาเลเซีย 4.4 กัมพูชา 3.9 ลาวเฮาสากลเขาประเมิน 3.8 เนาะหรือ4เมียนมา2แล้วก็ล่าสุดเป็นไทย 1.7 แต่ดูรวมก็เห็นว่าภาคพื้นของเฮานี่ยังมีการเติบโตแต่ว่าอยู่ในระดับที่แตกต่างกันสำหรับสปป.ลาวนี้ ADB ก็ได้คาดคะเนว่า GDP จะเติบโตใน 4% เนาะ 4% ในปี2026และ 4.5% ในปี2027แต่เงินเฟ้อเนี่ยยังสูงประมาณ 9.8% ในปี2016ซึ่งนักกล่าวในเชิดให้ราคาสินค้าในค่าเงินกีบหนีสินมูลค่าการนำเข้าของเฮาถือว่าจะเพิ่มขึ้นและกลายเป็นสิ่งกดดันและกระทั่งท้ายต่อการปฏิบัติบรรดาขาดไม้มาภาคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2016เพื่อบรรลุเป้าหมายเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและขาดไม้มาภาคที่มติ177ได้กำหนดรัฐบาลจะสืบต่อปฏิบัติตาม6ทิศทางและ4มาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ2016และ14มาตรการเพิ่มเติมที่สภาแห่งชาติได้กำหนดในมติ177ให้ตั้งหน้าแข็งแกร่งและมีมากผลตัวจริงกว่าเก่าหลายขึ้นพร้อมนั้นจะปฏิบัติหามาตรการบริบทที่อันที่1การคุ้มครองเงินเฟ้อด้วยการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายและระเบียบการเงินตาเส้นการรักษาค่าของเงินกีบว่าให้มีการเน้นจริงหลายเดี๋ยวตัวจริงก็นับแต่ถ่ายไต่หมาดซีเนาะของ2024เนาะถือว่าค่าเงินกีบเฮามันเกิดอยู่ในระดับเสถียรคือปัจจุบันนี้เนาะนี่แต่เงินบาททันอาจจะเน้นจริงหลายขึ้นได้หนึ่งแต่ว่ากับบ่เกินขาดหมายเนาะที่เฮาควบคุมในความเดียวกันนั้นกับปฏิบัตินโยบายอัตราดอกเบี้ยนะแบบยืดยุ่นและก็เหมาะสมกับสภาพตัวจริงเพิ่มขั้นสำรองเงินตาต่างประเทศหลายขึ้นด้วยการระดมทุกแรงทุนรายหับที่เป็นเงินตาคือปัจจุบันพอเฮาคุ้มเรื่องการส่งออกคือสภาพก็เลยว่างขาดไม้ไปให้ได้ 75% เนาะจากการส่งออกสินค้าการบริการต่างๆต่อเลยนำเงินตาเข้ามานอกจากจำกัดการนำเข้าสินค้าที่เป็นการใส่ใจเงินตาออกไปหรือว่าแรงเงินตาต่างๆกันยังมีหลายแรงอันที่สามมันเร่งการผลิตส่งออกเนี่ยนะไปต้นอันไว้เนี่ยมันไฟฟ้าเนี่ยเดนิโครงการไฟฟ้าแสงตะวันนี่กำลังมาแห้งเนาะเดนโกโมก็มันอยู่แข็งอุดมไส้แต่ในเดือน4ปีนี่เลยสำเร็จ2โครงการใหญ่1,000เมกะวัตต์ไฟฟ้าแสงตะวันและสายส่งลาวจีน500กิโลโวลต์ในทั้งภาคใต้ก็มันอยู่แข็งจะประซักกับส่งไฟกับกัมพูชาแล้วจะมีไฟทั้งน้ำทั้งแสงตะวันและพลังลมเนาะอยู่บริคัมไส้ก็มันพลังลมเนาะหรือว่าอยู่ทางเซกองก็เป็นลมสถานโตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพอสามารถเฮ็ดได้ไวเนาะอันสองมันเรื่องแฮทาด คือข้อมูลซุ่มได้เน้นนะว่าพอเฮาจะได้มีการคุ้มครองการส่งออกให้ขาดให้มันดีแล้วพอผ่านมามีการลักลอบหลายสองมาก็ต้องได้หันไปสู่การปรุงแต่งเข้าสู่โรงเรือนอันที่สามมาก็เป็นกสิกรรมเนาะหรือว่าการเปหูกสิกรรมก็คือหลายทานว่าแหละปลูกแล้วระบบมีบ่อนขายฉะนั้นมันก็ต้องเรื่องการเปหูกเพื่อยกมูลค่าต่างๆต่อไปก็เป็นการท่องเที่ยวเนาะการบริการท่องเที่ยวก็เป็นการอุตสาหกรรมส่งออกกับทีแต่สำคัญมันต้องมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวแล้วก็เจ้ามากเขาสิใส่ใจนั่นเลยหลายอันเพราะเขายังนำเข้าอยู่เครื่องใส่ของสอยอยู่ในห้องแง้มบ้านพักอาหารกินมันนำเข้ามาหมดอันนี้ก็ต้องสืบต่อพวกซุกยู่นบนจิตใจโซจ่อนะและต่อไปมันการขนส่งเนาะการบริการโลจิสติกเนี่ยนะการบริการอยู่ด่านสายแดนนับทั้งทาบกต่างๆเพื่อให้การค้าการบริการมีความสะดวกโรงเรียนปลอดภัยและก็โปร่งใสนะประเด็นนี้ก็กำลังสังเกตใครมีหางเสียงเสนอดังการส่งออกแห่เนาะการกวดกาของแขนงอุตสาหกรรมการค้ากับการกวดกาอยู่ด่านของแขนงการเงินมันรู้สึกว่าอยากซ้ำซ้อนกันแล้วก็เป็นการแก่เหย้าเวลาในการส่งออกสินค้าจะได้หิมฮอนปะปุ้งนะทั้งนโยบายนะที่เฮากำหนดเฮาเก็บแบบนโยบายยุดเศร้าการส่งออกแห่ดิบฮะเราได้เก็บขาดสัมยังก่อนเพิ่มภาษีการส่งออกเพิ่มอย่างต่างๆตัวนี้จะได้กวดกาขึ้นอันที่4เป็นซุ้มใส่แก้ไขหนี้สินสาธารณะและเก็บกู้หนี้สินจากวิสาหกิจเพื่อบ่ให้หนี้สินเหล่านี้กลายมาเป็นสิ่งกดดันค่าเงินกีบในอัตราเงินเฟ้อจะให้มันนิ่งทิ้งในตัวนาพอผ่านมานี่เขาสังเกตเบิ่งในอัตราเปลี่ยนนิ่งทิ้งแห้งมันยอดเพราะเขาต้องการเงินกีบเงินต่างประเทศหลายสร้างเพื่อสีสนองแห่งการนำเข้าน้ำมันแต่เหตุให้อัตราเปลี่ยนก็มีการนิ่งทิ้งในเวลาที่เขาต้องการเงินต่างลงหลายอันที่หามันสร้างกลไกการพัวพันประสานงานการบรรซ่าการบริหารคุ้มครองที่โรงเรียนโปร่งใสและเป็นทันสมัยโดยมอบให้บรรดาแขนงการได้ปักส่วนเกี่ยวของรับผิดชอบจะแจ้งและมีกลไกติดตามกวดการประเมินผลการปฏิบัติตัวจริงในแต่ละระยะคำถามที่3มันรัฐบาลมีมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าที่ภายในผลิตได้ขึ้นอะไรปัจจุบันนี้รัฐบาลก็ได้สงสัยที่1มันบรรดาสินค้าฟุ่มเฟือยที่เกิดให้มีการไหลออกของเงินตาต่างประเทศได้แก่สินค้าย่านพาหนะถือเป็นอันดับที่มีมูลค่าสูงนี่2มาก็มีเล็กซีมั่งเนาะที่มีการนำเข้าแต่ตัวจริงเลยเพราะก็มีโรงงานซีมั่งหลายอยู่แต่บางชนิดซีมั่งที่มีมาตรฐานสูงเนาะคุณภาพสูงก็ยังมีการนำเข้าอันที่3เป็นผลิตภัณฑ์เหล่ายาสูบทุกชนิดอันนี้มันบรรดาสินค้าที่จะได้ควบคุมอย่างเคร่งครัดนะอันสองมาจะได้ทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติมติ06ของรัฐบาลก็คือแจ้งการเลขที่602ของว่าการสำนักงานนายกว่าด้วยการโจ๊ะซัวข้าวการนำเข้ารถประเภทเบ้าเนาะรถน้ำมันเสื้อผ้าอย่างนี้รถที่บ่มนำเข้าแบบบ่มีตัวแทนมาจำหน่ายทางการหรือว่าการวางมาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวนั้นมีบางอันนี่เขาเจ้าก็ได้มีการสร้างมีการสัญญาเลยนำเข้ามาสร้างแล้วแต่บางเทื่อพอเฮาก็เฮ็ดนะไตโต้โพดเนาะก้นจักโพดสร้างแล้วก็มันยุดเลยเนาะรถอยู่ได้สร้างกันนำเข้ามาเลยสารตอดีสิให้แขนงการเงินกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในกวดกาตัวจริงเนาะเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอันที่3เกี่ยมออกขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการนำเข้าและส่งออกวัตถุมีค่าเป็นต้นเป็นค่ํานี่แหละพอมีการผลิตแต่ว่าในตัวจริงนี่ธนาคารก็ได้แจ้งว่าเพราะยังนำเข้าประเภทค่ําสําเร็จค่ํามันน่ะสําเร็จถูกเนาะนำเข้ามาหลายอยู่ค่ําแทงคําอย่างนี้อันที่4มันก็เกี่ยวออกแจ้งการเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มที่มีถาดเหล่าและยาสูบทุกชนิดนับทั้งยาสูบไฟฟ้าเนาะนี่ก็ยังเห็นนำเข้ามาอยู่อันที่5เป็นดัดสมวิสาหกิจนำเข้ายานพาหนะซึ่งปัจจุบันนี่ตามกระทรวงการค้าและงานคือว่ามีหมด104บริษัทเนาะมันหลายโพดเพราะจะได้มีการดัดสมแล้วก็ค้นคว้าพิจารณาออกแจ้งการดัดสมวิสาหกิจนำเข้าหรือส่งออกพอเดี๋ยวนี้มันมี3ประเภทบริษัทนำเข้าส่งออกอันนึงมันนำเข้า 100% บ่มีส่งออก อันสองเลยทั้งน้ำเขาได้ส่งออกเด้อันที่สามมันมิได้ส่งออกบ่มีน้ำเขาอันสันจะได้ดัดสมสามประเภทธุรกิจดังกล่าวนี้ให้มันเหมาะสมโดยมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเป็นเจ้าการสมทบภาคส่วนเกี่ยวข้องกำหนดแผนดัดสมและจัดตั้งปฏิบัติตามพระบทบาทภาคส่วนใดคุ้มครองธุรกิจใดก็แม่นมอบให้คณะกรรมการเกี่ยวข้องเป็นผู้เป็นเจ้าการในการดัดสมคณะกรรมการธุรกิจที่ขึ้นกับหรือพัวพันกับคณะตัวเองธุรกิจใดที่บ่มีภาคส่วนรับผิดชอบแม่นมอบให้คณะอุตสาหกรรมการค้าเป็นเจ้าการดัดสมคำถามที่4รัฐบาลจะมีมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมของโครงการลงทุนภาคเอกชนแนวไหนโดยเฉพาะเหมือนโครงการคุ้นๆบ่เฮผ่านมารัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานพัฒนาบ่เฮซึ่งมันนอนอยู่ใน1ใน7แขนงเศรษฐกิจปลายแหลมมีพอสมใสแต่ก็ได้เน้นการพกพาสาธารณสิ่งแวดล้อมการแก้ไขผลกระทบต่อสังคมสำหรับโครงการบ่เฮรัฐบาลก็ได้กำหนดให้ผู้ลงทุนตามกฎหมายแล้วก็มี2ระยะเนาะระยะการสอบค้นและสำรวจเนาะแล้วก็มีระยะการคุดค้นและปรุงแต่งฉะนั้นในระยะสอบค้นสำรวจนี้โดยเฉพาะเป็นการสำรวจละเอียดจะได้คัดจดเนื้อที่เนาะเพื่อเข้าสู่การคุดค้นปรุงแต่งการเขียนบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคต้องติดพันกับการประเมินผลกระทบและสิ่งแวดล้อมในสังคมแล้วก็มีแผนคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีแผนปิดบ่อปิดบ่อเนาะเหลือแผนติดตามภายหลังปิดบ่อแล้วบางทีมันก็เกิดมีปัญหาผลกระทบแต่ภายหลังการปฏิบัติขั้นตอนดังกล่าวนั้นแล้วก็จึงเข้าสู่ขั้นตอนการสัมปทานเนาะคดคนปรุงแต่งเอิ้นว่าสัญญาสัมปทานโครงการนะครับในเนื้อที่ที่ได้ขั้นตอนเข้าสู่การปรุงแต่งครับแต่ในพฤติกรรมตัวจริงนี่ก็มันก็หลายโครงการคือแขนงอุตสาหกรรมการค้าและงานคุ้มบ่ได้เนาะในตอนนี้นี่ก็จะได้กดกล้าประเมินบรรดาโครงการ ที่ได้อนุมัติมาแล้วนะนับทั้งบริษัทที่ได้มีการประเมินจัดประเภท4บวกครับสองมากก็มีบางบริษัทก็ยังบ่ทันได้ประเมินก็จะต้องได้สืบต่อประเมินให้สำเร็จเนาะในปี2026นี้โดยเฉพาะเป็นการสุ่มใส่สืบต่อปฏิบัติคำสั่งเลขที่6ของนายกก็คือเลขที่46เรือเลขที่11ของคณะเลขาธิการส่วนกลางภาคนะแต่ว่าพบเห็นบริษัทใดละเมิดก็ต้องได้มีการโจ้แจ้งเตือนเพื่อให้เขาจะปรับปรุงและแก้ไขแต่ว่าครบกำหนดเวลาบ่ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็กล่าวไปสู่การถอดถอนโครงการแต่ในตอนนี้ก็คิดว่าให้ท่านคณะกรรมการคุ้มครองส่งเสริมการลงทุนได้มอบบัญชีรายชื่อโครงการเนาะสัมปทานและโครงการควบคุมที่ได้เส้นอยู่ขันรัฐบาลเนี่ยให้แต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นเจ้าการติดตามกวดกาก็คือเส้นทางฮะล่ะพอเฮาก็มอบให้สิเป็นทางหลวงแห่งชาติทางหลวงของแขวงของเมืองต่างๆก็แม่นได้ขอบเขตการปกครองของแขวงใดก็แม่นให้แขวงนั้นเป็นผู้ติดตามกวดกาคุ้มครองสอบแป้งและฟื้นฟูรักษาสารโครงการสัมปทานและโครงการควบคุมนี่ก็เส้นเดียวกันจะได้มอบให้ท้องถิ่นเป็นหลักอันที่5แม่นรัฐบาลจะมีนโยบายและมาตรการแนวใดเพื่อส่งเสริมสังคมน้ำใสรถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกให้หลายขึ้นเพื่อรับมือกับข้อมูลแน่นอนหรือลดพรผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มีไถ่เอียงเพิ่มสูงขึ้นถึงวันระยะนี้จะมีสัญญาณว่าเส้นสัญญาณยุติจริงเนาะสันติภาพอยู่ตะลิ่งออกกลางก็ตามราคาน้ำมันก็เห็นว่าลดลง 7-80 บาทดอลลาร์ต่อบาเรลเนาะก็เห็นว่าอยู่ในบรรยากาศดีแต่ก็บ่แน่นอนเนาะสงครามก็อาจจะแก่เหย้าหรือว่ามีอันมาตรการสกัดกันเนาะซึ่งกันและกันตึงโดยเฉพาะมันการขนน้ำมันผ่านสองเขตฮอร์มุซที่มีการบริการถึง 20% ของการสัญจรและขนส่งน้ำมันในโลกในพร้อมเดียวกันนั้นเฮาก็สังเกตเห็นว่าการสิ้นเปลืองเงินตาของพวกเฮานี้ก็แม่นมียานพาหนะเป็นอันดับที่3เนาะอันที่1มันน้ำมันเสื้อไฟสองมาเลยมันเคมีพันธ์อันสามมันงานพาหนะแต่ตัวที่หนึ่งกับที่สามมันอยู่พวกพันกันแต่ที่สามหลายเท่าไรมันก็ไปกินน้ำมันตัวที่หนึ่งกันหลายเท่านั้นตัวอย่างพอเขานำเข้าน้ำมันใน5ปีผ่านมานี่เป็น 8.1 ตื้อลิตรเนาะหรือ 8,103 ล้านลิตรคิดเป็นมูลค่ามัน 5,500 เก้าสิบ 5,500 59ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าบอกสั้นๆว่า 5.54 ดอลลาร์สหรัฐสนั่นแหละทั้งๆที่พวกเฮาเรามีเป็นประเทศผลิตไฟฟ้ามีแรงผลิตไฟฟ้าหลายสนั่นการขนส่งด้วยกันหันไปสู่ยานพาหนะไฟฟ้านี้มันแม่นมีความเหมาะสมสอดคล้องและพวกเฮาต้องพร้อมกันหันเนาะอย่างตั้งหน้าและแข็งแกร่งกว่าเก่าคือพวกเฮาคันบ่มีรถไฟลาวจีนนี่ไปไล่เบิ่งว่าการขนส่งสินค้า11เท่าไหร่คือ13บ่13ล้านต้นหรือว่าขนส่งโดยสารนี่18ล้านเทื่อคนจะใช้ยานพาหนะน้ำมันเท่าไหร่จะบดน้ำมันเท่าไหร่สัญญาณไฟฟ้ารถไฟใช้ไฟฟ้านี่อันนี้เป็นการช่วยการขนส่งของประเทศเฮาอย่างหลายนอกจากพวกเฮาจะนำใช้รถเบ้ารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆที่เฮ็ดด้วยไฟฟ้านับทั้งไฟฟ้าผสมผสานฉะนั้นแหละในตัวหน้านี้รัฐบาลจะได้สนใจที่1มันได้โจ๊ะการนำเข้าซั่วข้าวเนาะรถเบาที่นำใส่ไฟฟ้าในระยะ3เดือนเดี๋ยวอาจจะเบิ่งไปฮอดท้ายปีนี้เนาะเพราะมันก็มีหางเสียงเสนอขึ้นมาหลายแต่ว่าขบวนการหันไปสู่รถไฟฟ้าอยู่ในประเทศเฮาเห็นมีลักษณะเพิ่มขึ้นพอสมควรนั่นแหละนับทั้งไฟฟ้าและพลังไฟฟ้าผสมผสานนี้รวมทั้งเป็นประเภทรถเบ้าเนาะบ่รวมรถ2ล้อ3ล้อแม่นมีจำนวน 5,514 คันเป็นมูลค่า101ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบสัญญาเดียวของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 140.7 ส่วนหอยและในระยะโจ๊ะโซข้าวนี้เราก็จะได้เหตุการณ์ประสานสัมพันธ์โฆษณาอธิบายสังคมและก็เชิญผู้ประกอบการเนาะการนำเข้าตัวจริงฮะเรามาปรึกษาเรื่องขวดกาละเอียดตื้มว่าอันใดมีสัญญาอันใดเด่นนำเข้ามาสร้างแล้วจะแก้ไขแน่ใดในตัวหน้าถ้าว่าพวกเราหันไปสู่รถไฟฟ้าได้ตามแผนก็คิดว่าจะช่วยให้การลดผ่อนนำเข้าน้ำมันได้เท่ากับอันสองมันอนุมัติให้บริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและมีการมีศูนย์บริการล้างขายเท่านั้นที่สามารถนำเข้ารถไฟฟ้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการนำใส่รถไฟฟ้าได้รับประกันสามารถตอบสนองการบริการสอบเป็นเกณฑ์สังคมในอย่างทั่วถึงพอผ่านมาเนี่ยก็มีซื้อออนไลน์เนาะก็ได้ออกรถไฟฟ้าราคาถูกอยู่แต่ว่าการสอบเป็นแต่ละครั้งการเปลี่ยนทายหม้อไฟนี่ก็มืดหลายเนาะหรือว่าต้องการใช้เวลาด้นอันนี้พ่อก็จะได้สมกับผู้ประกอบการเพื่อเหตุการณ์บริการล้างขายให้สะดวกว่องไวตื้มอันที่สามเนี่ยคนขั้วปรับปรุงระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานพาหนะทางบกให้สอดคล้องกับการขยายตัวกับการนำใส่รถไฟฟ้าในปัจจุบันคนขั้วกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายรถไฟฟ้าหรือว่าไฟฟ้าผสมประสานคือผู้แทนสสพวกเฮาเสนอเนาะว่ารถยูจีนขายถูกแต่มาขายอยู่ล่าเฮาเนี่ยแพงขึ้นเติมหลายอันนี้จะได้มีการกดกาขึ้นเพราะในตัวจริงเลยค่าภาษีหรือบ่มีเนาะเราเก็บอากรส้มใสเพียงแต่ 3% เนาะและอากรมูลค่าเพิ่ม 10% รวมเป็น 13% สำหรับรถไฟฟ้า 100% ส่วนผสมประสานก็จะเบิ่งตามเปอร์เซ็นต์กันใส่น้ำมันและใส่ไฟฟ้าตัวจริงอันที่4รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ4น้ำและรักษาเพื่อพันขยายนโยบายส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกให้เป็นอุปธรรมตามข้อตกลงเลยที่สัสเวตวันที่20เมษายน2024ผ่านมานอกจากคำถามข้างเทิงนั้นข้าพเจ้าก็ยังยื่นตื้มเกี่ยวกับงานจุดสุมอื่นๆที่รัฐบาลจะสุมใส่ในระยะ6เดือนท้ายปีและคำตอบและตอบคำถามจำนวนหนึ่งของสมาชิกสภาแห่งชาติคือดังต่อไปนี้1เรื่องสื่อต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ได้รายงานไว้แล้วซึ่งผ่านมาก็ได้แก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครได้ลอยสุดห้อยเนาะในปัญหาการขาดแคลนคู่ก็ยังมีอยู่ดังสมาชิกสภาแห่งชาติได้ยกขึ้นเนื่องจากมีการสูญเสียคู่ในรูปแบบต่างๆไปต้นคู่ไปเฮ็ดเวียกอยู่แขนงการอื่นคู่ฮับปูพูนบำนาญและอื่นพร้อมกันนั้นก็จะได้จัดสรรขึ้นเกี่ยวกับการห่มห่วงเงียบเข้ากันภายหลังมีจะตั้งตาแสงตามความเหมาะสมสองสำหรับโคต้ารัฐกรนี้รัฐบาลจะสืบต่อให้บริมาณสิทธิ์แขนงที่สำคัญจำเป็นพร้อมกันนั้นก็จะเป็นพนักงานขันตาแสง ส่วนขันสุดการกระทรวงการพระเดชโฮมคงจักกับขึ้นว่าพนักงานและตะกอนก็ยังมีเพียงพอและความเดียวกันจะได้หันเอาพนักงานบรรดากระทรวงที่มีโรงหลายนี้ ลงซอยแขวงเมืองตาแสงตามทิศหันลงก่อสร้างฐานในระยะใหม่ปัจจุบันนี่ก็รัฐบาลก็ได้มีการแต่งตั้งบรรดากระทรวงลงซอยแขวงแต่บางกระทรวงจำนวนหนึ่งก็ยังบ่อยากลงว่าโอ้ยเฮาบ่มีเศรษฐกิจจักสิไปซวยแข็งได้เท่าใดแต่ว่าในตัวจริงของเขตนิติบัญญัติของเขตนะวัฒนธรรมสังคมก็สามารถซวยเนาะซวยมันสมองหัวคิดสติปัญญาครับคิดครับเห็นแล้วก็ปัญหาของท้องถิ่นนั้นซวยกรมการเมืองคณะเลขาเพราะกรมการเมืองคณะเลขาได้แบ่งให้ลงหมด18แขวงในนครหลวงส่วนบรรดากระทรวงนอกจากแข็งที่ตัวเองลงสวยแล้วเบียกสายตั้งก็ต้องไปได้บรรดาแผนกของการของเมืองบ่แม่นว่าเฮ็ดแต่แข็งเดียวมันต้องไปหมดทุกแข็งในท้องถิ่นอันนี้ก็ได้เว้ากันแล้วเบื้องรัฐบาลก็ขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาศาสตร์การนำของแต่ละแข็งติดตามตื้มอันที่3กระสุนใส่เก็บกู้ระเบิดประทันแตกแก้ไขผลกระทบปัญหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นปัญหานึงที่กระทบต่อการทำมาหากินการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งระยะผ่านมากมีผู้เข้าให้ 1,248 คนและก็เสียชีวิต315คนซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆจะนับทั้งจากสังคม 2.3 ตื้อกีบ4มันสืบต่อปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานผลงานความดีในการรับใช้ศาสตร์ในสมัยการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยตามดำรัส18ของรัฐบาลตามสามเป้าหมายบุรุษิตประจำงวดที่1งวดที่2ให้ได้ 4,879 ทานเป็นเงิน75ตื้อกว่าขีบปัจจุบันยัง 30,000 กว่าทานรวมเป็นเงิน474ตื้อกีบซึ่งได้จัดวางในแผน5ปีแต่ว่าในปี2016นี่มีขึ้นประมาณ106ตื้อเราจะได้ปฏิบัติแต่ก็จะได้สืบต่อปฏิบัติให้สำเร็จในปี2017ตามที่หาเป็นสงสัยปรับปรุงการบริการห้องหมอหลัดมีคุณภาพติดพันกับการหันบรรดาห้องหมอเป็นหน่วยวิชาการกลุ่มตนเองแต่ละกล่าวทางด้านงบประมาณเพื่อให้ห้องหมอเป็นเจ้าการมีความคล่องตัวมีงบประมาณและมีนโยบายอุดหนุนเพื่อต่อแพทย์หมอ6เป็นสงสัยแก้ไขการปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ได้เด็ดขาดให้ร้ายขึ้นผ่านมากเห็นว่ายังสงสารก็มีหลายสาเหตุในนั้นก็มีการห้องฟ้องอุทธรณ์ของผู้ที่บวชนะคดีต่อหลายผักส่วนซึ่งรัฐบาลก็ได้แต่งตั้งคณะสวกิจเพื่อประสานงานแก้ไขคำตัดสินของศาลที่ใส่ได้เด็ดขาดโดยมอบให้ฐานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้า7เป็นสื่อต่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ผ่านมากก็มีจำนวนหลายแต่ก็ยังบ่ทันสามารถแก้ไขได้อย่างขาดตัวในตัวนานจะได้สุดเป็นเหยกชุดซุ้มหนึ่งจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบขันส่วนกลางโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันคนสงบเป็นหัวหน้าอันที่8เป็นต่อครับขอเสนอของสสส.นี้อยากเห็นหนังสือผ่านแดนอยู่ท้องถิ่นนั้นอันนี้ขอแจ้งต่อบรรณาธิการทราบว่ามันก็มีข้อยุ่งยากจำกัดจำนวนหนึ่งเป็นต้นอุปกรณ์การพิมพ์ปึ้มหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มีราคาแพงประมาณ 700,000 ต่อชุดการติดตั้งห้องก็มีการออกแบบเฉพาะค่าบำรุงรักษาต่อการไฟเสถียรต้องมีจักรไฟฟ้าซ้ำห้องในขณะเดียวกันนั้นอยู่บรรดาแขวงนี่ประชาชนมาเสนอให้เป็นเฉพาะนี่ตามการติดตามข้อมูลมีเพียงแต่30คนต่อมือเห็นว่าบ่มีประสิทธิผลระบบสนั่นจึงได้อำนวยความสะดวกโดยการเปิดศูนย์รับคำห้องอยู่6แขวงเนาะอุดมไส้เชียงขวางสัญบุรีคำมวลสอนเขตจันทร์ศักดิ์ในตอนหน้านี้จะสามารถเปิดเทศพัสดุได้อยู่แขวงโลหะบางเดลิกำลังติดตั้งอุปกรณ์อีสานต่างๆส่วนการยกระดับในการขยายการบริการเปิดด่านชายแดนนี้อันนี้ข้อมูลไปกระทรวงต่างประเทศขณะด่านทั้งเบื้องชายแดนตะวันออกกับเวียดนามก็จะมีคณะหัวมือเล่าเวียดนามเพื่อประสานกับเพื่อนตื้มในการขยายเวลาหรือการยกระดับคือทั้งแขวงหัวพันเดย์เสนอมานั้นและเวียกอันที่เก่านี้มันต่อครับเวลาแห่งศาสตร์เนาะแต่ตอนนี้ก็อยากขอมีความเห็นตื่นมาเวลาแห่งศาสตร์นี่มันเป็นสองเวียกเนาะอยู่ในนามติ ห่างมติเดี๋ยวนี้คณะบริหารสุดกลางภาคภายหลังของประชุมสุดกลางของพนักงานที่3จะได้ออกมติเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำภาคของภาคตัวเองกันปรับปรุงก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาส่วนวัฒนธรรมและแก้ไขข้อทุกอย่างเรื่องงานสามสั่งในระยะใหม่ผ่านมากก็คือสอบพระเฮาเสนอเลยว่าถ้าเขาได้ดำเนินอย่างละก้าวเนี่ยมาแต่ด้นแล้วจากบนเสื้อแต่สมัยต่อสู่กุศลคนละก็มีกองโฆษณาประกอบอาวุธเนาะก็เป็นเรื่องขากฐานการเมืองทั้งหมดเนี่ยพอมีบนเสื้อมาแล้วแต่มีบางระยะพอเขาก่อเหตุขาดติดขาดตอนมีการปรับปรุงกองจักรเขายุบคณะพัฒนาสมบูรณ์เกียรติใครทุกอย่างแห่งศาสตร์แล้วบรรดาเรียกต่างๆนี่เรียกก่อสร้างฐานการเมืองยืนน้ำหอว่าการสุดงามพักแต่ก็เรียกพัฒนาสมบูรณ์เกียรติใครทุกอย่างยืนน้ำคะแนนกสิกรรมป่าใหม่เมื่อก่อนกสิกรรมสิริหล่อปัจจุบันเรียกงานสามสั่งยืนน้ำกระทรวงภายในเนาะแสดงละมันกระจายอยู่หลายบ่อนได้นี่จึงอิงใส่คำคิดคำเห็นของศูนย์กลางของคณะพักต่อกองประชุมเหลือต่อคณะบริหารศูนย์กลางผักสมัย11ผ่านมานั้นมาสมัย12นี่จึงได้ยกเอาปัญหาดังกล่าวนี่เป็นเรียกมโนสิทธิ์อันสองมากก็เห็นว่าการพัฒนาพวกเฮานี่ยังบ่ทันสมดุลกันระหว่างตัวเมืองชนบทนั้นจะได้เน้นฉะนั้นพวกเฮาเขียนเวลาแห่งศาสตร์นี้ก็เป็นเขียนเพื่อจะได้เป็นเนื้อในเนาะสมใสจะต่างปฏิบัติแล้วจะมีโครงการแผนงานปฏิบัติแล้วคือทางท่านประธานได้เจาะจี้มาในว่าในไทยปีนี้เนาะเดือนสิงหาคมทางรัฐบาลจะได้เฮ็ดแผนปฏิบัติมีบรรดาแผนงานโครงการเรียกจุดสมและมีงบประมาณละเอียดเนาะเพื่อมาผ่านสภาแห่งศาสตร์เพื่อพร้อมปฏิบัติในปี2017ทันสำหรับสื่อนี่บางท่านก็ว่าอยากให้ใช้แต่แก้ข้อทุกข์ยากมันนอนจะได้หันแล้วหรือว่าอยากใส่ในพัฒนาสนวทมันก็แก้ข้อทุกข์ยากนะแต่จริงสนวทก็เป็นโมเมนต์อยู่ตัวเมืองอะไรเนาะมันมีตัวเมืองสร้างเมืองในสนวทเนาะฉะนั้นมันต้องระเบาเรื่องเน้นสนวทแต่คำอธิบายก็จะได้เบาตึมส่วนข้อทุกข์ยากมันก็มีอยู่สนวทได้อยู่สร้างเมืองได้ในตัวเมืองได้คือตัวเมืองเคลื่อนเสาเขาสื่อนี่ก็ทุกข์ยากคือกันตัวอย่างสิเดี๋ยวโบมีเงินเพียงพอส่งเสริมลูกเต่าเขาสู่การบริการโรงเรียนโรงหมอต่างๆอันนี้ก็ทุกอย่างฉะนั้นมันก็กลุ่มเอาทางหลายเวียกเนาะแต่ในเบื้องรัฐบาลพวกเขาจะเน้นหัวข้อในนั้นแต่เวียกเฮ็ดตัวจริงแน่นอนแล้วมันก็มีทั้งเวียกหักฐานตามสี่เหนือในสี่ขัดไม้นะหรือว่าเวียกสามสั่งในการแบ่งขันคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ท้องถิ่นหลายขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นพัวพันกับเวียกสามสั่งนั้นฉะนั้นคิดว่าพวกเขาก็จะรักษาหัวข้อเนาะคือดังกล่าวนั้นเพื่อให้บรรดาทานพิจารณาส่วนกำหนดเวลานี่ก็4ปีคือทางกระทรวงกสิกรรมสิริหล่อในงานนั่นแหละแต่ว่ามันก็ความเข้าใจเนาะอันสำคัญเวลาศาสตร์ก็เป็นเวียกเฉพาะซุ้มใส่แก้ไขนะแต่ว่าคือสาประศาสตร์เนี่ยเขาจะกำหนดเนาะสาประศาสตร์สหสวัสดิ์เพื่อการพัฒนาแต่2015เนาะหลังจากในเวลาของสาประศาสตร์2030ก็เป็น2016ถึง2030 18เป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงมันก็ให้หลายกว่า3ปีเนาะแต่เขาคือกับเวลาคือกันฉะนั้นพอเฮากำหนดเวลานี่ก็สิแม่นเป็นเวียกจุดสุ่มเนาะที่จะต้องได้แก้ไขของประเทศของเฮานะแน่นอนแล้วมันก็สิบ่ได้หมดหลายสายก็เป็นห่วงโอ้แสนครอบครัวนี่สิได้บ่เรือ 1,000 บ้านสิได้บ่เรือ25เมืองสิได้บ่ย้อนแน่นแหละแต่พอเฮาจึงใส่ซื่อว่าเป็นแก้ความทุกข์ยากบ่แม่นลึกลั่งเนาะพอบ่สามารถลึกลั่งได้หมดประเทศที่เขาจะพัฒนาแล้วก็ยังมีพวกข้อท้าทพวกทุกอย่างยังหลายอยู่อาจารย์คิดว่าหัวข้อและข้อหมายเนาะและกำหนดเวลาก็ได้นั่นแล้วส่วนเรื่องการจัดตั้งตาแสงบอกเรื่องว่าบ้านเนาะอันนี้ทั้งรัฐบาลทั้งคณะจัดตั้งส่วนกลางก็ได้มีนวดแนะนำแล้วเกี่ยวกับการจัดตั้งบ้านส่วนตาแสงก็จะมีขอตกลงของประธานของประธานองค์การปกครองเมืองเนาะว่าเรื่องโครงจักของการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงฮั่นที่ได้กำหนดมีหาหน่วยงานแล้วก็มี13ตำแหน่งเนาะส่วนบ้านนี่ก็มี6ภาคส่วนประมาณอยู่8เนาะผู้บริหารอยู่ผู้รับผิดชอบเวียกฮั่นอันนั้นเป็นเนื้อในที่ข้าพเจ้าอยากรายงานแจ้งตื่นเนาะต่อขอประชุมทั้งหมดนั้นก็มีขึ้นดังนั้นส่วนต่างหน้ารัฐบาลอีกทีนึงขอแสดงความขอบใจอย่างสูงแล้วก็ขอรับเอาความคิดความเห็นของบรรดาท่านที่มีคุณค่าอย่างจริงใจแล้ว ก็จะได้นำมาความเห็นดังกล่าวไปปรึกษาหรือกำหนดเป็นทิศทางแก้ไขโดยเฉพาะบรรดาของโครงข้างต่างๆให้มีมาตรการแก้ไขที่ชัดเจนและก็เพื่อปฏิบัติให้มีผลสำเร็จหลายกว่าเก่าเนาะใน6เดือนถ่ายปีนี้ขอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติช่วยสืบต่อติดตามกวดการ

เข้าใจตอนไหนบ่ให้แต่ผู้เดียวเท่านั้นถามเด้อพอเวลาหมดแล้วเท่านั้นให้แต่ผู้เดียวเท่านั้นคือสิบ่มีเนาะเอาพอเข้าใจเนาะก็เป็นหยังอันนี้ก็เฮายังติดตามกฎกาอยู่ถ่ายปีอยากเก็บไว้คำคิดคำเม้นอยากถามยังท่านนายกเอาขอขอบใจกับขอแสดงคุ้มซุ่มซวยหลายต่อท่านนายกนะขอผู้ขอบใจไปอย่างยิ่งเนาะข้าพเจ้าขอเวลาประมาณ15นาทีคันกายคลายจักหน่อยแหมเพื่อสรุปสังรวมกองประชุมใน3มื้อที่ผ่านมาคณะประธานกองประชุมที่นับถือท่านนายกรัฐมนตรีที่นับถือประธานสมาชิกสภาแห่งชาติรัฐบาลที่หักแพ่งนับถือท่านยิ่งท่านชายที่หักแพ่งทั้งหลายในตรงแรงวันนี้ข้าพเจ้าได้สรุปสังรวมการประกอบขึ้นประธานสมาชิกแห่งชาติต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนนอสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการทุกเดือนถ่ายปีพศ6ไปแล้วฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะให้จะเน้นการสรุปสังรวมการประกอบความคิดความเห็นของประธานสมาชิกแห่งชาติต่อวาระแห่งชาติบริการพัฒนาสมมุติการแก้ไขความทุกข์ยากเป็นเวลา1วันกว่าที่กองประชุมรับฟังการรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติบริการพัฒนาสมมุติแก้ไขความทุกข์ยากประธานสมาชิกสภาชาติตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนด้วยความสอบสูงโดยสุมสติปัญญาลงลึกค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยการประกอบความคิดความเห็นด้วยความรอบสอบเป็นมีบรรยากาศฟุ่มเฟือยโดยมีสมาชิกสภาชาติประกอบจำนวน40ท่านในมื้อนี้ยิ่ง8ท่านนอกนั้นยังมีการซักถามกับทีทั้งหมด34ท่านการพิจารณาวาระแห่งชาติโดยการพัฒนาชนบทแก้ขัดทุกข์ยากอยู่กองประชุมวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติชุด40นี้เนื้อแท้แล้วแม่นความพยายามของสภาแห่งชาติร่วมกับรัฐบาลในการจัดตั้งพันขยายเนื้อหน้าจิตใจของประกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคโดยเฉพาะจิตใจสีน้ำของกองประชุมศูนย์กลางครบคณะครั้งที่3สมัยที่12ซึ่งกองประชุมดังกล่าวนั้นแต่มีมติวิธีการเพิ่มทวีการนำภาษีนำบรรษาเวียงงานก่อสร้างหากฐานการเมืองติดพันการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงงานสามสามระยะไม่แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และบรรดานิติกรรมเกี่ยวข้องรวมทั้งการแต่งตั้งคำสอบชี้นำร่วมกองเลขาจากบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องเพื่ออันพิเศษเป็นว่ากองประชุมทับฟังการชี้แจงอย่างกงไปกงมาของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิวัติแผนนอสังคม6เดือนต้นปีแผนทางแผนการทิศทาง6เดือนต้นปี2026และวาระสาบริการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่กองประชุมเฮาได้ค้นคว้าค้นคิดเพื่อนำไปจะตั้งพันขยายในตัวหน้าก่อนประชุมเพ้นดีพื้นฐานโดยพื้นฐานต่อห่างคงห่างบาลังศาสตร์สำหรับนี้เวลาจะตั้งปฏิบัติ2027-2030อันนี้เห็นดีเมื่อแล้วการกำหนดหาทัศนะหาหลักการ8ขาดหมายหาทิศทางหาเวียกจุดสุ่มใหญ่วิธีการปฏิบัติละเอียดตัวจริงก็ได้เห็นดีแล้วในนามประธานของประชุมข้าพเจ้าขอสั่งร่วมโดยย่อการเสนอของประธานสภาแห่งชาติต่อบางปัญหาสำคัญดังนี้ต่อคงเขตการเงินทางด้านงบประมาณนี้เห็นดีเป็นบ่วงเฉพาะสำหรับปฏิบัติแห่งชาติอุดมการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากอาจเป็นสารบานเฉพาะหนึ่งอันนี้ก็ขอให้รัฐบาลไปพิจารณาเติมติดพันกับการเวียนงานก่อสร้างฐานการเมืองเพื่อให้ไทยวาระสาวาระดังกล่าวนี้สามารถดำเนินไปตามแผนการเสนอรัฐบาลนอกจากสี่แรงทึ่งงบประมาณแล้วค้นคว้าแรงทึ่งอื่นๆตื่มเ
จนบวงเงินเกิน

0: แผนของแต่ละแขวงพร้อมทั้งปุกดมการมีส่วนร่วมของประชาชนของสังคมของผู้ขู่ผู้ประกอบการจัดสรรงบประมาณเขาในการลงทุนอย่างมีจุดสุ่ม 2. การลงทุนเสนอรัฐบาลมีนโยบายดึงดูดการลงทุนในเขตกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งโดยเฉพาะอยู่เขตสุรพทางไกลสกฤตพร้อมทั้งเอาใจใส่ติดตามกวดกาดำเนินงานแผนดำเนินงานโครงการที่มีประสิทธิผลเพื่อเผยแพร่โฆษณากว้างขวางให้สังคมรับรู้อย่างเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าผ่านมาการดึงดูดการลงทุนได้เป็นจำนวนลงหลายแต่การติดตั้งปัดโครงการยังบ่ทันสามารถช่วยประชาชนหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากอย่างแท้จริงได้บรรดาโครงการดีเด่นครอบครัวดีเด่นบุคคลดีเด่นก็บ่ได้รับการโฆษณาอย่างกว้างขวางอันนี้ความเป็นจริงเป็นนั้นฉะนั้นเขาให้เบิ่งขึ้นใหม่เวกดีคนเด่นคนโฆษณาคนสัมภาษณ์คนเข้ามาร่วมกองประชุมอันนั้นอันนี้ตื่มเพื่อโฆษณาผลงานเขาเจ้าก็จัดตั้งก็ไปเยี่ยมจามถอดถอนบทเรียนแขวงต่อแขวงเมืองต่อเมืองตาแสงต่อตาแสงข้าพเจ้านั่นแหละพร้อมนั้นจะใช้ติดตามกฎกาดำเนินโครงการให้มีประสิทธิผลเนื่องจากว่าผ่านมาการดึงดูดของเดินได้เป็นชวนลุกหลายแต่การติดตั้งโครงการบริษัทช่วยให้ประชาชนลดผลกระทบอย่างแท้จริงโครงการยังทรงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นต้นปัญหามลพิษปัญหาเส้นทางเปคมนาคมเปเพคมนาคมเปเพเสียหายพื้นที่ทำการผลิตอย่างอื่นก็มีปัญหามลพิษอันนี้ก็มาจากหลายสาเหตุนอกตัวในตัวที่พระผู้แทนได้บอกว่าเมื่อแรกเป็นต้นการคุดค้นแห่ธาตุและปัญหาอื่นที่ติดพันกับปัญหานี้สองของเขตธนาคารเสนออำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ประกอบการโครงการพัฒนาต่างๆสามารถเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อได้อย่างง่ายได้สะดวกว่องไวมีอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลคุ้มครองต่างเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนบ่ให้มีการผันผวนหลายซึ่งจะเป็นการกระทบต่อการทำมากินของประชาชนคงเขตเศรษฐกิจโดยรวมบรรทานผู้แทนของประชาชนเสนอรัฐบาลถือเอาเรื่องงานกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นท่าแห่งหนึ่งของประเทศเฮาของเขตจุดสุ่มของบรรดาบ้านเป้าหมายจะพัฒนาความทุกข์ยากนั้นเป็นมูลมสิทธิ์อันดับหนึ่งเป็นต้นการจัดสรรการผลิตการวิจัยที่ดินการกำหนดประเภทสินค้าที่ส่งเสริมยกสูงการเสริมกิจกรรมของประชาชนในชนบทด้วยการส่งเสริมเทคนิควิชาการเฉพาะด้านการด้านส่งเสริมวิชาการเพื่อจะสร้างความรู้ทักษะให้เขาเจ้าได้รู้เฮ็ดรู้เลี้ยงรู้ปลูกรู้เลี้ยงมีวิชาเฉพาะให้สร้างให้ชาวเกษตรกรนี้ก็เป็นนักวิชาการที่เก่งผ่านมาในชาวสุโขทัยบางเทือกเก่งกว่าวิชาการคะแนนกสิกรรมสิ่งแวดล้อมได้ปกสหายเลยเขาหูร้ายอันกลัวก็มีเพราะเขาเจ้าเลยเฮ็ดตัวจริงกระทบตัวจริงท่านก็ขอให้ไปเกี่ยไปเก็บกรรมเบิ้งติดตามกฎกาเบิ้งไผดีไผเก่งมีบทเรียนก็มาถ่ายทอดให้กันเนี่ยวิชาการกับทีในการปลูกการเลี้ยงติดพันกับตลาดรวมทั้งการงานค้นคว้าสร้างปรับปรุงศูนย์ทดลองศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมศูนย์เทคนิคให้ควบคู่ด้านกสิกรรมในขันตาแสงที่มีไขเพื่อให้งานดังกล่าวนี้ครับการพัฒนาทั่วถึงเป็นรูปธรรมขั้นของเขตกสิกรรมบ่ไปในกสิค่าจะยกระดับการชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนยกรายได้แก่ชาวกสิกรก็ยังค่าได้เพราะว่า 70% ประเทศเฮาแม่นชาวกสิกรทั้งหมดสิเฮาแค่เขาไปทางป่าเฮ็ดให้อีกบ่หรือสิเขาบุกลุกป่าไม้ตัดเอาไม้ไปขายได้เงินบักราอีกบ่นี่ข้าเจ้าว่าโคตรยุติเลยการทำมากินแบบนี้บ่ควรเฮ็ดเลยพวกสหายอยากให้องค์การปกครองสภาพประชาชนขันแขวงเข้มงวดขึ้นเติมอีกก็คือคะแนนกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมบ่ควรให้มีสภาพนี้อุบ้านเมื่อก่อนทะสหายประธานสภาพประชาชนนครลำเวียงจันทน์ว่าป่าไม้บุกแห่งไปยังกันบุกลุกป่าสงวนของป่าสนจักมาแต่บนใดเขตใดเ ทางจุดยืนมืดได้ผู้เข้าคุ้ยฉันสิมีบ่ได้เบิ่งอันนี้นับทางมันยังบ่ผู้ช่างบ่ตื่นบีกับบุ๊กนี่เบิ่งบ่ได้เนี่ยในขันตะแสงที่ไขและอันที่สองหีบห้อนออกใบสมุขวดที่ดินเพื่อก้าวไปสู่การออกใบที่ดินใหม่สำเร็จโดยไวเพื่อสร้างทัพที่เพิ่มขึ้นเพราะมีหลายคงเขตมีการจับจองดินสะสายและขายสะสายอีกผิดกฎหมายอีกเป็นการท่วงดึงการพัฒนาของประชาชนในชนบทก็พอห้องผู้ได้หันเป็นทันสมัยแล้วปัญหานี่ดนทึมควรได้ถ้าเฮ็ดมันไฟตื่มพร้อมนั้นก็ต้องมีนโยบายสุขนู่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าไปพัฒนาการผลิตกสิกรรมในเขตทางไกลโศกลีกและมีการสร้างโรงเรียนปรุงแต่งเพื่อเก็บซื้อผลผลิตของประชาชนเข้าโรงงานเก็บซื้อเพื่อป้อนตลาดภายในต่างประเทศแล้วนี่แหละคำมาค้ายังบอกให้แก่กองประชุมสภานี่โอ้ก็ดีเด้มองแล้วกองประชุมกฎการมีหลายอันหลากหลายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้พวกเฮาคิดเบิ่งเป็นต้นเสนอทายนายกเฮ็ดบ่1เมือง1ผลิตภัณฑ์นี่บทเรียนผ่านมาจักเฮ็ดได้ซั่นใดพ้นทุกข์ได้บ่อันนี้บางประเทศเอานโยบายตัวนี้1เมือง1ผลิตภัณฑ์มาเฮ็ดเคยประชนผลิตภัณฑ์ใดแต่ขายมดออกตลาดเขาก็มีเงินมีคำดีมีกำไรที่ดีขึ้นอันโครงการนี้ก็ดนและเห็นเผาขึ้นอีกหรือว่าลืมเราตัวนี้นะสนะขอให้ท่านนายกนี่ให้เสียรัฐบาลค้นคว้าเบื้องสิคนนั้นได้ต่อไปนี่มีต่อเวียกงานยุทธการขนส่งผู้แทนกรมประชุมสรัฐบาลนี่จัดสรรงบประมาณสูงสกันพนาผืนฐานของเราอย่างมีจุดสูงโดยเฉพาะการก่อสร้างบูรณาเส้นทางให้สามารถนำใช้ได้ตลอดปีอำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาขนส่งสินค้าการสัญจรไปมาของประชาชนเอาใช้ขยายพื้นฐานของรัฐอื่นเป็นต้นไฟฟ้าน้ำปั๊บน้ำสะอาดระบบโทรคมการสื่อสารให้ทั่วถึงเนี่ยบูรณาการเปอร์เซ็นต์ประชาชนเข้าถึงการสื่อสารมือถือนี่ครับพระเจ้าก็รับรายงานเถอะมันในคงเขตวัฒนธรรมสังคมนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีของศึกษาก็ได้ชี้แจงไปแล้วแต่กองประชุมก็ยังมีความเป็นห่วงเป็นใยจำนวนหนึ่งด้านการศึกษาในสืบต่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนยกระดับความรู้ของครูอาจารย์ให้มีคุณภาพและมีความสอบมีจรรยาบรรณอีกหักอาชีพตัวเองอีกบ่หมายเข้ามาสอนซื่อๆนี่แหละเดี๋ยวพ่อเฮาก็ต้องควรเบิ่งแย่งบรรดาครูอาจารย์ที่เขามาคือพอได้เว้าสู่ฟังบ่เขตนั่นแหละมาแต่เช้า 6:00 นจะฮอดเฮือนยังแต่งกินให้ครอบครัวอีกเบิ่งลูกเบิ่งเต้าอีกโอ้เฮามาเรียกหลายเด้ครูอาจารย์นี่สิปล่อยป่าให้สภาพเป็นอย่างบ่ได้ครับพระเจ้าคนคุณครัวคักแน่ประตุนปรับปรุงระบบเงินเดือนของครูอาจารย์ปรับปรุงสถานที่ทําเรียนต่างๆเลยและปรับปรุงสถานที่ศึกษาสนองอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนรวมทั้งปฏิบัตินโยบายแก่นักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งและผู้ทุกข์ยากโดยโอกาสสร้างความเข้าอกเข้าใจของสมาคมพ่อแม่นักเรียนกับบ่ฮู้ยังมีบ่สมาคมพ่อแม่นักเรียนปัจจุบันหรือหายไปแล้วบ่ได้เงินเว้าถึงต้นนั่นได้คันมีก็คนคันมันดีก็ขอให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่บุคคลหายไปเลยเดี๋ยวข้าเจ้าได้เห็นในคุณประโยชน์ของสมาคมพ่อแม่ทั้งเฮียนเขาช่วยอาหารเทียงนี่หลายโรงเรียนได้กำพร้าโรงเรียนต่างบริกินอาหารเทียงได้โดยขอการช่วยเหลือต่างๆองค์การจัดตั้งสากลฉะนั้นคันว่าองค์การสมาคมพ่อแม่คุณทั้งเฮียนเข้มแข็งนี่มันจะมีงบประมาณให้ส่งเสริมอาหารเทียงให้โรงเรียนต่างๆไปจนถึงประถมมาในด้านสาธารณสุขนี่เอาจะใส่ปรับปรุงสถานที่การบริการสาธารณสุขยุคขันท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานดีขึ้นรับประกันให้แต่ประชาชนเข้าถึงน้ำใสน้ำสะอาดสู่ชนปฏิบัติ2ขั้นหมายของคณะการที่มีความเสี่ยงจะบรรลุคืออัตราการเกิดลูกมีแพทย์ซวยอัตราการใส่วัคซีนกันพยาธิอันนี้ขอให้เบียกจุดซุ่มนึงของแขนงสาธารณสุขก็ขอให้ขนาดนี้ ได้ชี้นำลงลึกแล้วสภาวะของเขตแห้งง่ายสู่การสังคมนี้รัฐบาลก็สูญใส่รัฐบาลสูญใส่การแก้ขบวนขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในต่างประเทศแต่การแรงไหลของยิงนุ่มเศร้านุ่มเล่าเนี่ยไปต่างประเทศหรือเข้ามาตัวเมืองเนี่ยเอาใส่ฝึกอบรมพัฒนาสีเมืองงานให้ทั้งด้านได้ทั้งด้านปริมาณหรือคุณภาพเพราะว่าขั้นบ่ได้ปริมาณคุณภาพไปต่างประเทศถูกดูถูกมัดแล้วค่อยเรียกตำตำเนี่ยคือบรรดาประเทศใกล้เคียงเขาเนี่ยไปเสด็จมีแห่ฝีมืออย่างบ่ให้เรียกตำตำให้เงินเดือนขบวนลายโปร่งใสอีต้นเขาน่ะก็พากันไปอยากได้เงินมาช่วยพ่อช่วยแม่จักสิ่งใดนั่นเองอันนี้ความจำเป็นของการเจ้าเป็นนั่นเอาใจใส่ฝึกอบรมแต่พัฒนาชีมือแห่งงานให้ได้คุณภาพปริมาณเอาใส่ฝึกอบรมการบริจาคเลือดและสนองเลือดให้แก่สังคมอันนี้ก็มีแล้วบทเรียนผ่านมาแต่ปัจจุบันก็ยังขาดยังเคลื่อนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การกำลังสาวหนุ่มกำลังประกอบอาวุธเป็นบริจาคหลายสมควรได้ผ่านมาได้และให้คนขั้วตื้มการสร้างศูนย์ฝึกสีมืออาชีพกับทีเป็นทุน 100,000 บาทจะจุดสุมแก้ไขทุกอย่างควรมีบ่ศูนย์ฝึกอบรมสีมือให้ยิ่งหนุ่มสาวหนุ่มให้เขาฮักอาชีพเขาเจ้ามักอยู่กับบ้านอยู่กับเพื่อนเขาเจ้าให้มีหลักสูตรการแอบเวียกต่างๆที่ติดพันกับการผลิตต่างๆและติดพันการศึกษาอบรมสาวหนุ่มนี่ให้อยู่กับบ้านหักบ้านเกิดเมืองนอนหักตาแสงทนตนเองบ้านแม่เฮาเด้สิว่าแน่นี้ไปต่างประเทศก็บ่ซื้ออยู่บ้านเฮากี่เขานี่จับปลาแดกก็ยังแซ่บกว่าเด้เพลงก็บอกเพิ่นแหละเอาตัวนี้มาเว้าสิขอเจ้าฟังโดยปุกดมการเมืองแนวคิดเข้าห่วมอย่างแข็งแห้งในต้นตอเพื่อปลุกดมจิตใจชาติจิตใจพึงตนเองอพอสจบ่แต่วัยแต่วัยเด็กวัยหนุ่มเป็นต้นบ้านเป็นต้นนี่ขันบ้านขันตะแสงขึ้นมาจังสิได้ได้ผูกสายเนี่ยคันปล่อยป้าให้ไปตามกลไกตลาดเซรีนี่โอ้คุ้มบ่ได้แท้ๆเลยฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่านี่ให้มีจุดสุ้มก็ให้ปลุกเริ่มระบบการเมืองของพวกเฮานี่แหละจะเป็นแนวโฮมองค์การจัดตั้งมาชวนสาวหนุ่มมีกี่สายห้องนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ว่าได้ศูนย์กลางสนุกกิจกรรมนี่ซุ่มเซยแม่นยิ่งเด้เข้าห่วมบ่ผู้เป็นแม่เป็นเอื้อยก็เป็นลูกสาวเป็นยังอีกวันนี้สหพันธ์รบเก่าเนี่ยเคยมีบทบาทอิทธิพลอยู่ขันบ้านขันยังผู้เพิ่นเว้าได้ได้เขาฟังได้อยู่นี่ก็ได้ก็ขอให้เขาเจ้าผู้เพิ่นเขาห่วมศึกษาอบรมดอกผู้กระดมนำใจหักชาตินำใจพึ่งตนเองเอาแต่วัยเด็กมุ่นเสื้อของประชาชนลาวของการปฏิวัติลาวสิได้คือมื้อนี้จะใส่เวลาเท่าใดเสียเลือดเสียเงินเท่าใดจึงรักษาระบบพวกเฮาได้คือมื้อนี้ฉะนั้นคันว่าขบวนลงเขายังแล่นตามความอยากเขาเจ้านี่โอ้ก็ยากได้ครับสาวหนุ่มนี่เป็นมันแปรตามจินตนาการไปตามมันนี่หมดไอ้น้องแล้วก็ให้กำหนดตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากระเบิดโบแตกคือสายนายกก็ว่าไปแล้วครับประจอยสมุนเนี่ยตื้มในด้านการท่องเที่ยวเสนอสร้างเงินค้ามนุษย์สะดวกให้เวียกงานท่องเที่ยวเป็นต้นคุดค้นน้ำเสแทงบ่มสอนของท้องถิ่นของบ้านของตาแสงนี่ให้มีรายรับตัวอย่างแขวงระวางบ้านต่างๆเขามีรายรับผูกคอต่อแขนเด้พยายามเขาเจ้าบทเรียนดีได้ระวางเลยคันว่าเฮาบรรดาบ้านทุกยากอยู่ในเป้าหมายนี่เฮาเฮ็ดได้นี่ให้คนมาเที่ยวมาชมมีภูผาที่ธรรมชาติดีโอ้บางทีก็เป็นการเพิ่มมันในแห่บ้านถึงอันนี้ขอให้พ่อได้สำรวจตัวจริงเติมสิควรนั่นใดเพื่อจะจัดสรรมันดีส่งเสริมการเที่ยวธรรมชาติชวนพันธ์วัฒนธรรมอันประวัติศาสตร์ด้านกสิกรรมหัตถกรรมเนี่ยนอกจากนั้นนอกจากนี้ผู้แทนเสนอรัฐบาล เอาไปคนขั้วขึ้นเป็นต้นหีบห้อนคนขั้วสร้างปรับปรุงนิติกรรมเพื่อรับใช้ให้เวียนงานดังกล่าวให้สำเร็จมีกลไกประสานงานมีการวิเคราะห์สอบให้จ้าแจ้งกองประชุมเห็นดีเกี่ยวกับการกำหนดในการจัดตั้งปฏิบัติควรให้ไปเคียงคู่กันปฏิบัติแผนในสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก่อนนี้การปฏิบัติบ่สำเร็จก็ให้สืบต่อพร้อมกันนี้ก็ให้เอาใจใส่โฆษณาเผยแผ่ในจิตใจของแห่งชาตินี่ให้กว้างขวางลึกซึ้งก็เรียกห้องมายังท่านผู้แทนของประชุมนี้กับเมื่อไก่เผยแผ่ลงผู้ปามีกูมีสิทธิ์เลือกตั้งให้เผยแผ่แนะนำความหมายความสำคัญตัวนี้มีความหมายอย่างแน่ให้ประชาชนเขาฮู้เขาห่วงแต่ตนบรรทานถึงเถือกแพงในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจไปยังสูงและก็ตัวท่านนายกรัฐมนตรีได้มานั่งฟังตลอดในสองสมัยผ่านมาด้วยความไม่ชอบด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียนงานของรัฐบาลและก็จะฟังคำคิดคำเห็นของบรรทานสมาชิกสภาแห่งชาติและก็ขอบใจบรรดาสมาชิกคณะรัฐบาลที่เอาใจใส่กาเกียมเหนือในมาตอบคำสักถามด้วยความสอบสูงเหตุบรรยากาศของประชุมนี่ฟุดฟื้นดูเดือดแน่แต่ก็ฟุดฟื้นโปร่งใสแน่ก็แต่ฟุดฟื้นมีความสอบห่มกันเพื่อสอกทั้งออกห่มกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆและขอบใจบรรดากรรมธิการอมขางสภาชาติหอประการสภาชาติเช่นน้องข้อมูลเอกสารสำคัญจำเป็นให้แก่บรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติทวงท่านตามกำหนดเวลาพอสมควรด้วยการสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าอีกทีหนึ่งตั้งในคณะประธานของประชุมอวยพรเซนประเสริฐเป็นอย่างท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาทานผู้แทนของประชุมผู้ครอบครองทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติให้ทำผลสำเร็จเป็นอย่างดีเพื่อพร้อมการปฏิบัติพลังศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมบัติแก่ขันธ์ยากให้บรรลุตามขาดหมายที่กองประชุมเทือนี้เดี๋ยวพร้อมห้องเอาได้เอาแล้วขอขอบใจหลายๆเอาข้าพเจ้าก็อ่านสรุปมาแล้วได้บอกสหายก็ได้บอกสิโอ้คือกลายเป็นเวลาจะหน่อยเนาะอ่านบทเป็นยังคอยกองประชุมพักมือเสาร์สืบต่อได้ยังมีกฎหมายสอง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ครับฟังผ่านไปเมื่อกี้ถือว่าเมนการสรุปสังรวมเวียนงานรัฐบาลโดยเมนท่านประธานสภาแห่งชาติท่านไสยสมพรพรหมวิหาร
2: เจ้าเนาะก็ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเนาะสำหรับมาฮอดนี้วาระการถ่ายทอดกองประชุมของพวกเขาเนาะก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วขอแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบน้ำกันว่ามืออื่นเนาะเขาจะบ่ได้มีการถ่ายทอดสดขอฉะนั้นในมื้อวันศุกร์เนาะตอนบ่ายเชิญท่านผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีปิดนำพวกเขาได
1: ้แต่ว่าท่านยังสามารถติดตามรับฟังข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองประชุมครั้งนี้ได้จากทางสถานีพวกเขาจะเป็นภาคข่าวภาคปกติจะมีภาคข่าวต้นสมงแล้วก็มีหลายๆรายการที่ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการต่างๆเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแมนแล้วสำหรับมื้อนี้พวกเขาสองคนพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังขอขอบใจสถานีวิทยุขอขอบใจระบบโทรโข่งที่ว่าได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: มื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ
2: ์สุภาลินหอมรัศมีพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่รักแพงทุกท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันในรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิ่งจันทร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกับเพื่อนมิตรรายการในมื้อนี้แม่นวันพุธมีรายการวันพุธวันที่8กรกฎาคมคิดศักราช2026กุ่งกับมือแหม9คำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้ตามตารางอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเนาะแต่ว่าอิงใส่เวลาของรายการมีรายการเวลาจากห้องส่ง FM 103.7 MHz ในตอนนี้ 17:17 น.เพราะว่าหากอัดการถ่ายทอดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เนาะมีรายการก็เลยกายเวลาของรายการของพวกเราไปครึ่งชั่วโมงเบิ่งว่าคำศัพท์ที่จะสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าในมื้อนี้เวลานี่จะพอหรือบ่ก็อิงใส่เวลาเด้อมีรายการเพราะว่ามี5คู่คำเนาะก็คือ10คำศัพท์ที่มีรายการมีความคล่องใจและฝากนำดอกซ้อนจะสนทนากับอาจารย์แสงฟ้าในมื้อนี้เนาะแต่ว่าก็เบิ่งตัวจริงว่าจะสนทนาได้จากคำศัพท์เนาะมีคำว่าฐานะเทียบกับสถานะและก็มีคำว่ากะลาวเทียบกับสหาวเนาะมีรายการคำว่าสังสรรค์เทียบกับความหมายของคำว่าสังสรรค์มีคำว่าวิบัติและพิบัติคู่คำสุดท้ายคือญาติแย่งและขัดแย่งเพื่อบ่เป็นการเสียเวลามีรายการรถหาดอกซ้อนน้อยหนึ่งคิดว่าบ่เกิน1นาทีจะติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าทางโทรศัพท์ในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหราณุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลา

0: สบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีบ่เนาะอาจารย์
1: เจ้าแจ้งเป็นปกติดี
0: เจ้าเวลาเฮาก็ยังแต่ครึ่งเดียวอาจารย
1: ์เฮา
0: เบิ่งว่าคำศัพท์ที่จะสนทนากันวันนี้ได้จะคำศัพท์ถ้าบ่หมดก็ยกยอดไปเป็นวันศุกร์บ่เป็นหยังอาจารย
1: ์
0: คู่คำทำอิฐฐานะเทียบกับสถานะสกอนอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นักกินนักแข่งวันนี้พวกเฮาก็ได้มาพบกันแล้วเนาะอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำฐานะและสถานะได้เดิมทั้งสองคำนี้มีความหมายอันเดียวกันคือการตั้งอยู่การยืนอยู่สภาพที่เป็นเนาะแต่มีที่มาจากเข้าภาษาที่ต่างกันฐานะนี้เป็นคำนามที่มาจากเข้าปาลีหมายถึงความเป็นลักษณะที่เป็นหรือความเป็นไปสถานะเป็นคำนามที่มาจากเข้าสันสกิตหมายถึงความเป็นลักษณะที่เป็นหรือความเป็นไปเช่นเดียวกันหมายความว่ามีความหมายคือกันต่างแต่ว่าคำหนึ่งเป็นคำปาลีฐานะส่วนคำที่เป็นสันสกฤตนั้นจะเป็นสถานะเมื่อทั้งสองคำนี้คือนำมาใช้ในภาษาลาวปัจจุบันพวกมันก็ได้มีการแบ่งหน้าที่และจุดเน้นนะในการสื่อความหมายที่แตกต่างกันอย่างแจ่มแจ้งคืออย่างนี้ฐานะมักเน้นนักถึงบทบาทตำแหน่งความสัมพันธ์ทางสังคมหรือระดับความห่างมีทุกอย่างของบุคคลซึ่งมีการนำไส้อยู่3กรณีกรณีที่1ฐานะหมายถึงตำแหน่งหน้าที่หรือบทบาทดังตัวอย่างว่าในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่นได้ซี้นำการเฮ็ดเวียกของครูและพนักงานทุกคนและตัวอย่างที่2เรามีฐานะเป็นหัวหน้าจึงต้องรับผิดชอบหน้าเวียกหลายกว่าหมู่นะอันนี้นั้นฐานะในความหมายตำแหน่งหน้าที่และในกรณีที่2ฐานะหมายถึงลำดับความเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ในสังคมเนาะระดับความเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ในสังคมดังตัวอย่างว่าพวกเขานับถือกันแบบฐานะอ้ายและน้องอีกตัวอย่างหนึ่งทั้งสองคนนี้เขาลบนับถือกันในฐานะอาจารย์และลูกศิษย์เนาะอันนี้เหมือนความสัมพันธ์ในสังคมเนาะอีกกรณีที่สามฐานะหมายถึงสภาพทางด้านการเงินหรือเศรษฐกิจตัวอย่างว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีนะฐานะดีเป็นแบบก้อน
0: เศรษฐกิจดีหังมีแมน
1: หังมีเนาะอีกตัวอย่างหนึ่งย้อนฐานะของซ้ายมือต่ำต้อยเราจึงบ่กล้าแสดงความในใจต่อหญิงสาวที่เรามักคิดว่าฐานะต่ำต้อยเป็นในใจกับ
0: ก
1: ้อน
0: ก็แม่นบ่หังบ่มีนี่แหละจ้ะ
1: บ่หังบ่มีคิดว่าอันนี้เลยแม่นฐานะจะมีใช้ใน3กรณีหรือว่ามี3ความหมายความหมายที่1เลยยังตำแหน่งหน้าที่ความหมายที่2ก็หมายถึงระดับความเป็นอยู่หรือความสัมพันธ์ในสังคมและความหมายที่3ก็หมายถึงสภาพด้านการเงินเศรษฐกิจเนาะมานี่มาเทียบใส่กับคำว่าสถานะสถานะนี่มักเน้นถึงสภาพการเงื่อนไขความเป็นไปหรือคุณลักษณะทางธรรมชาติของบุคคลสถานที่หรือวัตถุสิ่งของต่างๆซึ่งมีการนำไส้อยู่2กรณีเนาะกรณีที่1นี่สถานะหมายถึงสภาพการหรือเงื่อนไขที่ใส่กับบุคคลสถานที่ หรือต้องการจะตั้งก็ได้เนาะตัวอย่างว่าเมื่อลูกเต้าภายในครอบครัวผิดเถียงกันพ่อแม่ก็ตกอยู่ในสถานะมีญาติที่ต้องได้ไกลเกลี่ยให้ที่ต้องปองดองกันอีกอย่างหนึ่งสถานะของตายนี่นั้นเป็นโสดแต่ว่าเวลาใส่ไปกินตัวหลายก็จะใส่ว่าสถานภาพในตัวตอน
0: โอ้แม่นแท
1: ้สถานภาพทางครอบครัวแต่งดองแล้วหรือว่านั้นเป็นโสดไอ้ที่นะ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าคำว่าอันนั้นเป็นกรณีที่หนึ่งเนาะบัดนี้นี่ตัวอย่างหนึ่งนอนในกรณีที่หนึ่งครับบริษัทแห่งนี้มีสถานะด้านการเงินที่บ่มั่นคงนะและในกรณีที่สองสถานะหมายถึงลักษณะหรือวิสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติของจินวัตถุต่างๆดังตัวอย่างมาอากาศมีสถานะเป็นธาตุอายน้ำมีสถานะเป็นธาตุแล้วส่วนดินมีสถานะเป็นธาตุแข็งนี่ประดกซ้อนและสรุปโดยรวมแล้วฐานะเน้นไส้บอกตำแหน่งความสัมพันธ์หรือว่าความทุกข์ยากความหังมีของบุคคลในสังคมส่วนสถานะเน้นไส้บอก สภาพการหรือลักษณะความเป็นไปของบุคคลและวัตถุของตามเงื่อนไขหรือว่าตามธรรมชาติเนาะและอาจารย์มาสังเกตเบื้องแล้วส่วนหลายเขาจะไปใส่ฐานะหลายกว่าสถานะเนาะ
0: แน่แ
1: ท้แต่สถานะคือสื่อนี่มันใส่หน่อยส่วนว่าสถานภาพสถานการณ์อย่างที่ใส่หลายบ่ดอกซ้อน
0: หลายอาจารย์คำนี้นะ
1: ใส่หลายใส่หลายแม่นมันต้องไปผสมกับ
0: กาลและก็ภาพ
1: กาลนะและก็ภาวะนี่เป็นสถานภาพ
0: สถาน
1: การณ์จริงๆนะมันจะมีขึ้นนั่นเนาะฐานะและสถานภาพสถานะและฐานะ
0: ท่านใจแยกมาแนวนี้แล้วก็เห็นความต่างอาจารย์และกรณีในการใส่แต่บางกรณีก็เห็นว่าใส่ห่วมกันต่างแต่ว่าไส้หน่อยหรือไส้หลายคืออาจารย์ยกเมื่อกี้ฐานะทางด้านการเงินของบริษัทก็บ่ค่อยดีปานใดหรือว่าสถานะทางด้านการเงินของบริษัทก็บ่ค่อยดีปานใดฮะนะเน
1: า
0: ะ
1: ได้ได
0: ้แต่ว่า
1: ใน
0: เจ้า
1: อาจารย์อาจารย์เล่าในมุมก่อน
0: เจ้าเจ้าเสนออาจารย์
1: สถานะนี่บางวัจนานุกรมเวลาเป็นยามเป็นแบบว่าฐานะเด็กสถานะเรียนฐานะ
0: อธิบายซึ่งกันและกันนะอาจารย์เนาะ
1: แมนดังนั้นความหมายบริษัทแห่งนี้คือตกซ้อนว่าบริษัทแห่งนี้มีสถานะด้านการเงินบ่มั่นคงหรือว่ามีฐานะด้านการเงินที่บ่มั่นคงเข้าใจได้กันเนาะ
0: แมนเข้าใจได้แมนแหละแต่ว่าฐานะนี่เขาเห็นการใช้ตัวจริงแล้วแหละในสังคมนี่ส่วนใหญ่นี่จะเน้นเรื่องอนาบทบาทเนาะอาจารย์เนาะหรือว่าตำแหน่งหน้าที่นี่หลายได้นี่นะคืออาจารย์ยกคำอินเลยว่าฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าฐานะอันน่ะหัวหน้าจังซี่นะขอแนวนี้แนวนี้ก็ว่าไปเดี๋ยวเฮาใส่หลายบ่แม่นว่าในสถานะอำนวยการหรือว่าสถานะหัวหน้าจังซี่นะมันสิเทนกันบ่ได้หรือว่าระดับความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ในสังคมนี่เด้อาจารย์งั้นกรณีนี้ก็คิดว่ามันสามารถใส่รวมกันได้อยู่ได้เนาะระดับความเป็นอยู่หรือว่าความสัมพันธ์ในสังคม
1: แมน
0: คืออาจารย์ยกให้เด้อันฐานะของเราบ่ค่อยดีฐานะด้านการเงินของเราบ่ค่อยดีนะหรือว่าสถานะด้านการเงินของเราบ่ค่อยดีอันนั้นก็เข้าใจได้ว่าเออกะสิแม่นบ่มีเงินบ่มีคํานั่นแล้วเนาะอาจารย์เนาะเออกําลังซอกกําลังหาสร้างตัวอยู่จังซี่หั่นน่ะและแต่ว่าอันน่ะอีกกรณีนึงคือลักษณะหรือว่าสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาตินี่คิดว่ามันเทนกันบ่ได้เด้อาจารย์กรณีนี้นะ
1: แม่นๆมีกรณีนี้บ่ได้ต้องเป็นสถานะอย่างเดียว
0: เออคืออันน้ํานี่มีสถานะเป็นธาตุแล้วสิเป็นน้ํามีฐานะเป็นธาตุแล้วนี่ก็บ่เหมาะสมเออหมู่ก็สิหัวขวดแล้วแลคันใส่เท่านี้ก็ได้
1: แม
0: ่นคือสรุปว่ามันบ่แม่นความหมายเดียวแล้วมันก็สิเทนใส่เทนกันทุกกรณีบ่ได้มีรายการเนาะต้องมีกรณีเฉพาะแต่ว่าบางกรณีพวกเฮาก็บ่ปฏิเสธคือเว้าแหละคันนั้นเทนกันนะ และเข้าใจนะอาจารย์ก็แปลว่ามันสามารถใช้แทนหรือว่าอธิบายกันได้เนาะอาจารย์เนาะ
1: เจ
0: ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีกครูคำหนึ่งก็คิดว่าจะใช้ในภาษาปากเว้าหลายกว่ากะลาวกับสหาวนี่นะอาจารย์แล้วมันมีอาการข้องใจว่ามันคือกันบ่ร่วมกันบ่ความหมาย
1: คำว่ากะลาวและสหาวเป็นคำศัพท์ที่ว่ามีวิวัฒนาการและลักษณะการนำใช้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการเว้าในทางโลกเนาะถึงมาทั้งสองคำจะเกี่ยวข้องกับการเว้าจาที่บ่เหมาะสมแต่ในการนำใช้ในชีวิตจริงหรือว่าโครงการในจุดนี้นะจะมีความแตกต่างกันเพียงนิดกล่าวเป็นคำลาวเดิมประเภทคำกริยาที่เข้าซับมาจากคำว่ากล่าวนี่ลักษณะ
0: กล่าว
1: กล่าวเนี่ย
0: โอ้โลควบอาจารย์
1: มันจะล็อกว่า
0: เออจ้า
1: อันนั้นคำนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในตุ้มแบบสอนอ่านตั้นอวสานมูลละศึกษาภาษาลาวปี1932นี่ป่ะจะเพิ่นก็จะใส่กล่าวที่มีความหมายเกี่ยวกับคำว่ากล่าวที่หมายถึงเว้าในปัจจุบันนี
0: ้
1: เนาะจะบุมีจบควบนี่ป่ะเป็นเวลาผ่านไปเวลาเว้ากันกล่าวไปเนี่ยก็ได้มีการแทนเสียงและเปลี่ยนแปลงความหมายจากกล่าวมันมีห้องจะออกเสียงเป็นกะกล่าวเลยเนี่ยจนกลายมาเป็นคำว่ากล่าวกล่าวนี้อาจารย์จะว่าถึงคือการสะกดคำกันเน
0: า
1: ะกล่าวลาวตุลอเด้อดอกซ้อน
0: โอ้กะ
1: บ่แม่นตุล
0: อลาวกะลาวตุลอ
1: แม่นตุลอมีเอกเนาะตุลอ
0: ตุลอเออตุลอหอลอหรือว่าตุลอไม่เอกเนาะมีรายการ
1: กล่าวชิ้นความหมายว่าเว้าไงเว้าอวดเว้าอ้างมีสิ่งที่เห็นได้ยากนั่นหมายอันนี้ความหมายของกล่าวเป็นคำเน้นนะถึงการเว้าเกินจริงเว้าอวดอ้างมีสิ่งที่เห็นได้ยากหรือว่าเป็นไปได้ยากนี่เรื่องความเป็นไปได้ของการกระทำที่ผู้เว้าผู้อวดว่าตัวเองมีเหตุได้ขนาดคำกล่าวดังตัวอย่างว่าอย่าสุกล่าวขอเรียกญาติป่านเจ้าเหตุผู้เยาว์บ่ร้อนดอกนี่มาดอกซ้อน
0: เจ้า
1: คือตัวอย่างนึงล่าวกล่าวว่าสิปั้มต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ให้ล่มภายใน5 นาทีเห็นป่ะก็ลักษณะเว้าเกินจริงลักษณะแบบโอ้อวด
0: คือขี้โม่บ่อาจารย
1: ์ขี้โม่กับงานขี้โม่กับงานเห็นป่ะหรือผ่านคนเป็นเว้าเด้แล้วก็ว่าโบแมนกล่าวเด้อเงินด้าม2-3น้ำนี่ค่อยหาได้ภายในอาทิตย์เดียวกล่าวนอกมา
0: โอ้ก็อยากว่าคืออันไทยเฮาเจ้าข่อยนี่ก็อยากว่ากะลาวได้อาจารย์เอ้ย
1: งานมันคือไทยเฮาเจ้าข่อยมันก็บ่ได้ดอกภายใน2ภายในอาทิตย์เดียวนะมันยากเนาะถ้าว่าบ่เว้าแล้วอันพวกเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจ
0: เออแม่น
1: อาทิตย์นึงเขาได้ตื้อกันที
0: ่แม่นแหละแม่นแหละ
1: เรียกว่าคือพวกเฮาเจ้าข่อยอันนี้ก็ยากเนาะอันนั้นมันกล่าวกล่าวมันเว้าใหญ่เว้าอวดเว้าอ้างมีจริงเสียจริงยากมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าสหาวสหาวก็เป็นคำลาวเดิมประเภทคำพิเศษบางท้องถิ่นก็ออกเสียงหรือว่าเขียนว่าสำหาวหรือว่าสามหาวก็ได
0: ้สำหาวสามหาว
1: ใช่เพื่อบอกลักษณะของการเว้าจาหรือพฤติกรรมซึ่งหมายถึงลักษณะเว้าโอ้อวดมาอวดดีอวดเก่งจองห้องอย่างนี้ดอกสวรรค
0: ์
1: กล่าวคำหยาบซ่าบอกคำนี้นี่ไม่ได้นักเก่งงาถาตามมีการเว้าชีอวดดีอวดเก่งกล้าแข็งหรือจักระเวสะหรือเว้าคำหยาบซ่าขึ้นเสียงอันนี้มันเงี้ยนเรื่องมารยาทอารมณ์ในการแสดงออกที่บ่เหมาะสมต่อผู้อื่นวันนี้อาจารย์จึงยกตัวอย่างเนาะซึ่งสมัยศตวรรษที่17เพิ่นใช้อยู่ในคำ ำสหาวดกซ่อนปรากฏอยู่ในบทเรื่องสังสินไซจิมบะอาจารย์อ่านที่ฟังคืนนี้เมื่อนั้นทอนสหายต้าทอนสหาวต้านคำเด่งจิ้วโกรธเครียดเพื่อเจ้าหน้าซุ่มซุ่มซ่อนดอกบ่วงจริงปะทอนก็หมายความว่าพญาทอนในดอกซ่อน
0: เ
1: ออที่มันมาสู่ครับสินไซนี่นะเออได้สหาวต้านหมายความว่าเว้าแบบอวดเก่งอวดดีกล้าแข็งนะขึ้นเสียงไซสินไซจริงปะอันนี้คือว่าคำนี้มันไซมาแต่บุคคลนาจารย์วันนี้อาจารย์จะยกอีกตัวอย่างเนาะแล้วมักเว้าสหาวไซพวกข่อยเฮ็ดคือตัวเองเก่งกูมูนะนี่อีกตัวอย่างนึงอย่าเว้าสหายอย่าเว้าสหาวหลายนะเพิ่นสิสร้างหัวโตเด
0: ้อ
1: คนสร้างบ่เว้าสหาว
0: สร้างก็อาจารย
1: ์
0: สั่งได้พวกเข้าหูหลายคนเนี่ยดอกซอนมา
1: ชาวบ้านเขาเก็บเล็กน้อยเนาะแต่ยาได้เว้าสหาวกับยังไงมันบทสุภาพมันบทดอกซอน
0: เมนอันเด็กน้อยนี่แห่งบกควรขนาดว่าอันผู้ใหญ่ซ้ำกันเว้าขนาดก็ยังบ่อยากเข้าหูแล้วอาจารย
1: ์
0: เด็กน้อยเว้านี่แห่งนักหน้า
1: เนี่ยแล้วก็นี่อาจารย์ที่มักจะรู้คือย่อของสองคำนี้เนาะกล่าวแมนการเว้าขีคุยเว้าโอ้อวดนี่สิ่งที่ตัวเองอาจจะเห็นบ่ได้เนื่อในที่เว้าเกินจริงสหาวแม่นการเว้าอวดเก่งเว้าแบบกล้าแข็งด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่ขาดมารยาทหรือวิญญาณซ่าเนี่ยกิริยาท่าทางในการเว้าสับสน
0: จ
1: ริงปะมันก็จะใกล้กันแต่ว่ามันก็มีความต่าง
0: มนทนโนอาจารย
1: ์แมน
0: อันขั้นที่ถามว่ามันเทนกันได้บ่นี่อาจารย์ก็คิดว่าในบางกรณีนี่อาจจะเทนกันได้เนาะเพราะว่าส่วนหลายสองคำนี่มันก็ใส่ในอันนะภาษาปากเว้าทั่วไปที่บ่แม่นเป็นทางการหรือว่าใส่ในกรณีพิธีการอย่างนะมันเป็นการเว้าทั่วๆไปในสังคมเนาะอาจารย์เนาะกะลาวนี่อันนะแต่ว่าฟังอาจารย์ใจแย่งเมื่อกี้นี่มันสหาวเนาะสหาวสำหาวหรือว่าสามหาวนี่จะมีลักษณะดีแบบอยากนักกลัวหนะอาจารย์ลักษณะนักที่นักไปทางเบื้องคำเว้าที่อยากหยาบซ่าเนี่ยอาจารย์
1: ลักษณะจองหอง
0: จองหอง จองหองแล้วก็ขึ้นเสียงเนาะเป็นมารยาทหรือว่าการแสดงออกที่บ่เหมาะสมแต่ว่ากะลาวนี่มันจะมีเพียงแต่จะได้มโนภาพเพียงแต่ว่าลักษณะเว้าใหญ่หรือออกไปทางขี้โม้คือเฮายกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าโอ้ยเงิน 2-3 ล้านนี่ค่อยหาภายในมือเดียวหรือว่าชั่วโมงเดียวจังซี่นะก็มีลักษณะมาเว้าใหญ่โอ้อวดหรือว่านะขี้โม้หั่นนะแต่ว่าสหาวนี่จะมีลักษณะว่าเว้าจ่องหองเนาะอวดดีอวดเก่งหรือว่าลักษณะหยาบซ่าฉะนั้นจุดเน้นมันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าเฮาใจแยกดีเนาะอาจารย์เนาะให้มันละเอียดก็สิเห็นความคือแต่ว่าบนรวมกันนี้ทั้งสองนี่มันใส่คำเว้าที่บ่เหมาะสมมีลักษณะโอ้อวดเนาะเว้าเกินตูเกินจริงแท้เนาะอาจารย
1: ์จ้
0: าๆเอาอีกครูคำนึงซะสั่งสรรกับสร้างสรรอาจารย์
1: จ้าๆสองคำนี้มีเสียงใกล้เคียงกันแม่นบ่ดอกซอน
0: ทั้งพยัญชนะอีกได้อาจารย์
1: กับต่างกันเป็นเสียงที่ใกล้เคียงกันจนเฮ็ดให้หลายคนมักเว้าหรือว่าเขียนหลงกันเช่นหลงไปใส่ว่าห่วมสร้างสรรค์กันเข้าไปสร้างสรรค์กันที่นะแทนที่จะว่าห่วมสร้างสรรค์กันเพื่อเห็นความแตกต่างกันยานจากแกนอาจารย์ขอใจแง่คงสร้างเข้าภาษาดีงามและตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือนี้สังสรรค์เป็นคำกริยาที่มันจะเข้าภาษาสันสกิตคำเดิมจะออกเสียงว่าสังสะระคะสังสะระคะแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าตาสังสรรสังสรรซึ่งมีความหมายว่าพบปะเว้า าลมหรือเหตุกิจกรรมร่วมกันเป็นข้างข่าวด้วยความสนิทสนมและมวลซื่นคำนี้เนี่ยนัดถึงการพบปะคบค่าสมาคมหรือรวมมวลซื่นนำกันจึงบอกถึงการพบปะสนทนาญาณสนิทสนมหรือจัดมีการพบปะกันระหว่างหมู่ครูหรือกับผู้อื่นซึ่งเป็นไปด้วยบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นดังตัวอย่างว่าเมื่อสองปีก่อนคำดีมักไปสั่งสรรค์น้ำมูเรื่อยๆแต่มาเดี๋ยวนี้เราก็สามารถไปสั่งสรรค์อยู่ใส่ได้เพราะว่าเราทอดสิทธิ์เตียงอยู่ อีกตัวอย่างหนึ่งในระยะที่เป็นระยะโควิดความระบาดเนาะบุญยืนอยู่แต่เงินบ่ได้ออกไปสั่งสรรค์กับหมู่ครูขึ้นไปก่อนเห็นบ่อีกตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้คอยกับลาบวกไฟได้ความต่างๆกันเขาจะใส่ที่นี้เนาะอันนี้มันสังสรรค์จะเป็นได้จะเป็นคำกริยามันนี่มาเชื่อใส่กับคำว่าสังสรรค์สังเป็นคำผสมลาวสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าสังหมายถึงเจตนาขึ้นและคำสันสกฤตสารคะและแปลงเสียงมาเป็นคำลาวัสันก็หมายถึงสารอย่างนี้คือจริงบอกทั้งสองคำความหมายใกล้กันแต่ว่าตามแต่ว่าคนละภาษาเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสารสันแต่นี่นับถึงการเห็นสิ่งที่ดีงามหรือสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นคำกริยาก็หมายถึงสร้างที่นี้ให้เป็นขึ้นในทางที่ดีงามดังตัวอย่างว่านักแต่งเพลงชื่อดังผู้นี้ได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงออกสู่สังคมเป็นจำนวนหลวงหลายอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาต้องพากันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปแก่สังคมอันนี้เป็นคำกริยาเนาะสร้างอย่างนี้ให้เป็นขึ้นในทางที่ดีงามถ้าว่าเป็นคำวิเศษก็หมายถึงเฮ็ดหรือว่าในสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เป็นไปในทางที่สมาธิหักแองซึ่งกันและกันหรือว่าเฮ็ดหรือคิดในสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์คือเกี่ยวกับคำว่ามีหัวคิดเป็นสร้างที่หมอดับซ้อนดังตัวอย่างว่าคำทอนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์บทนวนิยายอีกอย่างหนึ่งผู้วงพลาครได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์สุดยอดแห่งอาเซียนจากเรื่องสั้นฮักขั้นชีวิตของอาจารย์สีมาอันนี้มันสร้างสรรค์ที่เป็นคำพิเศษหมายความว่าที่เหตุหรือว่าในสิ่งที่ดีงามเพื่อให้เปลี่ยนไปในทางสมาธิหักแข็งกันเราเวลามีกล่องกระสุนพ่อมักว่าเด็กให้เสนอคำเย็นที่สางสันเด้อถ้าว่าเป็นคำเย็นที่โบสานสันก็บอกควรเสนอเห็นบอกจะสอนเราจะใส่ขึ้นอย่างนั้นวันนี้อาจารย์จะมาสรุปตัวย่อสางสันก็คือการพบปะมวลซื่นใช่กับบริบทการรวมชุมนุมบอสกินดื่มหรือพบพ่อกันระบางหมู่กูส่วนสร้างสรรค์ดำเนินการเก็บสิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ใช่กับการผลิตผลงานการออกความเห็นในทางบวกหรือการคิดคนชิ้นใหม่ๆเนาะอย่างนี้คือเท่านั้นสร้างสรรค์และสร้างสรรค
0: ์ต่างกันได้มีรายการเลย
1: ต่างก
0: ันหลายเนาะคนละความหมายประเภทคำนี่ก็อันสร้างสรรค์นี่จะเป็นได้สองประเภทคำเนาะใส่ในกรณีที่อันแตกต่างกันแล้วก็มันบ่คือกันอันที่มีรายการสิลุงกันแม่นย้อนเสียงที่มันอาจจะใกล้กันเนาะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าน่ะพยัญชนะนี่โซเสือคือกันนี่คันสมมุติมีรายการอยากเน้นเรื่องอันน่ะมวลซื่นพบปะกันจังซี่นะคือมีงานเลี้ยงหรือว่าอันน่ะโดนๆล่ะค คือว่าเฮาเฮียนจบไปแล้วจังซี่น่ะเนาะอาจารย์เนาะมาจัดงานจังซี่น่ะพบกันระหว่างครูอาจารย์นักเฮียนผู้ที่จบไปแล้วหุ่น1หุ่น2หุ่น3ก็ว่ากันไปแน่นอนคันพบกันมันก็ต้องมีการกินการดื่มเว้านัวหัวมวนกรณีนี้เฮาใส่สังสรรค์อาจารย์
1: จ้า
0: ถูกต้องถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันดีมันคักแหละเนาะมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างอันนี้เฮาใช้สร้างสรรค์เนาะอาจารย์เนาะ
1: จ้า
0: อืมสรรค์บ่ต้องลงกันพอดอกซ่อนก็สังเกตเห็นอาจารย์บางเทออยู่ป้ายบักง่ายๆเพิ่นจัดพิธีอันนะอันกินเลี้ยงน้ำกันนี่แหละเพิ่นก็ใส่ว่างานเลี้ยงสร้างสรรค์ว่าซั่นเด้เออเจองานเลี้ยงสร้างสรรค์ป้ายบักใหญ่ๆโอ้มันก็คนละความหมายแล้วได้นี่อันถามว่าใส่ได้บ่ผู้อ่านที่ฮู้ความหมายนี่ก็สิว่าป้าเขาเจ้าสิเฮ็ดหยังกันใหม่ๆเนาะให้เฮาได้สมใจผลิตภัณฑ์หรือว่าผลงานของเขาเจ้าเอามาเบิ่งระบบแม้นเขาเจ้ากินเขาเจ้ามวนเขาเจ้าซุ่มแซวกันซื่อๆอันนั้นน่ะมันใส่บ่ถูกกรณีนะเนาะมีรายการต้องมีสติตื่มอันมันกระเทินน่ะอาจารย์สิเอาอีกคู่คํานึงมันก็เวลาสิบ่พอบ่เนาะ
1: อ
0: ันเฮายังอันยาวบ่อาจารย์วิบัติกับพิบัตินี่นะ
1: กะสิบ่ยาวปานใดสิคออยู
0: ่เอาศาสนาอาจารย์เอ้ย
1: เจ้าเอาเด้เนาะ
0: เจ้า
1: วิบัติกับพิบัติคําว่าวิบัติกับพิบัติพิบัตินี่เป็นคําศัพท์ที่สื่อถึงความเสียหายความหายนะหรือสภาพการที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมีการนําใช้ในชีวิตเกิดจริง2คํานี้มีเข้าภาษาอันเดียวกัน
0: เจ้า
1: เนาะเป็นคงการกายเสียงและจิตนี่นะที่แตกต่างทีนี้ทั้ง2คํานี้มีเข้ามาจากภาษาบาลีสันสกฤตคําเดียวกันคือวิปัตติเป็นว่าเรามีคําว่าวิบัติเป็นการขับเอาคําเข้าโดยกลุ่มมาผันเสียงตามลักษณะภาษาลาวเปลี่ยนปอเป็นบอและปัตติเป็นสันลงเป็นต่อและก็แปลงมาเป็นตัวดอสะกดเฮ็ดหน้าที่เป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาและคำพิเศษซึ่งมีความหมายว่าความเสื่อมความเสียหายความพินาศความหายนะหรือความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความถูกต้องคำนี้มันนิ่งนักถึงสภาพที่ผิดเพี้ยนเปลี่ยนแปลงเสียหายย้อนความบกพร่องการกระทำหรือความคิดมักใส่กับเรื่องความคิดภาษาศีลธรรมหรือความรวมโจมทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจที่เกิดจากปัจจัยภายในในการกระทำดังตัวอย่างว่าการพิมพ์คำศัพท์ในสื่อสังคมออนไลน์แบบผิดโดนไปอาจจะเฮ็ดให้ภาษาลาววิบัติและสูญเสียความงดงามได้เห็นบ่บางคนมักว่าในภาษาวิบัติ
0: อืมแม่นได้ยินอาจารย
1: ์นะเอามาเป็นตัวอย่างนึงบริษัทนั้นต้องประสบความกับความวิบัติล่มละลายง่อนผู้บริหารขาดความรับผิดชอบและส่อโกงนะอีกตัวอย่างนึงสังคมจะวิบัติขาดคนเฮาเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวร้ายกลัวความถูกต้องและศีลธรรมไปไว้ไปนี่พิบัติเป็นการกายเสียงหรือแทงเสียงในภาษาหมวดลาวไปโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากวมาเป็นพจนกลายมาเป็นพิบัติเนาะเพื่อใช้แยกบริบทความหมายให้เฉพาะย่อจงพิบัติหมายถึงความผิดหายความหล่มจมความเสียหายยานง่ายแยงเห็นบ่ดังตัวอย่างว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในขั้นนั้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในรอบปีตัวอย่างนึงทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันวางแผนขับมือเพื่อลดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆนึกออกอีกตัวอย่างนึงสงครามบ่เคยสร้างผลดีที่แก้ไขมีแต่นําพาภัยพิบัติและความสูญเสียมาสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์นึกออก
0: จ้ะ
1: ซ้อนกันอีกความหมายต่างกันบ
0: ่ต่างได้อาจารย์
1: พิบัติดอกพิบัติมันอาจารย์จะมาสรุปโดยย่อวิบัติแม่นความผิดเพี้ยนหรือเสื่อมถอยเนื่องสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่บ่ดีผิดหลักการหรือล่มจมย้อนการกระทำส่วนพิบัติแม่นหายนะหรือภัยร้ายเนื่อง เหตุการณ์รุนแรงที่สร้างความสูญเสียและเสียหายอย่างหลวงหลายดังภัยพิบัติมันเพราะนั้นดอกสอน
0: ต่างกันอาจารย์ต่างกันหลายอีกเนาะเฮาสิใช้เทนกันบ่ได้
1: บอกแม่นะเขาที่เรียกว่าภาษาพิบัติบ่ได
0: ้หรือว่าภัยวิบัติ
1: วิบัติ
0: ก็บ่ได้ก็บ่ได้เนาะจะมีกรณีใส่หรือว่าคำนี้นี่อันน่ะเพลงมาจากคำเดียวกันเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าแยกกำหนดความหมายได้สองคำแล้วก็ใส่ในกรณีที่แตกต่างกันคิดว่าคือสิได้แล้วยังอีกสองคำเขาเอาไปอันน่ะจนใส่วันศุกร
1: ์เนาะ
0: ขอบใจหลายๆอาจารย์วันนี้แล้วพบกันใหม่วันศุกร์โชคดีเด้อ
1: เจ้าโชคดี
0: เจ้าแสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าหุ่นลานุภาพเนาะโอ้วันนี้จังได๋ก็ได้ฮอด8คำในรายการไอ้สนทนาแบบแลนดอกซ่อนกับบ่กล้าสิเว้าหลายอาจารย์ก็บ่กล้าสิเว้ายาวเวลาไหลเนาะยังเหลืออีก2คำที่ยังค้างมีรายการคือคำว่าญาติแยงแล้วก็คัดแย้งเอาไปใส่วันศุกร์ซะแต่พยายามจ้อนใส่ที่จริงนี่คำศัพท์วันศุกร์นี่ดอกซ่อนก็สังหวมเต็มแล้วนะเนาะเต็มแล้วแต่ว่าสิจ้อน2คำนี้ใส่อีกก็คือญาติแยงและคัดแย้งขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามฟังและพบกันใหม่เมื่ออื่นดอกซ่อนยังพบกับมีรายการปกติแล้วจริงพบกับอาจารย์แสงฟ้าอีกในวันศุกร์เนาะขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของมีรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี
2: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะ

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ัสดีท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส4มื้อพบกับรายการของพวกเราท่านผู้ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแน่และก็ผ่านทางระบบเว็บไซต์เนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกทุกรายการทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเรานะสะดวกสบายทางช่องทางใดท่านก็สามารถติดตามรับฟังได้ทางนั้นเนาะผู้ที่ฟังทั้งวิทยุนำรถนำรางก็ดีกำลังกลับบ้านกับซองฝนตกอยู่ในปัจจุบันนี้บางบ่อนบางทีบางบ่อนก็แห้งบางบ่อนก็คอยบางบ่อนก็บ่ตกเลยเป็นเอาอยู่บ่แนวนี้เพิ่นว่าได้ยินฟ้าห้องตึงอย่าฟ้าว่าฝนสิตกตกก็ตกลงมาบ่ทั่วถึงคือเข้าเมฆเป็นเงาก็เลยแจ้งตกไปคนละแห่งบ่อนหนึ่งตกบ่อนหนึ่งแรงสังคือฟ้าบ่ทอกันเพิ่นว่าจังซั่นมันแม่นความบูหารเพิ่นว่าเนาะดินฟ้าอากาศก็อิงตามมวลอากาศนั่นแหละฝนจะตกอยู่บ่อนใดก็อิงตามมวลอากาศอยู่บ่อนนั้นเหมาะสมที่จะตกและบ่อเนาะถ้าว่ามวลอากาศมันนักมีน้ำเพียงพอหรือว่าได้รับอิทธิพลจากพายุบางแห่งจังซี่ก็น่ะสามารถที่ให้ฝนตกได้เด้อท่านผู้ฟังเด้ออันนี้แม่นสภาพอากาศที่ในปัจจุบันนี้ทางนครหลวงเวียงจันทน์บ่ฮู้ตั้งแขวงเป็นจังได๋ฝนตกดีบ่แต่ละแขวงได้กาได้มุ่งเบิดละบ่หรือว่าดำให้ดำนาเบิดละบ่ตอนนี้เป็นจังได๋กับข่าวทางรายการของพวกเราเด้อทางรายการอาทิตย์สดงบ่มีหยังฝากตอนมีรายการนอกจากความมนต์ความซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำให้มีรายการได้รับฟังกันม้วนๆเนาะทางรายการของพวกเราเพียงแนวหมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปจังซี่แหละเพื่อเห็นอะไรให้ถูกใจมีรายการสู่ผู้สู่คนที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเรานอกนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพมาตอนมาฝากเพื่อนมีรายการอยากให้มีรายการทุกท่านนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเบิดสู่ผู้สู่คนมีโปรโมชั่นดีๆมีคำแนะนำดีๆจากทางบริษัทเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพมาบอกกับมิตรรายการเด้อโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดบ่สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายพาเฮ็ดให้เป็นหลายๆพยาธิเกิดขึ้นในร่างกายของคนเฮาเนาะท่านผู้ฟังท่านเคยได้ยินบ่ว่าโรคป่วยยืนเพิ่นว่า

ทั้งยืนอยู่กับป่วยบ่เออซื้อเบิ่งคือว่าธรรมดานะครับผมแต่บ่ฮู้ว่านี่ฮู้บ่ว่าคือนิยามของเพชฌฆาตแบบเงียบๆที่เฮาบ่ฮู้จักแล้วก็บ่มีอาการเนาะเป็นตาย่านที่สุดก็คือกลุ่มพยาธิติดต่อซ้ำเหือที่เฮาฮู้จักกันในนาม NCD บ่ว่าจะเป็นพยาธิไขมันอัตันเส้นเลือดเบาหวานความดันเลือดสูงไปจนถึงสโตรกเป็นภาษาบ้านเพิ่นว่าหรือว่าเอิ้นว่าพยาธิเส้นเลือดสมองตีบและก็เส้นเลือดในสมองแตกนี่เป็นตาย่านได้ท่านผู้ฟังนะมันบ่ค่อยแสดงอาการออกมาให้เฮาได้ฮู้ได้ท่านผู้ฟังมื้อนี้เฮายังได้ยืนได้เฮ็ดเวียกได้ปกติคือว่าร่างกายแข็งแรงทุกอย่างดีทุกอย่างว่าซะแต่ทางในเส้นเลือดของเฮามันอาจจะกำลังสะสมไขมันไปเรื่อยๆโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยนะเป็นความจริงนะท่านผู้ฟังนะไขมันจะค่อยๆอัดตันเส้นเลือดไปเทื่อละน้อยโดยที่บ่เจ็บบ่ปวดยังยืนเฮ็ดเวียกได้สบายเนาะแต่ว่าเวลามันแสดงอาการปุ๊บนี่มีอาการทันทีอภิญญาก็เคยมีพี่น้องเป็นเนาะเราเป็นคนแข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยแม้แต่เจ็บหัวก็ยังบ่เคยแต่ว่าบาดเป็นบาดเดียวได้เข้าห้องหมอแล้วก็เป็นอัมพาตเลยบ่สามารถช่วยตนเองได้ปากก็บ่ได้เนาะประมาณอีก 4-5 ปีเราก็เสียชีวิตอันนี้เป็นพี่น้องของอภิญญาเองเนาะเราให้มีรายการแนวฟังนี่คือการต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพของตนเองให้มันแข็งแรงมื้อนี้เฮาอาจยังจะแข็งแรงปึงปังอยู่แต่ว่าจักมื้อนึงหรือเฮาบ่ฮู้เพราะว่าเฮาก็บ่ค่อยได้ไปตรวจสุขภาพแม่นบ่ท่านผู้ฟังถ้าไปตรวจดูๆนี่ก็พอสิฮู้เนาะพยาธิไขมันในเส้นเลือดความดันเส้นเลือดจังซี่นะในปัจจุบันนี้หุนแรงหลายเนาะน้ำตาลในเส้นเลือดจังซี่นะเนาะอย่าลืมสุภัทโอสถช่วยทานได้เฮ็ดให้เลือดสะอาดนะเลือดบ่มีไขมันบ่มีสารพิษตกค้างเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวและก็สามารถไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวนอกนั้นก็ยังมีโนนีเอนไซม์สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายปรับความสมดุลของลำไส้ลดไขมันในเลือดลดน้ำตาลในเลือดต้านการอักเสบเฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีเรากินข้าวแซ่บนอนหลับก็คือโนนีเอนไซม์นี่คู่กับสุภัทโอสถและก็ยังมีนารายคายเส้นผู้ที่เป็นกระดูกทับเส้นหรือว่าเส้นประสาทคายเจ็บออดๆแดดๆเจ็บน้ำแข็งน้ำคาปวดเมื่อยตามเส้นตามเอ็นจังซี่ต้องนารายคายเส้นในนี้เป็น1สุดเนาะยังบ่พอเท่านั้นท่านผู้ฟังยังมียาทูแค้ว BSY Fresh and Whitening อีกแถมให้ทานอีกเนาะแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันแก้คายสบู่หน้าใสแนวละก้อนแถมให้ทานเติมอีกใน1สุดนะเป็นสุดใหญ่เลยมอบให้ทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพใน1ไตรมาสกับทางบริษัทก็คือ3เดือนหรือไตรมาส6เดือนจังซี่นะนอกนั้นยังมีคืนกำไรให้กับลูกค้าอีกหลายๆอย่างเฝ้าซื้อไปเบิ่งแยงสุขภาพของท่านบำรุงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงเดิมแต่มื้อนี้ไปตลอดกาลเลยอันนี้แม่นของดีๆจากทางบริษัทอาราดาผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงมอบให้ท่านผู้ฟังเบิดสู่ผู้สู่คนสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมละเอียดแท้ๆนี่แหละอธิบายให้ลาล่าเนาะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอีกตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งทางบริษัทเพิ่นบอกว่าโอ้ยแต่มีรายการอาทิตย์อัสดงมานี่ว่าซั่นมีรายการโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายว่าซั่นเด้เอากระสมเสยที่ว่ามีรายการทุกท่านนั้นหันมาเบิ่งแยงตนเองฮักตนเองหลายขึ้นเนาะโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449เนาะทุกรายละเอียดมีคำตอบให้กับทุกๆท่านบ่ว่ารายใหญ่ห่างไปแล้ว10นาทีเวลาตอนนี้ให้ท่านได้มวลได้ซึนจากทางรายการของพวกเราจังหน่อยจังกลับมาโอ้ลมกันต่อ

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

เป็นจังได๋ท่านผู้ฟังมวนบ่เสียงเพลงที่ทางรายการของเฮามอบให้เบิดสุผู้สุคนเด้อบ่แม่นที่ฟังแต่อันน่ะเทคนิคกับโคสุกเด้ให้มีรายการฟังนำกันเบิดสุผู้สุคนคันมวนก็บอกกันเนี่ยก็ได้นะถูกใจอยู่เพลงที่เปิดบ่ถูกใจเด้อเปกเปิดตัวนั้นตัวนี้ให้ฟังแน่เพลงนั้นเพลงนี้ให้ฟังแน่ก็ว่ากันไปโลดเนาะบ่บอกก็บ่ฮู้ได้ว่ามีรายการมักแบบใดนะมีเพลงมีลำแบบลูกทุ่งบ้านนาเด้อย้ำว่าแบบลูกทุ่งบ้านนาขอบใจมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์ Facebook อยู่ในปัจจุบันนี้ที่ชมรายการของพวกเฮาไปนำขับรถนำก็ดีเนาะระมัดระวังแน่ถ้าว่าชมไลฟ์สดอยู่นำรถจีเบิ่งผ่านโทรศัพท์จังซี่น่ะบ่ได้เบิ่งผ่านจอของรถเนาะก็สิอยากมีปัญหาหน่อยนึงนะดังนั้นระมัดระวังเรื่องการนับถือกฎระเบียบจราจรจะช่วยลดพรอุบัติเหตุฟังเสียงก็ได้เนาะเปิดเสียงแห้งๆแน่นะฝนตกแย่ๆๆจังซี่ก็แห้งต้องได้ระมัดระวังเรื่องการขับรถขับลางก็ดีบางบอนก็น้ําท่วมขังอุบัติเหตุก็มักเกิดขึ้นเวลารถแออัดกันจังซี่แล้วไปดาดไปเถือกันแล้วก็ใส่อารมณ์ใส่กันผู้ลางคนก็ดีเนาะแน่นอนล่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุมาก็สร้างความเสียหายให้กับทั้ง2ฝ่ายนอกนั้นก็บ่มีผู้ว่าบ่มีผู้ใดว่าตนเองผิดนี่ก็คือปัญหามันแก้ไขปัญหาได้ยากเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าทางคนทางค่อยก็ผิดเด้อเจ้าก็ผิดก็แบ่งกันอันนี้ค่อยก็จังซั่นจังซี่นะมันถือกันว่าซั่นซาเนาะท่านผู้ฟังเนาะพอมันมวนนำกันทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นห้อยยิ้มเป็นสิ่งที่สำคัญเด้อจะพาให้มิตรภาพเกิดขึ้นในทุกสภาพเลยเอาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงและกับบริษัทไอราดาลาวที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพทางภายในสู่ภายนอกและก็งามภายนอกสู่ภายในจิตใจมันเป็นจังไหนแน่นอกจากผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้ามาต้นรายการก็คือสุภัทโอสถนารายคลายเส้นและก็โนนีเอนไซม์ทางบริษัทยังใจดีแถมให้อีกท่านผู้ฟังมื้อละ5ทานเท่านั้นเริ่มมื้อนี้เป็นต้นไป5ทานถ้าทานซื้อสุดใหญ่จังซี่แถมไปเลยสบู่1ก้อนแล้วก็ยาถูแค่วอีก1ก้อนยาทูแคล BS5 Fresh and Whitening กุ้มค่ากุ้มราคาพิญญาใส่เป็นประจำเลยปัญหาแข่วแมงเหือกบวมปัญหากินปากอื่นๆปัญหาห้อนในเป็นตุ่มไซลีนอย่างสิบ่มีเนาะท่านผู้ฟังเด้อเจ็บแข่วแมงจังซั่นจังซี่โว้ยกินหยังก็บ่ได้กินหยังก็บ่ได้แล้วคันเจ็บแข่วเพิ่นว่าผู้ใดบ่ทันเคยยาสุฟาวเป็นหยังเด้อว่าซั่นลองเจ็บเบิ่งก่อนมันท้อละมานเอาแท้ว่าตะกี้อภิญญาเจ็บปาโทเจ็บขึ้นเส้นประสาทผู้ใด BSY Fresh and Whitening ช่วยทานได้ช่วยให้บ่มีปัญหาในปากและก็หอยยิ้มที่สดใสมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มเนาะนอกนั้นก็ยังมีโนนิโกนช็อปสบู่โนนินั่นเองสบู่ทองคำโนนิฝากแถมให้อีกตื้ม1ก้อนนะสบู่แก้คันแก้คายไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเฮ็ดทั่วเฮ็ดสวนมาหญ้าอยู่มันก็คันแน่มีบ่งมีแมงมีหมดอีหยังกัดก็คันนี่สบู่โนนิสวยได้อาบได้ทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะแล้วก็ยังมีโนนิเฮ็ดให้หน้าใสหน้าขาวเบิ่งแยงสุขภาพผิวโนนิเส้นเดียวกันนะอาบน้ำแล้วก็มั่นใจว่ามันสะอาดนะบางเทื่อสบู่บางชนิดเฮาอาบแล้วคือจังบ่ได้อาบน้ำคือบ่ได้ฮุกสบู่นี่มันบ่มั่นใจถูก็ยังมีขี้ไข่อยู่ว่าซั่นซะอันนี้มั่นใจได้กับสบู่โนนิเด้อท่านผู้ฟังเด้อแถมให้มีรายการเลยคู่กับสุดใหญ่ไปเบิ่งแยงสุขภาพทางประเภทกินแน่เป็นอาหารเสริมอาหารบำรุงเพราะว่าจะเป็นโนนิเอนไซม์ช่วยให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นแข็งแห้งแล้วก็ต้านการอักเสบต่างๆลดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังซี่เด้และก็เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีก็คือปรับระบบลำไส้เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับและก็สุภัทโอสถช่วยให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวบ่เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนื่องจากเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเส้นเลือดตันจังซี่แหละแตกในสมองแตกในส่วนใดก็บ่ดีในร่างกายถ้าว่ามันเป็นขึ้นมาแล้วสุภัทโอสถจะเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดแล้วก็บ่มีสารพิษตกค้างในเลือดนั่นเองแล้วถ้าเลือดดีเฮาก็สิบ่วินบ่เวียนก้มหน้ามืดจังซี่ผู้บางคนมักเป็นได้นะปวดก้านคอจังซี่เด้อาการเริ่มบอกแล้วว่าเฮามีอาการแนวใดดังนั้นสุภัทโอสถฟ้าวซื้อไปกินเด้อพี่น้องเด้อนอกนั้นก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บหลังเจ็บเอวปวดเส้นปวดเอ็นหรือว่ากระดูกทับเส้นจังซี่นะนารายคลายเส้นสวยทานได้อันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทมอบให้เบิดสู่ผู้สู่คนซื้อผลิตภัณฑ์แล้วส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนสำหรับต่างแขวงก็มี
ค่ากวดสุขภาพคืนกำไรให้กับลูกค้าเป็นการช่วยกันเบิ่งแยงสุขภาพเนาะ 300,000 กีบมอบให้เลยสำหรับลูกค้าที่จัดสุดใหญ่หรือว่าสุดไตรมาส3เดือน6เดือนจังซี่กับทางบริษัทเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์นี้มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพลงติดตามการกินอาหารเสริมหรือว่าสารบำรุงทางกายที่ทางบริษัทได้มอบให้เนาะจะมีเชี่ยวชาญลงไปติดตามว่าอาการดีขึ้นแนวใดหรือว่ามันบ่ดีจังใดจังซี่ก็พร้อมให้คำปรึกษาหารือพร้อมเนาะ8856-5599-5449-5449ปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมด้วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีรายละเอียดให้กับทุกๆท่านเด้อฝากไว้ผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพในปัจจุบันนี้เจ็บออดๆแดดๆหรือว่าต้องการอยากจะเบิ่งแยงบ่ทันเป็นหยังก็บ่ก็กินได้นะบ่แม่นว่าเจ็บเป็นแล้วจังเอาไปกินบ่แม่นนะต้องกินก่อนบำรุงไปให้มันแข็งแห้งไปคือพยาธิ NCD หรือว่าพยาธิเส้นเลือดตีบในสมองจังซี่มันบ่มีอาการแสดงออกมาให้เราเห็นดังนั้นฟาวกินบำรุงไว้เฮ็ดให้มันสะอาดและก็เฮ็ดให้มันแข็งแห้งไปเรื่อยๆเอามวลซื่นกันอีกก่อนนะท่านผู้ฟังเนาะฝากข้อมูลความซื่นนี้ให้กับมีรายการเบิดสู่ผู้สู่คน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

ฟังเพลงมวนๆแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพพร้อมเพิ่นว่าคมมนคมซื่อนี่บ่ปานนี้พายว่าซั่นเด้มวนซื่นจิตใจนี่มันก็เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงได้เช่นเดียวกันได้ท่านผู้ฟังยามใดก็เฮ็ดเวียกเบิดมือละเข่งตึงอยู่หน้าเข่งอยู่ผู้ลําคนมีปัญหาอยู่ห้องล่าห้องการมีปัญหาอยู่สังคมด้วยว่ากลับเมืองฮอดเฮือนไปให้พวกอยู่เฮือนอีกโอ้อันนี้บ่ถูกต้องเด้อต้องเปลี่ยนอารมณ์ให้ได้ได้ท่านผู้ฟังอย่าเอาอารมณ์ที่อยู่ทางนอกเฮาพอว่าคนอยู่ในครอบครัวเขาจะบ่ได้มีความผิดอีหยังเด้เฮามีปัญหาอยู่ทางนอกก็อย่าเข้าในเฮือนผู้บูฮานเพิ่นว่าอย่าเอาปัญหานอกเฮือนเข้ามาในเฮือนอย่าเอาปัญหาในเฮือนไปเว้าอยู่ทางนอกให้คนอื่นฟังเสน่ห์มันบ่ดีต่อครอบต่อครัวอันนี้เป็นคติเตือนใจได้บูฮานเพิ่นถือว่าสลาดอีกแบบนึงเนาะแล้วก็เป็นเรื่องจริงและก็ทุกคนต้องได้ปฏิบัติแบบนั้นถ้าเหตุผิดนั่นก็คือเอาปัญหาเข้าไปในเฮือนก็สร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกให้กับครอบครัวเนาะแนวไหนมันสิมวนชื่นจิตใจจังซี่ขึ้นไปรถฟังเพลงม่วนๆฮอดเฮือนก็อารมณ์ดีแจ่มใสพอดีเข้าฮอดเฮือนกินข้าวกินปลากินข้าวกินน้ํากับครอบครัวลมไปเรื่องครอบเรื่องครัวปรึกษาหารือแนวไหนมันสิมวนสิซื่นพุ่นจิตใจดีเบิดครอบเบิดครัวสุขภาพทุกคนดีถ้าผู้ฟังสุขภาพใจดีแล้วคือเพิ่นนั่งสมาธินี่แหละเฮ็ดให้จิตใจสงบเนาะเฮ็ดใจสงบแล้วก็ปกติจิตใจปกติแล้วจังได๋จิตใจดีแล้วสุขภาพก็ดีสุขภาพดีดีทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายเด้อท่านผู้ฟังฝากไว้เติมถ้าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายบ่ว่าสุขภาพจิตได้บัดนี้ว่าเรื่องสุขภาพทั้งกายที่ทั้งบริษัทแอร์ดาฝากมาบอกมีรายการก็คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านเฮาบ่ค่อยได้ออกกําลังกายดื่มน้ําก็น้อยกินอาหารก็บ่ครบ6หมวดแม่นบ่มีหยังก็กินไปแล้วมื้อแล้ววันอิงตามเศรษฐกิจแน่หรือว่าบ่สะดวกที่จะไปกินแน่จังซี่เด้หลายๆปัจจัยเนาะท่านผู้ฟังเนาะก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาบ่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนดังนั้นปัญหาสุขภาพก็ตามมาสิ่งที่ขาดหายไปนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปช่วยซ่อมแซมเบิ่งแยงได้ก็คือโนนิเอนไซม์ที่สกัดจากหมากโนนิเข้มข้นท่านผู้ฟังช่วยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านนี้ให้ภูมิต้านทานดีแน่นอนแล้วคันภูมิต้านทานดีสุขภาพก็แข็งแรงแม่นบ่บ่เจ็บบ่ป่วยได้คันภูมิต้านทานดีหมายถึงพยาธิจะบ่เข้าสู่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานดีแล้วยังต้านการอักเสบต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเฮานะแล้วก็ช่วยปรับความสมดุลของลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีถ้าว่าเจ็บป่วยเวลากินยาลำไส้ก็สามารถดูดซึมเอายานั้นไปรักษาพยาธิได้นะแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนรับต้านระบบน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะโนนี่เอนไซม์เด้อฝากไปเติมนอกนั้นก็ยังมีสุภาษิตโอสถช่วยให้เลือดของท่านนั้นสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดบ่มีสารพิษตกค้างมันบ่ขุ่นบ่เหนียวแล้วก็ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายลีกเว้นจากปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองและก็ยังมีผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นออดๆแน่ๆจังซี่ก็แม่นนารายคลายเส้นเป็น1สุดใหญ่เนาะที่ท่านสามารถเบิ่งแยงเป็นสุดทดลองว่าเฮาบ่ทันมีเงินไขบ่หรืออื่นๆแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะคิดเนาะสามารถซื้อได้ในกินได้15มื้อเดือนนึง3เดือน6เดือนแบบนี้นะทางบริษัทยังคืนกำไรให้กับทุกท่านเติมอีกเนาะลูกค้าต่างแขวงนี่ก็ปรึกษาได้ละล่าแล้วยังช่วยค่ากวดเลือดเติมอีกได้ช่วยละล่านี่แหละคืนกำไรให้เนาะเวลาไปกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทยังช่วยเติมอีกถ้าว่าจัดสุดใหญ่ก็มีของแถมแจกของแถมซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าทานซื้อสุดเบิ่งแยงสุขภาพเริ่มจาก3เดือนขึ้นไปเนาะการทางบริษัทก็ยังมีแถมยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening ให้1หลอดไปเบิ่งแยงสุขภาพปากบ่จะเป็นเหือกบวมแก้วแมงเป็นตุ่มห้อนในหรือว่าปัญหากินปากต่างๆจะบ่มีเกิดขึ้นในปากของเฮากับยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening นอกจากนั้นยังมีสบู่นะโนนิเนาะแก้คันแก้คายอีก1ก้อนไปเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนออกแรงงานหรือว่าหมดกัดหมดตอดจังซี่ก็แล้วแต่อันไหนมันคันมันคายหุกแล้วสบายใจหายคันหายคายแน่นอนและก็สามารถเบิ่งแยงผิวพรรณให้ผิวพรรณงดงามเติมอีกและก็ยังมีสบู่หน้าขาวหุกแล้วหน้าขาวหน้าสดใสซุ่มซื่นมีน้ำมีนวลคือผู้สาวขึ้นใหม่อยู่จังซี่เด้อภิญญาก็ใส่คือกันเนาะเพราะว่าอยากหนุ่มอยู่บ่อยากเฒ่าว่าซั่นซะอันนี้บ่ให้ซื้อแถมให้เลย
มื้อละ5ทานเดิมเติมมื้อนี้เป็นต้นไปเด้อท่านผู้ฟังเด้อ5ทานสำหรับผู้ที่เบิ่งเอียงสุขภาพนำใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสุดใหญ่ที่ทางอภิญญาเว้าไปเมื่อกี้นี้สอบถามรายละเอียดกับทางบริษัทเพิ่มเติมบ่ต้องเสืออภิญญาเด้อ020-8856-5599-5449-5449อยากซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อแล้วส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนสบายบ่ต้องไปตากฝนไปซื้อก็ได้นะแล้วก็ยังถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายยิ่งดีเลยมีแผนการตลาดให้กับท่านพร้อมอย่าลืมโทรไปก็แล้วกันเนาะเวลายับไปเรื่อยๆได้บ่ได้ของท่าผู้ใดม่วนอีกจากเพลง2เพลงแล้วจังลมกันต่อในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ขมวลคำสื่นฝากตอนมีรายการเบิร์ดสุภูสู่คนเป็นจังไดเนาะมวนบ่เนาะฝากตอนมีรายการกันไว้เด้อสำหรับข้อมูลขอบคุณจากทางรายการอาทิตย์อัสดงพบกันวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสฮะ1ชั่วโมงเต็มๆ18โมงจนฮอด19โมงมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันฟังเพลงมวนๆก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเวลาก็ยะไปยะไปสิเบิดละเด้จังไดก็ดีท่านผู้ฟังฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านในการเบิ่งแยงให้พวกเฮาช่วยในการเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของทานเด้อจากผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาดาลาวบ่จะเป็นโนนีเอนไซม์สุภาพโอสถนารายคลายเส้นยาทูแคล BSY Fresh and Whitening สบู่แก้คันแก้คายโนนีและก็สบู่ถนอมผิวเบิ่งแยงผิวโนนีเสร็จเดียวกันและก็อีกหลายผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาดาลาวนำมาบอกมากล่าวกับมิตรรายการผ่านทางรายการอาทิตย์อัสดงนะแล้วก็มาเบิ่งเวลาใกล้สิเบิดแล้วก็คงจะเป็นระยะสุดท้ายจากทางรายการเนาะฝากเป็นคมมวลคมสื่นสุดสุดท้ายจากทางรายการของพวกเราจากทางบริษัทไอลาดามอบให้เบิดสุภูสุคนเด้อฟังไปจนเบิดเวลาเบิดบ่ไหนพญาลาไปก่อนอวยพรแด่ทุกท่านจงมีเงินใช้ให้พญาโลคาเบิดสุภูสุคนสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้ตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติสืบต่อรับฟังการชี้แจงอธิบายจากสมาชิกรัฐบาลต่อกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้พนักงานรัฐกรย้ำได้ต้องเป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญผ่านมารัฐบาลซุ่มใส่แก้ไขปัญหาขาดแคลนและการเด้งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟปีนี้จังว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนบรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยสุดท้ายของรายการเชิญท่านรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนลาว

0: ารณสุขได้อธิบายชี้แจงการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยแขนงการสาธารณสุขได้ถือสำคัญการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนถือทิศนำที่ว่าถือเอาเวียกงานอนามัยกันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพเป็นต้นต่อสนองการบริการเป็นปัวพยาธิอย่างทั่วถึงมีคุณภาพเสมอภาพและยุติธรรมเป็นสำคัญพวกเขาได้ขยายตารางการบริการสาธารณสุขไปสู่เขตทางไกลศอกรีกปัจจุบันทั่วประเทศมีห้องหมอเมือง135แห่งสุขศาลา1080แห่งสำเร็จการกำหนดพระบทบาทของแขนงการสาธารณสุขอยู่ขั้นตะแซงคนควรยกระดับบางสุขศาลาที่กวมเอาหลายบ้านในเขตชุมชนมีพลเมืองหลายขึ้นเป็นห้องหมอตะแซงปัจจุบันมีบุคลากรคันเมือง 6,892 คนคันสุขศาลาและคันบ้าน 3,105 คนนอกนั้นยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหรืออสบหลายกว่า 20,000 คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สุขยุ่งให้ประชาชนอยู่สมสนเป็นเจ้าการในเวียกงานรักษาสุขภาพของตนเอง
1: เพื่อรองรับให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภาคปี2010ที่4น้ำโตโอโจก็คือมติของสภาแห่งชาติบริการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2026-2030เพื่อรับประกันให้แก่การบรรลุเป้าหมาย SDG และประกอบส่วนเข้าในการลดพ้นออกจากสถานภาพโดยพัฒนาด้วยความรุ่งเรียนต้นต่อมีเป้าหมายด้านทรัพยากรมนุษย์หรือว่า Human Index และวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขสุขยากของประชาชนกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนด7แผนงานใหญ่และ52แผนงานย่อย124โครงการและมี14ตัวชี้บอกซึ่งเพิ่มจาก5ปีผ่านมา3ตัวชี้บอกในนั้นจำนวน11ตัวชี้บอกมีสุ่มใส่แผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพเนื้อแท้ของแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพนี้แม่นการสร้างพื้นฐานทางด้านสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนอยู่เขตการเมืองชนบทและเขตทางไกลศอกรีกเป็นต้นแม่นการเข้าถึงน้ำสะอาดที่เพียงพอการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยครบถ้วนตามโภชนาการอัตราความเฮือนบริโภคเกลืออยู่กินการลดโทษอัตราเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่มีน้ำหนักและรวมสูงต่ำกว่ามาตรฐานและการขาดสารอาหารกระทันหันหรือว่าเด็กน้อยจ่อยผมการส่งเสริมสุขภาพแม่เด็กการเกิดลูกที่มีเพศสวยลดพ้นอัตราการตายของแม่เด็กและเด็กเกิดใหม่การเข้าถึงวัคซีนกันพยาธิของกลุ่มเป้าหมายต่าง
0: ๆท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการกระเกี่ยมความพร้อมด้านงบประมาณในการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากในระยะ5ปีผ่านมา2021-2025คะแนนการเงินได้จัดสรรงบประมาณ780ตื้อกีบเพื่อสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการอยู่เขตจุดสุ่มพัฒนาที่เป็นบุริมสิทธิ์โดยสุ่มใส่ก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเป็นต้นเส้นทางเสริมต่อบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองการก่อสร้างสุขศาลาโรงเรียนการบุกเบิกเนื้อที่การผลิตน้ำลิ้นและอื่น
2: ๆคือดังที่พ่อหุ่นกันว่าการพัฒนาชนบทแก้ไขคนทุกข์ยากนี้คือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์ต้องเป็นเบียดบุริมสิทธิ์สำคัญของภาครัฐเป็นสังคมระยะผ่านมาครับได้กำหนดโครงการต่างๆที่พันกับงานประสานทางการเมืองตามที่ในที่ขาดหมายเพื่อพ่อหมายเหมือนหันเปลี่ยนชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยให้ดีขึ้นก็ได้มีการจัดสรรภูมิเนาและอาชีพมั่นคงโคมบ้านน้อยให้เป็นบ้านใหญ่ให้เป็นตัวเมืองหน่อยในส่วนบทระยะ5ปีผ่านมานับแต่ปี2020-2025คะแนนการเงินก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน780ตื้อกีเพื่อชุ่มใจจะต่างปฏิบัติประดับโครงการยูเคจุดสูงพัฒนาที่เป็นบุญมาชิตโดยได้ชุ่มใจการก่อสร้างพื้นฐานโครงล่างติดต้นเป็นเส้นทางเชื่อมจอดบ้านต่อบ้านเมืองต่อเมืองการก่อสร้างสุขศาลาโรงเรียนการบุกเบิกเนื้อที่การผลิตนำดินและอื่นซึ่งเป็นการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีนอกจากนี้ยังได้นำเสนอแรงขึ้นทางการเพื่อการพัฒนาหรือว่าอุดีตามขอบหัวมือในรูปแบบหลายฝ่ายสองฝ่ายเป็นจำนวน 54,413 ตื่นกี่จึงได้ใช้อัตราส่วนครอบครัวทุกอย่างได้ลดลงจาก 2.23% ในปี2009มาเป็น 14.78% ในปี2005
0: ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขการประหลักการเฮียนโดยเฉพาะอยู่เขตชนบททางไกลศอกรีกการจะตั้งปฏิบัติโกตาคูและการแก้ไขคูอาสา
3: ในปัจจุบันนอกจากปัญหาที่พวกเราเคยเฮ็ดมาแล้วจะแก้ได้เรื่องการภาระของนักเรียนดังนั้นนี่ข้าพเจ้าคิดว่าอันสำคัญอยู่นี้แม่นก็เป็นบทเรียนก็เป็นผลสำเร็จ

0: อันสำคัญเนี่ยอำนาจการปกครองแต่ละคันให้ความสำคัญมันจึงเห็นให้อัตราการเข้าเรียนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้เพิ่มขึ้นนอกจากปัญหานั้นแล้วพอเอาเฮ็ดอีหยังเป็นต้นแม่นปัญหาเรื่องสุมใส่การขยายและสนองอาหารเที่ยงอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในระยะผ่านมาเพราะเฮาก็เฮ็ดยังสุมอยู่ยังเฮ็ดอยู่หรือว่าการปรับปรุงหลักสูตรอันนี้พอเฮาก็เฮ็ดหรือสร้างความเข้มแข็งให้ครูที่สอนอยู่ในแต่ละมอนขอแจ้งให้พวกท่านทราบว่าอยู่นี่นี่พวกเราต้องได้เข้าใจคำว่าคู่อาสาคู่อาสามันบ่แม่นว่าบ่ได้กินเงินเดือนจักหน่อยคันว่าอาสาเนี่ยมันบ่ได้ทําเงินเดือนตามปกติมันนะไปเฮ็ดเวียกอย่างสมัครใจแต่โดยทั่วไปและในระยะผ่านมานี่คู่อาสาพวกเขานี่ได้ครับนโยบายจํานวนนึงแต่บ่หลายอันนี้มันก็มีผลกระทบต่อเขาเจ้าชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้า
1: ภายหลังรับฟังการชี้แจงอธิบายต่อข้อซักถามของผู้แทนจากสมาชิกรัฐบาลตกกับเวลาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้มีคําเห็นเพิ่มเติมต่อเวียกงานของรัฐบาลหลังจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคําเห็นสรุปสั่งรวมพร้อมทั้งเสนอให้หัวหน้าองค์ว่าการสภาแห่งชาติตั้งหน้ากองเลขากองประชุมผ่านทางมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสําหรับการดําเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณารับรองเอาหากฎหมายจํานวน1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างขึ้นใหม
2: ่ถ้าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของ4ลัทธิคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข็งกระด้างลัทธิเสวยสุขและ5พญาติคือพญาติอัญญสิทธิ์พญาติสอราชบังหลวงพญาติเสวงหายศฐาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งติดพันกับการเป็นอาญาเจ้านายเลือกเวียกเลือกงานเฮ็ดเวียกแป๊ะๆบางๆย่านๆกลัวๆบ่กล้าแตะต้องไผป้องกันตัวเองและพรรคพวกเป็นหลักพญาติเสื่อมถอยด้านท่าแท้การเมืองบ่นักแน่นด้านแนวคิดเอ็นเอียงไปตามกระแสนี่ล่ะค่ะว่าถูกพญาติหันเปลี่ยนด้วยตนเองพญาติเอื้อยอิงขาดความเป็นเจ้าการขาดการปฏิสร้างและบ่เป็นตัวของตัวเองมักลงมักลืมว่าตนเองยืนอยู่ไสมีหน้าที่รับผิดชอบหยังนี่แม่นคำเว้าบางตอนของทานธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศในโอกาสให้เกียรติอุรมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อมมมานี่ที่นครหลวงวิจันทน์ท่านเน้นนักเติมว่าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาติเหล่านี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติและพวกเฮาต่อไปได้ดังนั้นพวกเฮาต้องเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อต้านจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาติและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได
3: ้ถ้าพวกเฮาพนักงานเฮาสมาชิกพรรคเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาที่กล่าวมานี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติของพวกเฮาได้ดังนั้นพวกเฮาเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อการจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได
2: ้ท่านธงลุนศรีสุริตเน้นนักเติมว่าเวียกงานพนักงานยามใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาสี่นำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเฮียห้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะ
4: รัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเล็งตีงของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยได้ออกคำสั่งเลขที40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ท่านสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราอากรสมใส่น้ำมันเสื้อไฟมูลค่า 1,935 ตื้อกีบกองทุนน้ำมัน493ตื้อกีบและได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ414ล้านดอลลาร์เพื่อจัดซื้อน้ำมันให้เป็นปกติ รับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมเพียงพอและสำรองสุขเสริญปัจจุบันการสนองน้ำมันให้สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ค่อยๆลดลงเทื่อละก้าว
5: ซึ่งเมื่อฮอดปัจจุบันการสนองน้ำมันให้แก่สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟก็ค่อยลดลงเทื่อละก้าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนจิตใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการสุขอยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5% ของจำนวนพาหนะทั้งหมด
4: ท่านสนใจสีพันดอนให้หูตื่นว่าสำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะสุ่มใส่คุ้นควรแหล่งนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายแหล่งและสร้างคลังแหสำรองด้านน้ำมันเสื้อไฟให้หลายขึ้นพร้อมกันนั้นจะสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมด้วยคณะได้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอดีอีวานบินมามุดเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในเมื่อวานนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในโอกาสนี้ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้แสดงความย่องยอสมเสริญและตีราคาสูงต่อท่านทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหือแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตตลอดระยะดำรงตำแหน่งอยู่ลาวซึ่งได้เป็นขั้วต่ออันสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออดีงามระหว่าง2รัฐบาลก็คือประชาชน2ชาติลาวมาเลเซียให้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านเอดีอีวานบินมาฮุดได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็คือรัฐบาลลาวที่ได้การหัวมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จผลอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงจะไปรับหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนและส่งเสริมสายพัวพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตอนท้ายท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้อวยพรให้ท่านทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขและประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในการรับหน้าที่ใหม่ที่มีเกียรติของตน
2: ท้ายเดือนมิถุนาผ่านมานี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมด้วยการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามาสโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเมนทานท้องผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลเครือจักรภพบาฮามาสเมนทานสแตนโอดูมาสมิธเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรแห่งเครือจักรภพบาฮามาสประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเครือจักรภพบาฮามาสได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษมีนครหลวงซื่อว่านัสเซาบาฮามาสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามาสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และน้อยหลายกว่า700ดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,900 กิโลตาเมตรตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนภาษาทางการอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และถือศาสนาอื่นๆใส่สกุลเงินบาฮามียนโดลาร์รายได้เฉลี่ยต่อของคนต่อปีประมาณ 35,200 กว่าดอลลาร์สถิติในปี2014ท่าแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวมีประมาณ11ล้านคนในปี2014การบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งและอื่นๆเครือจักรภพบาฮามาสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามาสได้ประกอบส่วนอย่างเห่าหันเข้าในโครงเขตต่างๆของ สหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทวรสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับศกปี2032หา2033ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบส่วนการเคลื่อนไหวในขอบเวียกขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเฮ็ดบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่เกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังมีการไว้ย่างเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของกระบวนการบ่รวมกลุ่มหรือน้ำและกลุ่ม G77และจีนในโอกาสเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์การหัวมือด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลปัจจุบันลาวพร้อมเฮ็ดหน้าที่เป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารงานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหัวมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลก
6: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
7: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งขณะนี้ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60หาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา27องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
8: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
6: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ในวันที่7กรกฎาคมนี้ว่าปีกายนี้ยอดมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีหลายกว่า 1,000 ตื้อหยวนอิงตามการคาดคะเนในเบื้องต้นจังว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในปีนี้จะบรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยพร้อมเดียวกันนี้จีนจะติดตามผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อสุขยุ่งให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างอาชีพใหม่และเพิ่มความสามารถให้แก่อาชีพดั้งเดิมรวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอาชีพที่อันตรายเปื้อเปื้อนเมื่อยและนักเป็นบุริมสิทธิ์นอกนี้จีนยังจะดำเนินการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางสุขยุ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปในทิศทางแบบเปิดแหล่งหรือopen source และให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงสนับสนุนประเทศเขตโลกใต้เสริมสร้างความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และเข้าร่วมการคุ้มครองสกุลในโครงเขตปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งหน้าต่อไปเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัย
4: ท่านผู้ฟังที่เคารพสื่อมวลชนลาวเป็นองค์ประกอบสําคัญในการนําเอาแนวคิดทฤษฎีแนวทางและนโยบายของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐมาโฆษณาเผยแพร่สู่สังคมภารกิจดังกล่าวบ่เพียงแต่ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเท่านั้นหากยังเป็นกำลังสำคัญในการปลุกระดมแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพและนำพาประชาชนให้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่างๆให้บรรลุผลเป็นจริงดังนั้นสื่อมวลชนลาวจึงมีบทบาทสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเฮาในสังคมในเงื่อนไขเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยการเชื่อมโยงบ่มีพรมแดนการรับส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างว่องไวเพื่อติดต่อพัวพันซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคนอยู่ในสังคมมันเป็นสิ่งท้าทายต่อแขนงการสื่อมวลชนที่สุดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเวียกงานของตนให้มีการพัฒนาขึ้นตามการขยายตัวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อให้มวลชนกลายเป็นพาหนะเชื่อมโยงที่สำคัญทางด้านข้อมูลข่าวสารเฮ็ดให้คนเฮาสามารถรับรู้ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกได้อย่างสะดวกและว่องไวสื่อมวลชนยังมีบทบาทสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคกฎหมายของรัฐทั้งส่งข้อมูลข่าวสารให้ทั่วสังคมได้รับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างว่องไวทันใจในระยะผ่านมาพรรคและรัฐได้สุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานด้านวัตถุเทคนิคให้สื่อมวลชนไปสู่ความทันสมัยหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพค่อยหันไปสู่ระบบดิจิตอลชั้นเก้าเสียงและภาพมีความชัดเจนขึ้นกว่าเก่าสามารถกระจายเสียงและภาพรวมทั้งสื่ออินเทอร์เน็ตกวมเกือบทุกทวีปเฮ็ดให้คนเสื้อชาติลาวได้รับข้อมูลข่าวสารจากประเทศตนอย่างต่อเนื่องมาฮอดปัจจุบันนี้สื่อมวลชนได้ก้าวไปถึงการแข่งขันเฮ็ดให้คุณภาพดีขึ้นทั้งมีหลายทางเลือกในการสมใส่และนับมือหันไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านสื่อสารมวลชนหลายขึ้นถึงว่าเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับการพัฒนาและมีการเคลื่อนไหวอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ถ้าเทียบใส่ความที่ห้องต้องการของสังคมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารแล้วเห็นว่าสื่อมวลชนต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้สมคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ดีขึ้นหลายด้านโดยเฉพาะการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดและยกระดับวิชาเฉพาะให้พนักงานสื่อมวลชนในขอบเขตทั่วประเทศปัจจุบันสื่อมวลชนลาวได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันด้านคุณภาพและความไวของการนำเสนอข่าวสารผู้รับข้อมูลข่าวสารมีทางเลือกหลายขึ้นและคาดหวังให้สื่อมีความถูกต้องรอบด้านและทันเหตุการณ์สิ่งนี้เป็นแฮงกระตุ้นให้บรรดาองค์การสื่อต้องปรับปรุงรูปแบบการผลิตข่าวนำใส่เทคโนโลยีใหม่และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องถึงว่าผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนลาวได้รับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ยังมีหลายเวียกงานที่ต้องได้สืบต่อปรับปรุงโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการยกระดับด้านการเมืองแนวคิดความรู้วิชาเฉพาะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นสื่อมวลชนลาวต้องสืบต่อบุกบืนปรับปรุงตนเองในทุกด้านทั้งด้านเทคโนโลยีคุณภาพเนื้อในและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การก้าวทันกับยุคสมัยบ่แม่นเพียงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มานำใช้เท่านั้นหากยังหมายถึงการรักษามาตรฐานวิชาชีพความน่าเชื่อถือและการรับใช้ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะให้สื่อมวลชนลาวสามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคใหม่การสืบต่อบุกบืนของสื่อมวลชนลาวให้ทันกับยุคสมัยจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินไปเคียงคู่กับการพัฒนาประเทศชาติด้วยการยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพนำใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จะเฮ็ดให้สื่อมวลชนลาวสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพรรคหลักและประชาชนพร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้าอย่างยืนยง
6: ที่ท่านฟังผ่านไปนั่นเป็นบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่าสื่อมวลชนลาวสืบต่อบุกบืนให้ทันกับยุคสมัยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาเพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และอัมไพวันมุกอมทนอ่าน
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

0: อยู่ดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกๆ ท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ท่านก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากครอบครัวตัวเบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในข้อเคล็ดทั่วประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำสำหรับมื้อนี้ท่านกองประสุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์นะเพิ่นก็ถือว่าได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการและก็รับรองเอารายปัญหาสำคัญท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานรัฐบาลก็มี4เนื้อในเนาะที่เพิ่นได้มีการพิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาตินั่นก็คือสร้างใหม่เนาะทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐมีการปรับปรุงและบัญหาอื่นๆอีกเนาะสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาได้ไรยะนี้สาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นซุ่มใส่เนาะการผลิตฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวนาปีพืชชนิดต่างๆบ่ได้มีเงื่อนไขปลูกหลายอันนี้ถ้าหากว่าพวกเขาเลือกกินเลือกใช้ภายในครอบครัวแล้วต้องได้ผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละเป็นแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขายามใดก็เป็นห่วงเป็นใยชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวคนลาวพวกเขาในทั่วประเทศในท่ามกลางที่บรรยากาศเนาะในการกักเกี่ยมใส่การจัดกองประสุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อันนี้ก็ถือว่าเพิ่นจะได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-55 กรกฎาคม 2026นี่แหละท่านผู้ฟังดังนั้นเวียกงานสื่อมวลชนพวกเฮาก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นอาวุธอันเล่มคมนั่นแหละในการโฆษณาแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐพวกเฮาให้บรรดาประชาชนก็คือชาวลาวพวกเฮาในทั่วประเทศนั้นรับรู้เนาะเกี่ยวกับอาการปฏิบัติเวียกงานต่างๆเนาะในทั่วประเทศนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งเนาะที่ได้ให้ความสำคัญเนาะในการโฆษณาเพื่อเฮ็ดให้แผนนโยบายแนวทางต่างๆของพรรครัฐพวกเฮาได้ไปฮอดไปถึงคิดห่างไกลซอกลีกเนาะอันนี้ไปฮอดไปถึงชุมชนต่างๆเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลเนื่องในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการพันธุ์ขยายมาติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั่นแหละในการสืบต่อซุ่มใส่สร้างตั้ง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จอยู่ในปี2027อันนี้เพิ่นได้มีการปฏิบัติเวียกงานขึ้นในเดเพื่อให้ก้าวไปถึงผลสำเร็จใดในการสร้างตั้งตาแซงนี้อาจจะลืมติดตามมาฟังจากทางรายการพอๆกันทำอิดฟังเพลงก่อน
2: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

สื่อมวลชนเป็นขัวต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุด

0: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังนะสำหรับการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการสืบต่อสุ่มใส่สร้างตังตาแซงนั่นก็คือในทั่วประเทศมี621ตาแซงให้สำเร็จอยู่ในปี2027ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ของสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้ให้ทิศซีนำต่อเวียกงานจัดตั้งสืบต่อซุ่มใส่การสร้างตัง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2027และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบอนอิงของหากท่านและก็เป็นบอนบริการหับไซแก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและก็เป็นบอนพันขยายแนวทางของพรรคลงสู่หากท่านสร้างทวงท่าใหม่เนี่ยให้เวียกงานก่อสร้างหากท่านการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสร้างอย่างมีประสิทธิผลให้ตัดแซงนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นบอนเสริมขยายประชาธิปไตยและก็ยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นป้อมด้านหน้าของเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่หากท่านพิเศษก็แม่นให้เป็นบอนก่อสร้างพรรคพนักงานโดยได้ดึงเอาคนหนุ่มนี่แหละผู้ที่ว่าดีเนาะมีความรู้ความสามารถลงมาช่วยเวียกแล้วก็ฝึกฝนล้อมอยู่ตาแซงนี่แหละให้ลายขึ้นผ่านกระบวนการนั้นท่านจึงคัดเลือกเข้าพักเข้ารัฐกรสร้างเป็นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแผนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างหนักแน่นแต่หากท่านขึ้นมาแต่ว่าอันที่สำคัญจะเป็นต้องได้รับประกันให้พนักงานประจำตาแซงนี่แหละกำแน่น4ฮู้เนาะตามคําสอนของประธานไกซ่อนพอมี5นั้นก็คือ1ก็แม่นฮู้นําพาด้านการเมืองแนวคิดฮู้จําแนกมิตรศัตรูฮู้ซี้นําพาการพัฒนาเศรษฐกิจและอันสุดท้ายก็คือฮู้ซี้นําเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ก็ต้องได้แนะนํากันให้ละเอียดอยู่แขวงเมืองก็ต้องลงไปเบิ่งตัวจริงนั่นแหละนําคณะนําตาแซงที่ว่าสร้างขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังและพร้อมกันนี้ก็เป็นเพิ่นให้สืบต่อเนาะกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแซงนี้มีอะไรเด้นะที่ว่าจะได้มีการแบ่งขั้นกันในการคุ้มครองนะเอาไว้พวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนเลยจึงฟังน้ำกันตื้ม
1: จะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่ายังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นหั่นละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่มาเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับขอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ำใดพักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาส่วนบทและลบล้างความทุกข์ยากได้เบิกบานมันสื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นะวันนี้พวกเรามาฟังเรื่องของการพันขยายมาติกองประสมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการซืบต่อซุ่มใส่สร้างตัง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จอยู่ในปี2027นี่ฮั่นเฮาทุกคนนี่แหละท่านผู้ฟังก็ต้องได้เป็นเจ้าการทำกันนะเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สหายทองดุลศิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะขนานบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้ให้ทิศซีนำต่อเวียกงานจัดตั้งเนาะนั่นก็คือโดยเฉพาะในการสืบต่อเนาะกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตะแซงนี่แหละและตะแซงกับบานให้จะแจงละเอียดนะเพื่อจะได้ปฏิบัติเวียกงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยการมอบสิทธิ์อำนาจการตัดสินใจและก็ทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการหับใส่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากท่านอำนวยให้คันลุมได้ปฏิบัติเวียกงานตัวจริงตามพระบุตรปาฏสิทธิ์และหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อว่าสร้างเงินไขให้คันถึงได้ซุ่มใส่การคุ้นคัวการนำภาษีนำคุ้มครองติดตามสุขยุและวัดกาได้ดีขึ้นสิ่งสำคัญท่านก็ต้องได้หั่นเป็นทันสมัยไปพร้อมในการคุ้มครองบริหารรัฐขั้นท้องถิ่นท่านผู้ฟังโดยอาจจะมีการทดลองนำใช้กลไกการบริการผ่านประตูเดียวที่ว่ามีอยู่แล้วฮะแหละลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นตัดแซงเพื่อว่าเหตุให้การบริการหับใส่ประชาชนมีความสะดวกสบายและก็แทดถึงทั่วถึงนะทันการและก็มีคุณภาพดีกว่าเก่าอันนี้พวกเราควรจะได้มีการค้นคว้าเนาะการจัดประเภทตัดแซงโดยการกำหนดแจงฐานะบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างตัดแซงอยู่ในตัวเมืองและชนบทตัดแซงอยู่เขตทุ่งเพียงและผู้ดอยเพื่อไว้เหตุให้การกำหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องเหตุให้การพัฒนามีจุดซุ่มและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษระดับการพัฒนาและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนำอีกพร้อมกันนี้ท่านก็ต้องได้มีการส่งเสริมบทบาทท่าแห่งว่าคิดประดิษฐ์สร้างเงินไขต่างๆนั่นแหละของบ้านให้มีอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นการจัดตั้งสุมสนเพื่อว่าเป็นกำลังแห่งสวยตัดเซงโดยที่ว่ามีการเอาใจใส่เนาะอีพรสุขยุคะแนนการเกี่ยวข้องที่ว่ามีเวียกงานอยู่หักทานออกนิติกรรมละเอียดโฆษณาเผยแพร่ให้องค์การปกครองท้องถิ่นเข้าใจและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศโดยเฉพาะการสร้างตังตาแซงอยู่ในทั่วประเทศลาวพวกเฮานี่แหละมีอยู่621ตาแซงเพิ่นว่าให้สำเร็จอยู่ในปี2027ท่านผู้ฟังกันอย่างอีกบ่ดนเนาะซึ่งลายบานนะลายเค้กแกวงเพิ่นก็ได้มีการอาจจะตั้งสำเร็จเป็นส่วนลายแล้วเนาะสำหรับการสร้างตังตัดเซงอันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะในการพัฒนาในเวียกงานต่างๆโดยเฉพาะเหตุให้ท้องถิ่นนะก็มีบทบาทมีความสำคัญบ่ว่าจะเป็นเรื่องในด้านการพัฒนาเวียกงานชีวิตการเป็นอยู่และอื่นๆอีกซึ่งมีสิทธิ์อำนาจเนาะในการตัดสินใจและก็ในเรื่องของทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากท่านนี่แหละต้องได้มีการอำนวยความสะดวกให้เนาะตั้งแต่ขั้นลุ่มและไปฮอดขั้นถึงท่านผู้ฟังนี่คือคำเห็นโอลมและได้ทิศสีนำเนาะต่อเวียกงานจะตั้งในทั่วประเทศของ สหายทองหลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาที่มีต่อในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12เอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมื้อนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: แม่แอร์จะเสียดหยังหั่นน่ะ
2: บ่ว่าสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิป่นใส่แกงยามแลงยามเช้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนาซื้อข้อยดีด
1: ูโอ้ยสิถ้าปลูกสาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินทำเฮาก็มีสิซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
2: ่เออเรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
1: โอ้ยแม่นความเจ้าได้เนาะ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รับแห่งทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่104ออกข้างวันที่8เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน

0: ออกเลขรางวัลแต่ละสนิดขอเห็นเสริญ
1: บัตรประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลแม้จะได้ทำการติดช่างน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจห่วยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบานนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบานมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแมนเลือกซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือดังนี้รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ210,527 กีบรางวัลที่4รางวัลละ 11,053 กีบและรางวัลพิเศษรางวัลละ 10,526,316 กีบนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถูก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545ด้วยความสมัครใจการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่วันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทวงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเฟซเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับฟังและหับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านยังสามารถหาข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

0: ปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานขณะนี้การกวาดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งเด็กเก็บบัตรหมายเลขหนึ่งขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สองเด็กเก็บบัตรหมายเลขสามขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สามเด็กเก็บบัตรหมายเลขสี่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สี่เด็กเก็บบัตรหมายเลขห้าขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่ห้าเด็กเก็บบัตรหมายเลขหกและขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

ในโอกาสต่อไปเขาเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลี้ยงรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนะและหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปเขาเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1เขาเห็นเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากหอการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเห็นเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2ส่วนดำเนินกิจการหน่วยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนอารมณ์ของผู้ที่มาเพียงสู้คืนรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างยอดเพิ่มงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต่างหูสั่งรหัสความประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดจำนวนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดขึ้นขอซื้อระบบการเงินธนาคารเพียงผู้ประกอบการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดความการพนันต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเห็นเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานขอเห็นเชิญขอขอบใจคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลมันจะถือขันขึ้นไปรับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3 วดที่4หมายเลข4หมวดที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสามซาดได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบัตรหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหน่วยเลขพกโตแมนการเสียงของ6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขพกโตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2เงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติต้องมีไฟลึกที่ผ่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักหาราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นค่าที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนข้างที่4

น่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประจำหน้าที่อุปกรณ์มุกผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุกผมเป็นครั้งที่4การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาทางกิจบ้านโดยการคำเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์เสริมน้ำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5ณนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านที่เหลือเพียงแต่200บาทได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10และต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบ้านได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่104ออกครั้งวันที่8เดือนกรกฎปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขเจ็ดหกหกเก้าสองศูนย์เจ็ดหกหกเก้าสองศูนย์เลขห้าตัวได้แก่หมายเลขหกหกเก้าสองศูนย์หกหกเก้าสองศูนย์เลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหกเก้าสองศูนย์หกเก้าสองศูนย์เลขสามตัวได้แก่หมายเลข920 920เลข2ตัวได้แก่หมายเลข20 20และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลากพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ถือค่าหมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขแท้ต้องถูกกับผมออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบถ้ามีรางวัลสะสมแม้นจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข31หมายเลข31รางวัลที่2ถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ5,263,158กีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัลที่3ถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขไทยต้องถูกกับผลออกรางวัลละ210,527กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข4หมายเลข4รางวัลที่4ถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ 21,053 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15และรางวัลพิเศษถือหาหมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10,526,316กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออก
1: ที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตุ้มหมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

น้อยปานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอน้อยปานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้จะนำเอาเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความหักเกี่ยวกับคำว่าโอ้ยยามหักแล้วก็เกี่ยวกับคำว่ายามห้างเพราะว่าคนเฮาเวลาที่หักกันโอ้ยน้ำส้มผักก็ว่าหวานบัดซังกันละน้ำตาลก็ว่าขมจังซี่ทุกคนก็คงจะเข้าใจดีว่าชีวิตของคนเฮานั้นมันปราศจากบ่ได้ดอกเรื่องราวของความหักและความเกลียดชังนี่นะต่างแต่ว่าผู้ใดมีหลายผู้ใดมีน้อยแล้วจะปรับปรุงตนเองคือจังไดจะพัฒนาตนเองคือจังไดจะเฮ็ดให้ตนเองสดชื่นกลับคืนเหมือนบ่มีหยังเกิดขึ้นนั้นได้คือจังไดคนเฮายามฮักมันเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขความหวานชื่นความเข้าใจซึ่งกันและกันทุกอย่างเบื้องแรกมันก็สวยงามและก็มีสีสันมีความผูกพันที่เลิศซึ่งคิดทอดคิดถึงยามห่างไกลก็ตื่นเลือล้นที่จะอยู่ใกล้กันไปใช้ก็ไปนำกันแต่ว่านั่นมันแสดงออกถึงในเวลาที่คนเฮามีความหักถึงแม้นว่าจะมีความผิดเล็กๆน้อยๆก็จะมองข้ามไปเบิ่งบ่เห็นความผิดย้อนหยังย้อนความหักมันมาบังตานั่นแหละย้อนการกระทำของคนที่หักกันมันแสดงออกถึงการให้กำลังใจการเบิ่งแยงการเสียสละและสร้างความทรงจำที่ดีให้กัน
1: กุ้งกันข้ามเมื่อถึงยามห้างซึ่งเป็นเวลาที่ความหักจืดจางหรือสิ้นสุดลงคือความเจ็บปวดจะกลายเป็นอุปสรรคเหตุให้การเวลาคือว่ายุ่งยากไปทุกอย่างมันเต็มไปด้วยความโศกเศร้าความผิดหวังและความสัมพันธ์อาจจะเย็นซามีการทกเถียงกันทะเลาะวิวาทหรืออาจถึงขั้นตัดสินใจแยกทางกันเพราะเวลานั้นความรู้สึกของหัวใจเต็มไปด้วยความว่างเปล่าความเครียดแค้นความเสียใจความย่านกลัวในการอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวการกระทำที่เคยอ่อนโยนพฤติกรรมที่อ่อนหวานกลับกลายมาเป็นการบ่สนใจกันติเตียนกันพร้อมทั้งสร้างกำแพงกั้นแล้วในที่สุดก็เหินห่างกันไป

สรุปแล้วความฮักมันก็เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านงามฮักซึ่งเป็นการเติบใหญ่ของความผูกพันที่สวยงามส่วนว่างามห้างมันเป็นการทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจและการปล่อยวางเพื่อเห็นรู้สิ่งใหม่ๆต่อไปทั้งสองช่วงเวลานี้ล้วนแต่สอนให้คนเฮานี่รู้จักกับคุณค่าของความรู้สึกและการดำเนินชีวิตดังนั้นรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ขอเริ่มต้นด้วยผลงานการประพันธ์ของสแสงสิริวัณที่แต่งไว้ในปีค.ศ. 1978สำหรับนักฮ้องต้นฉบับที่ฮ้องเพลงซึ่งเราจะเสนอต่อไปนี้แม่นนิดจิตวงศ์ต่อมาก็จะมีหลายๆคนมาฮ้องเช่นว่าเพชรสมรและผู้อื่นๆเดี๋ยวนี้นี่โอ้จนนับขอมือบ่ค่อยแล้วล่ะสำหรับเพลงสำหรับนักฮ้องที่มาฮ้องเพลงนี้แต่เนื่องจากว่าเพลงที่นิดจิตวงศ์ฮ้องเอาไว้นั่นมีบ่มีแต่ว่าเสียงมันบ่เสาะใส่คันเปิดไปแล้วย่านท่านผู้ฟังเนี่ยสิแกล้งวิทยุถิ่มก็เลยไปซอกกับเพลงของคนอื่นที่ห้องที่เสียงยังดีแต่ว่าบ่ถึงว่าเสียงแจ๋วดอกว่าเพราะว่ามันก็ห้องไว้ดนเติบแล้วดน20-30ปีแล้วดังนั้นขอนำเอาผลงานการห้องของอุดรวงศ์ศรีมาเปิดให้ท่านฟังในเพลงที่มีชื่อว่ายามหัก

0: ทานทีเคารพปัญหาการยาห้างในสังคมลาวปัจจุบันเห็นว่ายังมีทวงทาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวัยเจริญพันธุ์และวัยกลางคนปัญหาหลักๆนอกจากมาจากยามฮักยามห้างดังที่รายการได้เว้ามาในเบื้องต้นแล้วมันยังเกี่ยวพันกับความฮักที่ผูกพันกับเงินและอำนาจของเงินในความสัมพันธ์ของพวกเขาเพราะว่าความฮักที่ผูกพันกับเงินหรือความฮักของน้องซื้อด้วยเงินนั่นมักจะแสดงถึงความสัมพันธ์ยึดติดที่วัตถุนิยมหรืออิงผลประโยชน์ซึ่งความรู้สึกอันบริสุทธิ์ได้ถูกนำไปแลกเปลี่ยนกับความมั่นคงทางด้านการเงินหรือความสะดวกสบายในชีวิต
1: ท่านที่หักแผงในเมื่อความคิดของคนได้ให้คุณค่าของความหักเปลี่ยนไปจากเดิมคุณค่าของความหักมันบ่ได้อยู่ที่นิสัยใจคอความจริงใจหรือความคิดใจเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความสามารถในการสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจความหักบางคนก็คิดว่าโอ้มันก็บ่แตกต่างจากสินค้าดอกที่สามารถได้มาแล้วก็สูญหายไปตามกระแสของค่านิยมของคนในสังคมที่เอาวัตถุมาตัดสินจิตใจซึ่งปัญหานี้เหตุผลทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นหลายเพราะว่าในบางครั้งมันเกิดจากแรงกดดันของสังคมที่ต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าย่านความลำบากหรืออยากยกระดับฐานะครอบครัวของตนเองดังนั้นการเลือกคู่จึงเป็นการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตในอนาคตปัญหาดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นผลกระทบเฮ็ดให้ความสัมพันธ์ของคนเฮานั้นบ่คงทนและขาดความสุขที่แท้จริงเพราะว่าพื้นฐานมันบ่แม่นความฮักด้วยความบริสุทธิ์แต่มันแม่นผลประโยชน์ถ้าว่าเงินหรือว่าทรัพย์สินหมดไปความฮักนั้นก็อาจจะหมดไปเช่นเดียวกัน
0: ปัจจุบันนี้เฮาต้องยอมรับว่าอำนาจของเงินในสังคมปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันและมันได้ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อรูปแบบของความหักสรุปได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้เงินมีอำนาจหลายอย่างแต่อย่าลืมว่ามันบ่สามารถซื้อความหักที่แท้จริงความจริงใจความไว้ใจและความผูกพันทางด้านจิตใจได้เมื่อใดบุคคลใดถ้าความหักเกิดขึ้นจากเงินมันจะบ่ยืนยงคือกับความหักเกิดขึ้นจากใจเงินจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ความสัมพันธ์นั้นมีความสะดวกสบายและมั่นคงหลายขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดแมนการซ่องหาความสมดุลระหว่างความหักที่บริสุทธิ์กับความจริงของชีวิตที่ต้องการการเงินมาช่วยค้ำชู
1: เมื่อเว้าถึงความหักและเงินต่างค่านิยมของคนในสังคมที่ยึดมั่นอยู่ที่วัตถุหรือถือวัตถุตัดสินจิตใจแล้วรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ได้สะท้อนปัญหาถึงความหักจากใจที่ถูกทำลายด้วยอำนาจเงินเพลงนี้จากการประพันธ์หรือว่าผู้ให้เนื้อห้องทำนองแมนนครคำคำสวัสดิ์เพิ่นได้แต่งเพลงนี้ในปีค.ศ. 1971นักห้องต้นฉบับแมนศีลวงศ์แก้วในเพลงความหักของน้องคงได้ซื้อด้วยเงินฟังนำการมวนๆสักก่อนแล้วจึงกลับมาพบพ่อกันในระยะต่อไปกับรายการเพลงดังในอดีต

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่หักแพงมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นำเสนอเพลงดังมาหลายปีแล้วนั่นถึง2เพลงคือเพลงยามหักยามห้างอุดรวงศ์4ห้องและเพลงความหักของน้องคงให้ซื้อด้วยเงินศิลาวงแก้วห้องซึ่งทั้ง2เพลงนั้นล้วนแล้วแต่ติดพันกับความหักความหักที่สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงอยู่ในสังคมซึ่งปัญหาแบบนี้บ่แม่งเกิดมีเฉพาะมื้อนี้และมื้อวานแต่มันก็มีมาก่อนแล้วนานแสนนานเมื่อความหักบ่สมหวังมันก็บ่ต่างหยังกับสำนวนคำเว้าของคนบูฮานที่เตือนใจพวกเฮาว่ายามหักน้ำส้มผักก็ว่าหวานยามสังน้ำตาลก็ว่าขมซึ่งมันเป็นการพรรณนาความรู้สึกของคนในเรื่องราวของความหักและความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและชัดเจนที่สุดมันแสดงถึงอำนาจของอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเฮาต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างได
1: ้ท่านที่หักแผงบ่ว่าผู้บ่าวผู้สาวยามหักกันหัวใจยอมเต็มไปด้วยความหักและความผูกพันโลกทั้งโลกเวลานั้นก็จะกลายเป็นสีบัวและมีความสดใสกงกันข้ามเมื่อเกิดมีความผิดหวังเข้ามาก็เปรียบดังน้ำตาลขมความรู้สึกดีๆมันก็จะหายไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นความเกลียดชังโลกที่มันเป็นสีบัวตั้งแต่เมื่อก่อนหันมันก็จะมืดสนิทอารมณ์ทางลบก็จะเข้ามาครอบงำและการเปลี่ยนแปลงความรับรู้มันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อก่อนความรู้สึกทุกอย่างมันจะกลายเป็นลบทุกๆการกระทําหรือคําเว้าของอีกฝ่ายก็จะกลายเป็นการสร้างความรําคาญความเครียดแค้นความเจ็บปวดความทรงจําที่เคยดีก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นขมขื่นว่าได้ว่าความสังความผิดหวังหรือความสิ้นหวังสามารถปิดกั้นหัวใจและเฮ็ดให้คนเฮานั้นบ่สามารถรับรู้ได้ถึงความสุขหรือความหวานซึ้งใดๆตื่มอีกแม้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่ขี้ห้ายที่สุดในความรู้สึกของคนที่พลาดหวังหรือของคนที่อยู่ในสถานการณ์น้ำตาลขมเมื่อเป็นเช่นนี้งามเฮามีฮักก็ขอให้แต่ละคนนั้นทนุถนอมเอาไว้ถึงอย่างใดเฮาก็ได้เลือกเขาแล้วถึงอย่างใดเฮาก็ตกลงปลงใจขี่เรือลำเดียวกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วหลายปัญหาที่ข้างคาใจจะแก้ได้ในเมื่อต่างฝ่ายนั้นต่างก็หันหน้าเข้าหากันมีความจริงจังจริงใจเปิดใจใส่กันเพื่อบรรลุผ่านม่านกั้นสีดำอันนั้นเพราะว่าคนเฮานี้จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในเมื่อหัวใจนั้นมีฮักและฮักนั้นมีกันและกัน

0: ท่านที่ฮักแพงและการเพลงดังในอดีตสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากท่านมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตท่านสามารถแนะนำโดยกงได้ด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้สิได้อำลาพระจากแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเฮาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสําคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้พนักงานรัฐกรย้ําได้ต้องเป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สําคัญผ่านมารัฐบาลซุ่มใส่แก้ไขปัญหาขาดแคลนและการยังติ่งของราคาน้ํามันเสื้อไฟปีนี้จังว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนบรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยต่อไปมีรายละเอียดของข่าว
1: ถ้าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของ4ลัทธิคือลัทธิส่วนตัวเอกชนลัทธิพรรคพวกท้องถิ่นลัทธิคัมภีร์ตายตัวแข็งกระด้างลัทธิเสวยสุขและ5พญาติคือพญาติอัญญสิทธิ์พญาติโสราชบังหลวงพญาติแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์และตำแหน่งติดพันกับการเป็นอาญาเจ้านายเลือกเวียกเลือกงานเฮ็ดเวียกแป๊ะๆบางๆย่านย่านกลัวๆบ่กล้าแตะต้องภัยป้องกันตัวเองและพรรคพวกเป็นหลักพญาติเสื่อมถอยด้านท่าแท้การเมืองบ่นักแน่นด้านแนวคิดเอ็นเอียงไปตามกระแสนี่ล่ะค่ะว่าถูกพญาติหันเปลี่ยนด้วยตนเองพญาติเอื้อยอิงขาดความเป็นเจ้าการขาดการปฏิสางและบ่เป็นตัวของตัวเองมักลงมักลืมว่าตนเองยืนอยู่ไสมีหน้าที่รับผิดชอบหยังนี่แม่นคำเว้าบางตอนของทานธงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อมมมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านเน้นนักตื่มว่าสมาชิกพรรคพนักงานเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาติเหล่านี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติและพวกเฮาต่อไปได้ดังนั้นพวกเฮาต้องเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อต้านจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาติและลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได
2: ้ถ้าพวกเฮาพนักงานเฮาสมาชิกพรรคเฮายังติดอยู่ในกับดักของบรรดาลัทธิและบรรดาพญาที่กล่าวมานี้พรรคเฮาจะบ่สามารถรับผิดชอบต่อชะตากรรมของประเทศชาติของพวกเฮาได้ดังนั้นพวกเฮาเด็ดขาดบ่ยอมจำนนต่อการจำกัดปัดเป่าบรรดาพญาแต่ลัทธิที่เป็นอันตรายนี้ได
1: ้ท่านธงลุนศรีสุริตเน้นนักตื่มว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปราศัยของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของพรรคถือเป็นเบี้ยใจกลางที่ต้องได้นำพาซีน้ำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะ
3: รัฐบาลได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเล็งติ่งของราคาน้ำมันเสื้อไฟโดยได้ออกคำสั่งเลขที40ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื้อไฟในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าได้ปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราอากรสมใส่น้ำมันเสื้อไฟมูลค่า1935ตื้อ

0: ีบกองทุนน้ำมัน493ตื้อกีบและได้ดัดสมเงินตราต่างประเทศให้การนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟ414ล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อน้ำมันให้เป็นปกติรับประกันการสนองน้ำมันให้สังคมเพียงพอและสำรองสุขเสริญปัจจุบันการสนองน้ำมันให้สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟได้ค่อยๆลดลงเทื่อละก้าว
1: ซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันให้แก่สังคมแม้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื้อไฟก็ค่อยลดลงเทื่อละก้าวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนจิตใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเหมือนมาตรการซุกยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใส่รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟได้เปิดการบริการนำใส่รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5% ของจำนวนพาหนะทั้งหมด
0: ท่านสนใจสีพันดอนให้รู้ตื่นว่าสำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลจะสุ่มใส่คุณควรแหล่งนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากหลายแหล่งและสร้างคลังแหสำรองด้านน้ำมันเสื้อไฟให้หลายขึ้นพร้อมกันนั้นจะสุ่มใส่สุกยู่ส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมในคณะได้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านเอดีอีวานบินมามุตเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวในเมื่อวานนี้ที่องค์การกวดสอบแห่งรัฐในโอกาสนี้ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้แสดงความย่องยอสมเสริญและตีราคาสูงต่อท่านทูตมาเลเซียที่ได้ทุ่มเทเหงื่อแห้งและสติปัญญาเข้าในการเคลื่อนไหวเวียงานการทูตตลอดระยะดำรงตำแหน่งอยู่ลาวซึ่งได้เป็นขั้วต่ออันสำคัญเข้าในการหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการทำมืออันดีงามระหว่างสองรัฐบาลก็คือประชาชนสองชาติลาวมาเลเซียให้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านเอดีอีวานบินมาฮุตได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐก็คือรัฐบาลลาวที่ได้การหัวมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองในการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนสำเร็จผลอย่างจบงามพร้อมทั้งยืนยันว่าถึงจะไปรับหน้าที่ใหม่แต่ก็ยังจะสืบต่อสนับสนุนและส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพระหว่างสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตอนท้ายท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ได้อวยพรให้ท่านทูตมาเลเซียจงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขและประสบผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่กว่าเก่าในการรับหน้าที่ใหม่ที่มีเกียรติของตน
2: ท้ายเดือนมิถุนายนผ่านมานี้อยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาได้มีพิธีลงนามแถลงการร่วมด้วยการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามาสโดยต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเมนทานท้องผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้าให้รัฐบาลเครือจักรภพบาฮามาสเมนทานสเตนโอดูมาสมิสเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มผู้ต่างนาทาวรแห่งเครือจักรภพบาฮามาสประจำองค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแถลงการร่วมในครั้งนี้โดยการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายเครือจักรภพบาฮามาสได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษมีนครหลวงซื้อว่านาเซาบาฮามาสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพโดยมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามาสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และน้อยหลายกว่าเจ็ดห้อยดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,900 กิโลตาเมตรตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณ 400,000 กว่าคนภาษาทางการอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และถือศาสนาอื่นๆใส่สกุลเงินบาฮาเมียนดอลลาร์รายได้เฉลี่ยต่อหัวคนต่อปีประมาณ 35,200 กว่าดอลลาร์สถิติในปี2014ท่าแห่งด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นการท่องเที่ยวมีประมาณ11ล้านคนในปี2014การบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งและอื่นๆ เครือจักรภพบาฮามาสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามาสได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันเข้าในคงเขตต่างๆของสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทวรสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับศกปี2032หา2033ซึ่งแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะประกอบส่วนการเคลื่อนไหวในขอบเวียกขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศที่เกาะดอนน้อยกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของขบวนการบ่รวมกลุ่มหรือน้ำและกลุ่ม G77และจีนในโอกาสเดียวกันนั้นทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันคืนในการสืบต่อสืบขยายสายพันธุ์การหูมือด้านต่างๆในต่อหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลปัจจุบันลาวพร้อมเฮ็ดหน้าที่เป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารงานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลการสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนให้แก่การจะตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการหูมืออันเสมอต้นเสมอปลายของลาวและเฮ็ดให้ลาวมีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลก
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศตามข่าวต่างประเทศคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้เปิดเผยให้ฮู้ในวันที่7กรกฎนี้ว่าปีกายนี้ยอดมูลค่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีหลายกว่า 1,000 ตื้อหยวนยิ่งตามการคาดคะเนในเบื้องต้นจังหวะการเติบโตของอุตสาหกรรมดังกล่าวในปีนี้จะบรรลุหลายกว่า 30 ส่วนร้อยพร้อมเดียวกันนี้จีนจะติดตามผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์ต่อการประกอบอาชีพเพื่อสุขยงให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างอาชีพใหม่และเพิ่มความสามารถให้แก่อาชีพดั้งเดิมรวมถึงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอาชีพที่อันตรายเปื้อนเปื้อนเมื่อยและนักเป็นบุริมสิทธิ์นอกนี้จีนยังจะดำเนินการหัวมือสากลด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างกว้างขวางสุกยูเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปในทิศทางแบบเปิดแหล่งหรือโอเพนซอร์สและให้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงสนับสนุนประเทศเขตโลกใต้เสริมสร้างความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์และเข้าร่วมการคุ้มครองสากลในคงเขตปัญญาประดิษฐ์อย่างตั้งนา
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่6กรกฎนี้กองประชุมสนทนาเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกครั้งทำอิฐจัดขึ้นอยู่นครหลวงเซอร์แนลประเทศสวิสมีผู้ต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมประมาณ 1,500 คนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์ท่านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติมีความเห็นในพิธีเปิดกองประชุมครั้งนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AIพร้อมได้รับการพัฒนาด้วยความไวที่น่าตื่นตกใจซึ่งปัญหาสำคัญมีอยู่ว่าพวกเขาจะร่วมกันคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์หรือให้ปัญญาประดิษฐ์คุ้มครองพวกเขากองประชุมครั้งนี้เฮ็ดให้ทุกประเทศล้วนแต่มีโอกาสเข้าร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเป็นครั้งทำอิฐปัจจุบันพวกเขาต้องหันการเข้าร่วมในทั่วโลกไปสู่การเคลื่อนไหวในทั่วโลกเพื่อเฮ็ดให้ปัญญาประดิษฐ์มีความปลอดภัยยุติธรรมเข้าถึงได้ง่ายและสอดคล้องกับจริยธรรมหลายกว่าเก่าคาร์ลบุตึมว่ากองประชุมครั้งนี้ได้สุ่มใส่สี่เวียกบุริมสิทธิ์คือโอกาสและผลสะท้อนของปัญญาประดิษฐ์การเสริมสร้างความสามารถและทรงวางในขงเขตปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือสิทธิมนุษย์และการติดตามกฎกาด้วยมนุษย
2: ์ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าโอเปกบวกหรือกลุ่มพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันเสื้อไฟเป็นสินค้าได้ตกลงที่จะเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันในท้ายเดือนสิงหาคมนี้ขึ้นอีก 188,000 บาร์เรลต่อมือเมื่อเทียบกับเพดานการผลิตในเดือนกรกฎนี้หลังจากกองประชุมระหว่างอาระบิซาอุดิตรัสเซียอิรักคูเวตกาซัคสถานอันเซรีและโอมันเพื่อทบทวนสภาพและท่าเอียงของตลาดราคาน้ำมันโลกทั้ง7ประเทศได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่5ของโอเปกบวกเพื่อเฮ็ดให้ตลาดมีเสถียรภาพหลังจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถอนตัวออกจากโอเปกและโอเปกบวกในวันที่1พฤษภาคมปีนี้ โดยทั้ง7ประเทศมีกำหนดจะพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่2สิงหาคมนี้เพื่อปรึกษาลือระดับการผลิตสำหรับเดือนกันยาปีนี้อีกอย่างหนึ่งทั้ง7ประเทศได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงโดยสมัครใจข้างทับอิฐ 1,650,000 บาร์เรลต่อมื้อในเดือนเมษายนปี2023และได้ขยายการลดกำลังการผลิตไปจนฮอดท้ายปี2026นี้
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาเพชรสมรพงษ์พญโยศิษฐ์และอัมเภวันวงศ์อมทนอ่าน

อันว่าส้มสำเสื้อแนวหนอนามหญิงส้มที่กายใจนางพำเพียงควมหูสินทำพ่อมของหญิงบ่ปะปล่อยบริสุทธิ์สื่นซอยเสมอแก้วหน่วยมณีสอบแล้วสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงพบกับรายการบทกรและเสียงเพลงอีกตามเคยมาพร้อมกับข้อมูลซื่นฝากตอนให้เพื่อนมิตรรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านอยู่ในระยะเดินทางไปมาในยามค่ำคืนระมัดระวังกันเนาะโดยเฉพาะไปใกล้มาไกลขึ้นเหนือลงใต้แต่ว่าสำคัญที่สุดเป็นเมาแล้วอย่าขับเด้อเพราะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงสำหรับค่ำคืนนี้มันได้นำเอาบทกาบกลอนมานำเสนอต่อให้เป็นข้อมูลเสริมแก่เพื่อนมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอนั่นเป็นก่อนเขียนจากสายเซลำเผาขอฝากเป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในบทก่อนมีสื่อว่าคนธรรมดาเกิดอยู่บ้านเขตป่าในดงพ่อลูกมาแต่งครัวกินข้าวมือครัวผ้าบ่ายเอาดวงเกี่ยวเดินมุ่งหน้าไปพ่อมูควายพอหอดแล้วเขตทงนาเหลืองผูกมัดควายอยู่ถึงโพนน้อยเอาแพร่โป้งพันหัวบังแดดมือเกี่ยวเข่าปากห้องทรงลำคมเกี่ยวตองก่อเข้าคาดเป็นกำจับมาโฮมพาดเรียนพอห้อยสมควรแล้วตาเวนตั้งเทียงไปเบิ่งต้นป่าข้างอยู่หลายจับคอดุกมาเสียบเป็นโตเอาเกลือโหยคิดอยากกินปิ้งป่าข่าวน้อยสุ่มมันถึกลีเอาเห็ดส้มเขือน้อยผิกโหยกินอิ่มท้องหยุดผักเอาแหงนอนเถียงนาหมู่กาวอนห้องลมผัดต้องเย็นดียามเทียมแดดแก่กาแห้งขึ้นกลัวหลังพ่อลุกขึ้นน้ำสวยคักสีตาเหมือนใสเบิ่งไปหน้าพวงจับเอาส้มมาขามกัดตื่มตาหญิงแจ้งกินส้มแก้วเกลือตาแจ่มแจ้งลงทงนาเหลืองไปเขียนควยแรงดีเศร้าสนล้มไปน้ำหนองนาลงอาบกับผูกไว้เศร้าส้นห่มเก

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาบทกลอนคนธรรมดาพร้อมเสียงเพลงฝากให้กับเพื่อนมีรายการเป็นคนธรรมดามาดาอยู่ทางบ้านนอกคอกนาพุ่นแหละเขตบ้านป่าคาดอนเพื่อนว่าพอเตลูกตื่นมานี่กะแต่งอยู่ครัวกินแล้วกะพุ่นแหละบ่ายเอาผ้าเอาเกลียวเดินมุ่งหน้าไปสู่ทงไห่ทงนาพุ่นว่าซั่นปลูกฝูกควายไว้แล้วกะเกลียวเข้าโอ้ยมีความสุขไปหลายทั้งเกลียวเข้าแด้ทั้งห้องเพลงไปนำเพื่อนว่าเอาฝากเป็นความสุขมื้อสื่นเด้ออันนี้แหละเพิ่นว่าความสุขเนาะอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของเฮาก็มีความสุขได้เข้าสู่บทกลอนต่อไปซึ่งเป็นกลอนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เป็นผลงานการเขียนของลูกดอนกระเด็นมอบเป็นความสุขมื้อสื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วมีแต่ความผาสุกและนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาแต่เยาว์วัยเหมือนนกขาดมารดาอยู่ดงดอนไม้เปียบดังมัดสาเสื้อในทะเลกว้างใหญ่ดงหญ้ากกต่ำต้อยอยู่ป่าปูนใหญ่กวงสิสูงได้บอนจังใดเพาะหวาพืชขาดน้ำทั้งสว่างแสงสีขาดคนอุปถัมภ์เบิ่งแยงแรงเศร้าขาดความอาลีเอื้อจิตใจเพื่อเพได้แต่ใจแก่นกล้าบอกตัวเองทุกมือยืนสู้บ่ถอยเหี้ยมนี่แสนยากแค้นเนียนอังในอุลาเหี้ยมเดย้อนว่าไก่มารดาพ่ออ่าวอาป้ามาศึกษาอยู่เมืองกวงเอาดวงเข้ามาเสี่ยงคือดังเหือขนาดน้อยบุทะเลใหญ่ขึ้นฟองแก้งแข้งหูแสนกันดานยากแค้นเดินผ่าอุปสรรคบทจากนักหรือเบาผ่าฝนลมแรงเพิ่นว่าเปียบเหมือนแห้งบินแห้งลมบ่สวยคั้นว่าลมบ่สวยอยู่บินได้แม่นบ่แห้งดอกหนาเหี้ยมนี่เปียบดอกหญ้าในป่าปูนเหล่าสีบ่งามคือเขาดังจิกดำด่วนซ่อนทั้งบ่มีกลิ่นเศร้าหอมหวนมวนดอกกกผัดเตี้ยต่ำต้อยเพียงด้ามดังดินถ้าว่าควมหวังยังบ่สิ้นเพเจือนทลายหักชีวิตเหี้ยมยังมีสู้ไปบ่มีท้อเห็นว่าพักห่มเฮียนแค้มส่วนอย่าเฝ้าย่ำลายเด้อบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบถึงว่ากกต่ำเตี้ยบ่สูงส่งดงเขาก็ตามหนาพอใจในเฮามีที่ตนกระทำได้วันนี้อุกอังเศร้ามือต่อไปยังจะซื่นวันนี้เฮาต่ำเตี้ยวันโตไปกระโดดขั้นสูงได้ดังเขาแท้แล้ว

อาวุธกลจากลูกโดนกระเด็นเพื่อนให้ซื้อว่าดอกหญ้าในเมืองหลวงคนที่ไก่ภาคบ้านมาตั้งแต่อย่างน้อยเพื่อนว่าเหมือนดังนกขาดมารดาว่าสันอยู่ในดวงดานดาวพูแหละแต่ว่าก็มีความตั้งใจเพราะว่าย้อนความยุ่งยากแค้นนี่แหละจึงได้จากมารดาเพื่อว่าไปศึกษาอยู่ทางเมืองกวงแต่ถึงจังใดกะยาจะเอาใจใส่ในการศึกษาหำเฮียนแต่ขอบอกว่าเห็นว่าพักห่มเฮียนเข้มทางจะเฝ้ายำเพิ่นว่าบาดว่าพอฝุ่นน้ำยังสิปีนโป่งใบเนาะเอาเฮียนจบแล้วมีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเนาะหับฟังก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้เพื่อนขอฝากก่อนนี้เป็นความสุขเด้อมีรายการอยู่ทางบ้านโดยเฉพาะก็เป็นฝากไปทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของข้าพระเจ้าเองหัวสันขอมอบให้มีรายการอยู่ทางนั้นเพื่อนว่าติดตามหับฟังมาโดยตลอดสำหรับบทก่อนเพิ่นมีเสื้อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางอดีตหลังยังเจอได้เค็มป่าหัวดอนตอนไปเก็บหมากหยางห่วมนาข่าวนั้นสัญญากันกับอายดินสลายบ่ปีนเปลี่ยนจบสิ้นเหียนนัดไว้ส่งเฮานั่นสิแตงดองวานาอายก็คอยอยู่ท่าตามนัดสัญญาจะกลับมาหัวดอนบนส่งเฮาเคยเว้ายินหมู่เขาขานอื่นแฟนเฮาบ่คืนทินบ่คืนมาแหว่บ้านนางบ่ต้านโตสายเหตุใดเนาะนาดลาคือบ่คืนมาคำสัญญาเจ้าลืมหลงอยู่ห่มกกอย่างแล้วเฮ็ดให้สายมีเป้วสู่กามองมนคนเนาะคนเปลี่ยนปีนสัญญานี่หักบ่จริงย้อนว่าหญิงอย่างน้องลืมข่าวก่อนสัญญาป้าหมักอย่างแถวหัวโดนอยู่กลางของวังกวงมีคนขวงดีแล้วเลยลืมไหลปะปอยหักเคยหวานดังน้ำอ้อย

บทกลอนจากกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ซื้อว่าคอยน้องก้องต้นหมักหยางเพิ่นว่าอยู่ทางเมืองสุขุมาบ้านเกิดของเพิ่นมีต้นหมักหยางว่าซั่นแต่อดีตแต่อดีตตอนยังน้อยพุ่นล่ะแต่ว่าปัจจุบันบ่ฮู้ว่าสิมีหรือบ่ว่าซั่นเนาะเพิ่นคิดถึงอดีตเพิ่นเลยเขียนเป็นบทกลอนมาผ่านรายการก่อนและเสียงเพลงในค่ำคืนนี้ฝากให้กับมีรายการอยู่ทางบ้านเนาะขอบใจหลายๆก่อนต่อไปจากดอกซ่อนดอนโขงนี่เป็นก่อนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะฝากให้กับมีรายการทั่วประเทศขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานบทก่อนเซอร์วาสิ้นฝนต้นหนาว

ออกพรรษาผ่านพ้นอากาศเปลี่ยนฤดูกาลสูญสิ้นสายฝนลินเปลี่ยนหนาวแทนหม่องฝนหนีกายหายหน้าย้อนตกมาหลายพิเศษเจ็ดแขวงกลางและใต้ถือภัยให้จากฝนแม่งเมื่อพ้นผ่านข้ามฝนหีบพายหนีผิดไปลี้ทางใดหนอมิดปานหอยไข่ปะให้หนาวสอยไส้รอเวลาท่าโอกาสปล่อยลมหนาวส่งให้เหนือใต้ค่อยๆเย็นเฮ็ดให้นาถ่มกวงดำนาตาวผิดหวังต้องเอื่อยอิงนาแสงเพื่อผลิตคืนได้ปัวแปงหอยแผ่ซ้ำจากนาปีท่วมแกงเสียแห้งถีบปลูกเลี้ยงไปนำน้ำจากฝนสู้สนทนต่อสู้ให้พ้นทุกข์อึดหิวลมหนาวมาวอยๆคอยสูญแสงเนื้อเพื่อปัวแปลงความห้ายให้กับดีผลิตลื่นสาวนาขันแข่งสู้หนาวห้อนบ่หวั่นไหวธรรมชาติโหดห้ายขยายพูดหายยนะมนุษย์เหลียวเห็นคุณสั่งสอนเฮียนฮู้บ่ควรเคนขาย่านอดทนสู้ต่อลมหนาวผัดสะบันน้ำหนาวสั่นสะท้านสาวนาสู้บ่ถอยสู้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาดอกส้นโดนโค้งสิ้นฝนต้นหนาวเมื่อออกพรรษาและก็อากาศฤดูกาลเปลี่ยนไปมีสายลมเย็นๆผัดมาเนาะโดยเฉพาะมันอยู่ทางภาคเหนือคงอากาศเย็นอยู่กว่าทางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าแขวงอื่นๆเนาะเอาเป็นบทกลอนที่มอบเป็นคนสุขสื่อให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านหาฟังก่อนต่อไปจากลาวันเด่นสองคอนบทกลอนของเพื่อนมีสเตอร์วาสวรรค์คนบ้านนอกดวงอาทิตย์หลับขอบฟ้าณพาเสื่อมสูญแสงแง้งดูพงไพพนาเรียบหอมเข่ากวงเห็นเป็นลวงหย่ายยั่งสูงสันสลับสอดคุณเขาเกี้ยวกอดไว้กวมกุ้มกายกันเนืองนั้นเสียงนกห้องจิกจอกจอแจบินเป็นแพเรียงลายอวยกับงูโคมบุงบูกคืนเหือนเข้าคับขานเสียงทรงวงวงกลางด่านดาวคว่ำมืดเข่าคุกคามบ้านนายามคำคอยซ้อยซื่นมีเสน่ห์สายลมเพโพยผัดกระทบคีงเย็นจอยว้อยกระแสลอยลิ้วใบตองตีงแกวงเห็นภาพผืนบอนบั้นฐานห้องทินนาหยิบหยับมาหม่อไก่บินเวินเวหาดูเลี้ยวแสนงามตาซื่นสมใจซอยมวนหมู่เมงหิ่งห้อยทะยานลมลอยลองเป็นละอองหยิบเลื่อมงามล่ำลื่นเหลือเนมขึ้นเมื่อฟากฟ้าจันทาส่องแสงสีดูดีดวงดาราเป่งประกายลายล้อมเหี้ยมหนังทรงแสมเนื้อเลื้องใจซ้อยซื่นยามกลางคืนค่ำค่อยสวอยเม่งมวนใจหาเด่นใดจะเทียบเท่าทานทิมดินนาสุขอุลาสำลานเมื่อยกายใจปื้มยินดียัดยืนสู้เด่นสวรรค์บ้านป่าบ่เคยขิดต่ำต้อยเกิดเป็นคนบ้านนอกสันหลังเสื้อ

0: อาสวรรค์ของคนบ้านนอกเป็นบทกลอนจากละวันแดนสองคอนอยู่ทางบ้านนอกขอบนากะพอใจอยู่กับธรรมชาติกะมวนไปเนาะฟังเสียงนกเสียงหนูห้องกะเป็นเทสะอ่อนแล้วก็มีความสุขอยู่กลางดงพงไพอยู่ตามทุ่งไผ่ทุ่งนาว่าจังซั่นเนาะเอามาแหวเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วคงสิได้ลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เก็บติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงขออวยให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสุขสันต
1: ์อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ่งมากางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
3: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแป่งบ้านบ่เฮืองสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอ้าวอาสบายดีมิตรรายการสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องป้องปลายมดทุกผู้ทุกคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการเพื่อคับกล้อมท่านผู้ฟังให้เข้าสู่นิทาน

มาพบๆกันกับมิตรรายการในคืนนี้นอกจากจะมีเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมให้ทุกท่านแล้วต้นกวยยังนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมามอบให้ทุกท่านแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบๆกันพวกเราไปเบิกบานม้วนซื่นกับเสียงเพลงม้วนๆสักก้อนหลังจากนั้นจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติมอีก

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุด

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใส้อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจํานวนจํากัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเฮาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครอง

0: ของสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
1: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เลขคดเอาไว้เฮ็ดคอเลขงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวคนคดเลี้ยวเอาไว้บ่ดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่กันกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมามอบให้มิตรรายการอยู่เคียงข้างในยามค่ำคืนเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านบางท่านอาจจะกำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความจำเป็นในยามค่ำคืนบางท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่บ่ว่าจะประกอบอาชีพใดหรือว่าพักผ่อนอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำแล้วก็รับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้
1: อยากเห็นเวียงจันทร์น้องต้องฝันทุกวันเวลา
0: ก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้

รรดามิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านฮู้ได้บ่ว่าโลกหน่วยนี้ที่พวกเฮาเหยียบยืนอยู่ในทุกมื้อนี้ในทางพระไตรปิฎกนั้นเพิ่นเอิ้นว่าหยังเพิ่นเอิ้นว่าพัทธลกัปหรือว่ากัปที่เจริญที่สุดหรือว่ากัปที่มีความพิเศษที่สุดความพิเศษที่สุดในที่นี้นั้นแม่นมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ถึง5พระองค์ท่านผู้ฟังซึ่งว่าในกัปอื่นๆนั้นบางเทื่อกะว่างเป้าบ่มีพระพุทธเจ้าจักองค์มาตรัสรู้หรือว่ากะมีแต่เพียงองค์สององค์เท่านั้นที่มาตรัสรู้แต่ว่าในกัปนี้ที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นมีถึง5พระองค์และกะในแต่ละองค์นั้นเพิ่นก็มีชื่อที่แตกต่างกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ต้นกล้วยจะเล่าให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้รับฟังแบบละเอียดโดยอิงตามพระไตรปิฎกตั้งใจฟังนำกันท่านผู้ฟัง

ก่อนอื่นนั้นต้นกล้วยขออธิบายถึงคำว่ากับก่อนท่านผู้ฟังในหนึ่งกับนั้นมีความยาวนานหลายอุปมาว่ามีภูเขาหินที่มีความหนาทึบมีความกว้างมีความยาวข้างละ1โยชน์และในทุกๆ100ปีนั้นจะมีเทวดาเอาผ้ามาเซตภูเขาหินนั้นเทื่อละครั้งและก็จะมีการลูบเอาผ้าลูบแบบนี้นั้นในทุกๆปีจนกว่าภูเขาหินนั้นจะลุ่ยเหี้ยนมีความหาบเพียงกันเวลานั่นแหละนับว่าเป็น1กับท่านผู้ฟังและในพัทธลกับที่มีความยาวนานดนนานหรือว่ายาวนานเส้นนี้นั้นก็จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสหูผ่านมาแล้ว4พระองค์และกำลังรอท่ามาเกิดหรือว่ามาตัดสหูอีก1พระองค์ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิตมีชื่อว่าพระกกุฏสันทะพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอิตของพัทธลกัปในยุคนั้นมนุษย์เฮานี้มีอายุยืนถึง 40,000 ปีฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังคนเฮาในยุคสมัยนั้นมีอายุยืนฮอด 40,000 ปีและก็สรีระร่างกายของคนเฮาในยุคนั้นก็ถือว่าสูงใหญ่โดยที่พระกกุฏสันทะพุทธเจ้าเพิ่นก็มีรูปร่างสูงถึง40ศอกต้นไม้ที่เพิ่นใส่ตัดสะฮู้แม่นต้นไม้ที่มีชื่อว่าซึกหรือว่าต้นศิริศักดิ์ตอนที่เพิ่นออกบวชนั้นเพิ่นบ่ได้ขี่ม้าหรือว่าย่างแต่ว่าเพิ่นนั่งรถที่เทียมม้าแบบมีความสง่าผ่าเผยแล้วก็ตอนนี้พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเพื่อผ่อนคลายกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่มตลอดระยะเวลาต่อมาก็ค่อยๆหมดยุคของเพิ่นลงทุกอย่างก็ค่อยๆเสื่อมลงตามกาลเวลาเวลาหลังจากนั้นก็ล่วงเลยมาจนถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองซึ่งมีชื่อว่าพระโกนาคมมนาพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นลดลงมาหรือเพียงแต่ 30,000 ปีท่านผู้ฟังความสูงของพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ลดลงเหลือเพียงแต่30ศอกตามสัดส่วนของมนุษย์ในยุคนั้นล่ะต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับเพื่อตัดสหูนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นต้นหมักเดื่อหรือว่าต้นอุทุมพรและก็สัตว์พาหนะที่เพิ่นใส่ในการออกบวชเพื่อประทับในครั้งนั้นก็แม่นประทับสร้างออกไปบวชพระโกนาคมพุทธเจ้าได้ใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรอยู่ถึง6เดือนเต็มจึงได้ตัดสหูเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งว่าในยุคนั้นก็ถือว่ามนุษย์ยังอยู่ในยุคที่มีบุญหลายสมควรมีร่างกายที่สมบูรณ์มีอายุยืนยาวแล้วก็โลกก็เว้นว่างจากพระพุทธเจ้าไประยะหนึ่งอายุไขของคนในยุคนั้นก็ลดลงเรื่อยๆท่านผู้ฟัง

ในฐานะเป็นผ้านะอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หุบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแคลวซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนําพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: พยาธิไข่ยุงลายหรือพยาธิไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่สามารถเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ันว่าได้ขี้สร้างตั้งห่มเป็นพญาอย่าได้ลืมเสนาผู้แห่ตามตีนสร้างขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารความรู้และก็สิ่งที่น่าสนใจรวมกับเสียงเพลงม่วนๆเอามานำเสนอมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงมวลๆสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝันอยากเห็น
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมาถึงพระพุทธเจ้าองค์ที่3ในยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่3นี้เพิ่นมีชื่อว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าในยุคนี้นั้นอายุไขของมนุษย์นั้นได้ลดลงมาเหลือเพียงแต่ 20,000 ปีความสูงหรือว่าสัดส่วนของพระกัสสปะพุทธเจ้าก็อยู่ประมาณ20ศอกต้นไม้ที่ว่าเพิ่นใส่ประทับเพื่อตัสโหในยุคนี้นั้นแม่นต้นนิโคตหรือว่าต้นไห่ในพาหนะที่เพิ่นใส่เพื่อประทับออกบวชนั้นก็แม่นปราสาทฟังบ่ผิดท่านผู้ฟังเพิ่นประทับอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ในปราสาทแล้วลอยไปเป็นปราสาทราชมณีลอยไปบ่อนที่เพิ่นจะตัสหูก็ถือว่ามีความงดงามเป็นสถาปัตยกรรมปราสาทแบบงดงามล่องลอยไปในเวหาเมื่อถึงเวลาที่จะตัสหูโดยเพิ่นใช้เวลาในการบำเพ็ญเพียรก่อนตัสหูนั้นเพียงแต่7มื้อก็คือ7วันท่านผู้ฟังก่อนจะตัสโหเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารัศมีรอบกายนั้นส่องแสงสว่างคือกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ผ่านมาหลังจากยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าผ่านไปแล้วก็เข้าสู่ยุคที่พวกเราทุกๆคนคุ้นเคยกันที่สุดนั่นแหละท่านผู้ฟังก็คือยุคของพระโคดมหรือว่าพระโคตมะพุทธเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะที่ว่ามีความหมายว่าผู้สำเร็จด้วยตัวเองในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคของพระพุทธเจ้าองค์ที่4ท่านผู้ฟังและในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นยุคที่เสื่อมทรามที่สุดในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์อายุไขของมนุษย์นั้นตกต่ำลงมาเหลือเพียงแต่100ปีเท่านั้นความสูงของพระโคตมะพุทธเจ้าก็มีเพียง4ศอกหรือประมาณ2เมตรปลายและต้นไม้ที่เพิ่นใส่ประทับตัสโหนั้นแม่นต้นอัสตะพึกหรือว่าต้นโพพาหนะที่ใส่ในการออกบวชก็เป็นม้าที่มีชื่อว่าม้ากันทกะเป็นการขี่ม้าออกบวชกลางดึกยุคนี้มีความพิเศษทั้งที่มนุษย์อายุไขสั้นแต่ว่ามีเหตุที่เป็นกิเลสหนาย้อนว่าพระโคตมะพุทธเจ้าของพวกเขานั้นเป็นปัญญาธิกะก็คือสร้างปัญญาบารมีทั้งที่เพิ่นนั้นใช้เวลาเพียง4อสงไขยแสนกับซึ่งถือว่าใช้เวลาน้อยกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆแต่ว่าเพิ่นต้องได้บำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีก่อนที่จะตัสหูก็ถือว่ามีความลำบากหลายกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆท่านผู้ฟังพวกเราไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นแล้วจึงกลับขึ้นเข้าสู้ระยะต่อไปของรายการนับกันตื้ม

0: นี่เท่าเขาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีทาเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้น
1: แน่แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

สิบไม่แหลมบอทอเหล็กปูสิบผู้หูบอทอผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการในยามค่ำคืน

ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ก็ได้รับฟังเกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือว่าตำนานกัมเมนเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลากหลายพระองค์มาฮอตองค์ที่4ในระยะผ่านมาก็คือพระพุทธเจ้าที่มีชื่อว่าพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรากำลังนับถือในศาสนาพุทธปัจจุบันท่านผู้ฟังและในอนาคตข้างหน้าก็ยังมีพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในพัทธลกัปนี้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายหรือว่าองค์ที่5ซึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นั้นมีชื่อหรือว่ามีพระนามว่าพระสีอริยเมตไตรท่านผู้ฟังหรือว่าคนทั่วไปนั้นมักจะเอิ้นสั้นๆว่าพระสีอานโดยที่เพิ่นจะมาตรัสรู้ในอนาคตไกลจนเฮาจินตนาการบ่ได้พุ่นแล้วว่าอนาคตนี้อีกไกลปานใดและในตอนนั้นโลกก็จะกลับคืนมามีความเจริญหุ่งเหืองถึงขีดสุดพุ่นละซึ่งว่ามนุษย์เฮานี้จะมีอายุไขที่ยืนยาวถึง 80,000 ปีเพิ่นว่าตามความเชื่อความสูงของพระสีอริยเมตไตรโดยสรีระสัดส่วนของเพื่อนนี้จะอยู่ประมาณ88ศอกถือว่ามีความสูงใหญ่อลังการที่สุดในพัทธลกัปของเพื่อนต้นไม้ที่เพื่อนจะใส่ประทับเพื่อตัสโฮนั้นแม่นต้นนาคลุโคหรือว่าต้นกากระทิงพาหนะที่เพื่อนจะใส่ในการออกบวชนั้นแม่นปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามเพื่อนจะนั่งหรือว่าประทับอยู่ในปราสาทแล้วก็ล่องลอยไปในเวหาคล้ายคือกันกับยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในยุคของพระสีอริยเมตไตรมนุษย์เฮานั้นจะมีความทุกข์ยากลำบากน้อยลงหรือว่าบ่มีเลยอยู่ในโลกนี้จะบ่มีผู้ที่เจ็บป่วยด้วยพยาธิหายแห้งสภาพดินฟ้าอากาศนั้นจะสมบูรณ์แบบรัศมีกายของพระสีอริยเมตไตรนั้นแจ้งสว่างจนถึงขั้นว่ากลางเวรกับกลางคืนนั้นแจ้งสว่างซ้ำๆกันจนแยกบ่ออกผู้คนที่อยู่ในยุคของเพิ่นก็จะมีหูทิพตาทิพแผ่นดินจะห้าเพียงกันไปหมดเลยผู้คนนั้นจะบ่มีการเบียดเบียนบ่มีการฆ่าฟันลันแทงกันจะมีแต่ความผาสุกมีความเจริญมีการภาวนาอยู่ในศีลกินในธรรมอันนี้ก็แม่นข้อมูลของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในพัทธลกัปนี้นับตั้งแต่พระองค์ที่1ก็คือพระกกุฏสันธะพุทธเจ้าพระองค์ที่2ก็คือพระโกนาคมพุทธเจ้าพระองค์ที่3ก็แม่นพระกัสสปะพุทธเจ้าพระองค์ที่4แม่นพระโคตมะพุทธเจ้าก็คือในยุคปัจจุบันของพวกเฮาและก็ยังมีพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก็คือพระสีอริยเมตไตรที่คนพากันเฝ้ารอคอยทั้งนี้ก็ย้อนว่าในยุคของพระสีอริยเมตไตรนั้นจะมีความเจริญหุ่งเหืองมีความเจริญเรื่องหุ่งเหืองเรื่องเลื่อมลายจะสละกะหลายๆคนก็รอคอยอยากอยู่ในยุคของเพิ่นอยากเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5และยังมีความเสื่อตื้มอีกได้ท่านผู้ฟังว่าไผที่ปรารถนาต้องการอยากเกิดอยากอยู่ในยุคของพระสีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่5นี้สามารถที่จะเห็นเพิ่นใดและการอยู่ในยุคของเพิ่นใดยุคที่เจริญหุ่งเหืองนี้ด้วยการที่พยายามตั้งตัวอยู่ในศีลในธรรมและก็รับฟังธรรมเทศนาก็คือมหาเวสสันดรสาดกทั้ง13กันรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบด้วยจิตที่พองใสเมื่อรับฟังได้ครบ13กันแล้วคนผู้นั้นจะสามารถที่จะเห็นพระพุทธเจ้าองค์ที่5มาตรัสรู้ได้อยู่ในยุคที่เจริญรุ่งเรืองนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่เพิ่นเล่าสืบทอดกันมา

0: ู่ชนบทบ้านเฮานี่แต่กี้แม่นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่านานาสนิทมาบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ธรรมชาติให้มาแม่นได้บกแห้งไปเทื่อละเล็กเทื่อละน้อยตามกาลเวลาซะแล้ว
1: ก็ย้อนการซ่อมไซ้ทรัพยากรทางธรรมชาติเกินขอบเขตของพวกเขานี่แล้วจึงเหตุให้ป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ในแต่ละท้องถิ่นมีท่าเอียงหลุดลงในแต่ละปี
0: พร้อมนี้ปัญหาการบุกรุกป่าไม้และที่ดินป่าไม้อยู่ในท้องถิ่นต่างๆได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอย่างหนักหน่วงที่สุดต่อระบบนิเวศและความสมดุลของธรรมชาติอยู่ในประเทศเฮา
1: แม่นแล้วเพราะว่าป่าไม้แม่นถิ่นอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ถ้าบ่มีป่าไม้ก็บ่มีสัตว์ป่าและทุกสิ่งทุกอย่างจะบ่สามารถดำรงคงตัวอยู่ได้ถ้าปราศจากป่าไม
0: ้ย้อนว่าป่าไม้และสัตว์ป่าแม่นมีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่ในประเทศเฮาดังนั้นรัฐบาลเพิ่นจึงได้วางแนวทางในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำไส้ป่าไม้ที่ดินป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์อยู่ประเทศเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไป
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเขาสิถือปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซอยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ใจบ่หวังเฮ็ดสร้างหากินก็บ่คล่องใจบ่ใส่ทุกคล่องตีได้ก็บ่ดังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืนและก็ได้ผูกบันมวลซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี้แล้วมาห้องนี้ก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วท้ายรายการนี้จะให้ทุกท่านได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากนั้นแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องได้ลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้อวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลและโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับภาคนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพฤหัสแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่9เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการยกปัญหามาสนทนา15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

ปลาดุกบอนอยู่หนองบอนบ่เห็นบอนคัดบ่เห็นบอนบอนสิไปสอนบอนจังใดเด้น้อสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5:00 น. 6:00 นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมกันนั้นก็มีเพลงห้องขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเปิกปั่นมุ่นซึ้นในยามเศร้าๆคนอย่างสิให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อพักผ่อนย่อนอารมณ์จากการตื่นขึ้นมาเหตุเวียกเหตุงานอยู่ในครอบครัวงานสารของตนเองเอาเป็นไงได้รายการล้มตัวทิศหับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นวันพหัสเลยเด้ท่านผู้ฟังเป็นวันพหัสขึ้นบ่แม่นขึ้นดอกวันพหัสแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้นี่กงกับวันที่9เลยวันที่9กรกฎคริสตศักราช2026วันที่9ที่10 11 12 13วันที่13กรกฎเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นวันที่20กรกฎเป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวครบรอบ71ปีจากนั้นไปวันที่29กรกฎก็จะเป็นมื้อบุญทางหีดของประเพณีทางศาสนาของชาติลาวเฮาของคนลาวชาวพุทธนั่นก็คือบุญเข้าพรรษาหลายภาคส่วนหลายกลมกองหลายท้องถิ่นกับพ่วมสุมใส่ในการจัดตั้งพันธกยามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเพื่อเป้าหมายนำเอาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเขาให้หลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาแม่นบ่ท่านผู้ฟังอยากหลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาได้พวกเขาในสังคมต้องได้เอาใจใส่พร้อมกันสู่สนจัดตั้งปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานที่ขันถึงกำหนดออกให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งและยังปัจจุบันนี้กองประสุมสมัยวิสามัญเทือที่หนึ่งของสมาชิกของสภาแห่งชาติสุดที่10กับพ่วงดำเนินไปอยู่ก็คิดว่าหลายคนหลายคนนั่นก็คงจะได้ติดตามได้ฟังวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10ไปแล้วในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันอังคารที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาเนาะเพิ่นดำเนินไปแต่วันที่6หาวันที่10เด้มันก็ใกล้แล้วล่ะมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วในการดำเนินกองประชุมมันแต่ว่าเวียกงานต่างๆเพิ่นก็จะได้พิจคนได้พิจารณาอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นการพิจารณาหาห้องเอาปัญหาต่างๆที่สำคัญของชาติเราเป็นต้นก็เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะต่อหน้าและอื่นๆเต็มอีกที่พัวพันถึงชีวิตการเป็นอยู่พัวพันถึงปากถึงท้องของประชาชนเราบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศนั่นแหละเอาเริ่มต้นของรายการมื้อนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงซะก่อนฟังเพลงฟังล้ำจากรายการจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังในระยะต่อไป

ข้านี้ไว้สิมีไผคือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหล่อที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อบ่นี่ธรรมศาสตร์ทัศน์จันทร์นี่แล้วละแม่นสิพันละนานับเรื่องงามบ่จบได้ถ้าเฮาลงเมื่อใต้มี

และมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงหรือปานนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่วันรักแปดเช้าปากเสแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายและมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจือผูกไม่ตื้อตำผาบอนผาลานเด้อหินเกยและพวกเขาเคยไปเล่นลินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปู่พ่อมาอ่องอดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

บาดเจียงขนิ่งอ่อนคาดว่าได้อยู่สอนมาลงน้องผัดรักดีและจังมากำไฟพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเจียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งซ้ำคอยนัวลังพาลานินเอ้ยจนว่าเอ

น้องมาลุงลาจริงบ่เอาละพ่อไม่ออดออดเว้าว่าเศร้าก่อนเตียงเอ้ยเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาแค่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญก็ยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลย

เกตเรื่องมนุษย์หนาสาวคนงามเจ้าเทวาสืบก่อนลงจะมาแต่เดี๋ยวนี้

也该好有分。

哈，琢磨浪吗？

เอาละท่านผู้ฟังที่หากแพลงภายหลังที่ฐานได้ฟังลำซึ่งเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมทางด้านภูมิปัญญาหัวคิดประดิษฐ์สร้างของประชาชนบรรพเพาในขอบเขตทั่วประเทศผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะข่าวนี้เหมือนว่าถึงเปิดของประชุมสมัยสามัญเทือกที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่สิบซึ่งว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุดที่สิบได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรพรมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาแห่งชาติก็มีท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศมีบรรดาการนำขันสูงอดีตการนำขันสูงผักหลัดนายกรัฐมนตรีห้องนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมและในโอกาสนี้นี่ท่านไซสมพรพรหมวิหารเปิ้นได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมว่าการดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิและหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติทั้งเป็นความพยายามและความเอาใจใส่ของ

แห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยเฉพาะแมนมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งมันแสดงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสร้างประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ครั้งนี้ได้พิจารณารับรองปัญหาสำคัญพื้นฐานของชาติคือพิจารณาและรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณาและหาพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพิจารณาหาพ้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมาย2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและพร้อมกันนี้นี้กองประชุมก็ยังได้พิจารณารับรองปัญหาสำคัญจำเป็นติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและพร้อมกันนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองของตนสูงทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยกงไปกงมาสร้างสรรค์รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและรับรองเอาบรรดาเนื้อในที่สำคัญที่จะนำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ธนุทองเป็นผู้เขียนข่าวนี้นะพอถึงเป็นกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ได้ไขขึ้นในวันที่6กรกฎนี้ซึ่งได้พิจารณาหาพ้องเอาปัญหาสำคัญต่างๆของชาติหลายอันโดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้หาพ้องเอาปัญหาสำคัญเป็นต้นก็แม่นบทรายงานการเมืองบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณาเลยครับพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและแก้ไขการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทั้งพิจารณาหาพ้องเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายอีก2ฉบับได้ท่านผู้ฟัง2ฉบับนั้นก็คือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐซึ่งเป็นกฎหมายสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐเป็นสบับปรับปรุงและพร้อมกันนี้ก็ได้พิจารณาหาพ้องเอาปัญหาสำคัญจำเป็นที่ติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเนาะเอาก็อย่าลืมติดตามวาระดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งมื้ออื่นก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วเนาะและอยู่ในวาระดำเนินกองประชุมหันท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้เพิ่นก็ได้รายงานเกี่ยวกับทุกเดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของเรานี่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระยะ6เดือนต้นปี2026นี้ภายใต้การนำพา4นำของกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคการที่ตามกฎกาของสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงและการบริหารด้วยความตั้งหน้าของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้ดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาได้เหตุให้เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีสืบต่อขยายตัวดีขึ้นเป็นต้นกำเนิดเศรษฐกิจขยายตัวในระดับสเลีย5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีเท่ากับ 199,000 กว่าตื้อกีบกว่ามา48ส่วนห้อยของแผนการซึ่งมติสภาแห่งชาตินั้นแม่น 417,000 ตื้อกว่ากีบท่านสอนไส้สีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้รายงานอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญ
เถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นมูลค่าในปีก็แม่น199ตื้อกว่ากีบกวมเอา48ส่วนห้อยของแผนการซึ่งมติสภาหับพ้องเอานั้นแม่น417ตื้อกว่ากีบในนี้คะแนนกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนห้อยกวมเอา17กว่าส่วนห้อยมติสภาให้ขยายคาดคะเนการขยายตัว 4.6 ส่วนห้อยกวมเอา21กว่าส่วนห้อยเกือบสะสองส่วนห้อยพุ่นละคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยกวมเอา35ส่วนห้อยมติสภาขยายตัว 5.1 ส่วนห้อยกวมเอา31กว่าส่วนห้อยคะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยกวมเอา37กว่าส่วนห้อยสำหรับมติสภาแม้นขยายตัวให้ขยายตัว 6.3 ส่วนห้อยกวมเอา30กว่าส่วนห้อยและภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัวเกือบ5ส่วนห้อย 4.9 ส่วนห้อยเด้กวมเอา10กว่าส่วนห้อยสำหรับมติสภาขยายตัว4ส่วนห้อยกวมเอา 10.4 ส่วนห้อยและสำหรับทิศทางแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่บางเวียกบุริมสิทธิ์เป็นต้นจะสืบต่อสุกยุการเติบโตเศรษฐกิจให้บรรลุได้ในระดับ 5.5 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายในเฉลี่ยและหับต่อหัวคนให้ได้ 2,238 ดอลลาร์สหรัฐและรายได้แห่งชาติหรือ GNI เฉลี่ยต่อหัวคนให้ได้ 2,100 กับ1ดอลลาร์สหรัฐโดยจะสุ่มใส่มาตรการจำนวนหนึ่งคือสุกยุส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเล็งจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแก้ไขลดพ้นต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขปัญหาขอดการจำหน่ายไปสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวพร้อมทางการเขี่ยต้านแรงและต้านท่วมโดยเล็งปรับปรุงและก่อสร้างโซนรับประทานถ้าประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชกาเกียมแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเล็งสุกยุการผลิตสินค้ากสิกรรมติดพันกับการปรุงแต่งและมีระบบจัดเก็บรักษาที่ดีแต่หัวทีเพื่อส่งออกโดยสุ่มใส่พืชสัตว์ที่ได้มีการเจรจาเทคนิคแล้วให้ได้1,900ล้านดอลลาร์หรือว่า1ตื้อ900ล้านดอลลาร์สุกยุการผลิตแห่ธาตุเพื่อส่งออกให้ได้2,185ล้านดอลลาร์หรือว่า2ตื้อกว่ากีบ2ตื้อกว่าดอลลาร์บน2ตื้อกว่ากีบได้2ตื้อ185ล้านกว่าดอลลาร์เคียงคู่กับการติดตามและคุ้มครองการส่งแห่ธาตุอย่างเข้มงวดเพื่อเก็บรายรับเข้างบประมาณให้เพิ่มขึ้นสืบต่อพัฒนาบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและสุกยู่บรรดาเขื่อนไฟฟ้าต่างๆบรรดาเขื่อนไฟฟ้าว่าซั่นซะให้ผลิตเต็มกำลังในช่วงฤดูฝนเพื่อส่งกระแสไฟฟ้าให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ 45,700 กว่าล้านกิโลวัตต์โมงมูลค่านี่2ตื้อ829ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและเล็งเจรจากับตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มการส่งออกเติมอีกสุกยู่โครงการโครงรางพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติและเซ็นสัญญาไปแล้วให้ลืมปฏิบัติโดยไวเป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต็นทางด่วนแต่ปากสันหาสายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟแต่ทะแขกหาสายแดนลาวเวียดนามและอื่นพร้อมทั้งจากโฆษณาและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นเคียงคู่กับการอำนวยความสะดวกการเข้าออกและแก้ไขต้นทุนการขนส่งโดยสารเพื่อสู่สนให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศบรรลุได้4,400,000กว่าเถือคนนะธนุทองเขียนข่าวนี้อีกขอบใจเนาะและในตัวหน้านี่เพิ่นก็มีแผนการเลยมีแผนการรายอันแผนการใน6เดือนท้ายปีนี้รัฐบาลจะสุ่มใส่บางเวียกบุรุษมิสิทธิ์เป็นต้นมันสืบต่อในการสุกยู่เฮ็ดให้เศรษฐกิจบรรลุให้บรรลุ 5.5 ส่วนห้อยของยอดผลิตภัณฑ์ภายในจะเลียต่อหัวคนหนึ่งให้ได้2,238ดอลลาร์สหรัฐ
และรายได้แห่งชาติเฉลี่ยต่อหัวคนให้ได้ 2,100 กับ1ดอลลาร์สหรัฐและสุ่มใส่เวียกงานอื่นๆอีกที่สำคัญจำนวนหนึ่งเป็นการสุ่มยูส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนเร่งจัดตั้งปฏิวัติมาตรการแก้ไขลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขปัญหาขอดการจำหน่ายไปสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวขึ้นค่าเกี่ยมต้านแรงต้านท่วมโดยเร่งปรับปรุงการก่อสร้างและก่อสร้างโซลาร์ประทานหาประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชค่าเกี่ยมแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่ให้มีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำและอื่นๆตึมอีกหลายอย่างที่รัฐบาลจะสุ่มใส่สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนท้ายปีนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายแน่ใส่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือเศรษฐกิจแห่งชาติรับมือนับดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นขยายตัวขึ้นจางบ่จุดจังแล้วข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงคณะประจำสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลเร่งสุกโยกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีกว่าเก่าในเวลาดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10พันในวันที่6กรกฎนี้แหละภายหลังที่ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและที่ทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016แล้วท่านวิไลวงศ์บุตรดาคําห้องประธานคณะประจําสภาแห่งชาติได้ต่างหน้าให้คณะประจําสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกโยกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตราให้มีความหนักแน่นต่อเนื่องยืนยงและบรรลุตามแผนการและพร้อมเดียวกันนี้คณะประจำสภาแห่งชาติยังเสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกโยส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศในแขนงการที่ต้องการอย่างมีจุดสุ่มโดยเฉพาะการผลิตกิจกรรมเพื่อหับประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กิจกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าโดยหันเปลี่ยนจากแนวคิดแบบเป็นแต่ละโครงการมาสู่การคิดแบบเป็นระบบที่มีการเสื่อมโยงระหว่างการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการตลาดเข้ากันเป็นตองโซ่อันหนึ่งอันเดียวมูลค่าที่สามารถสร้างและหับที่ยืนยงให้ประชาชนติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาจากหากฐานส่วนการขุดค้นหรือนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจบ่จำเป็นให้การยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆหมายความว่าการนำใช้ทรัพยากรการขุดค้นหรือนำใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาจจะบ่ยกเว้นหรือว่าผ่อนผันใดๆเนาะมันบ่มีความจำเป็นว่าซะพร้อมเดียวกันก็เป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้มีความหลากหลายและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกวัตถุดิบกสิกรรมแห่ธาตุการขายไฟโดยโกงจากโครงการไปต่างประเทศมีมาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในที่เหมาะสมเพื่อให้เวลาแก่เขาเจ้าพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งสืบต่อพัฒนาแขนงการที่เป็นท่าแห้งเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและบ่อแฮให้กลายเป็นเสาค้ำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ความเป็นส่วนใหญ่และพิจารณาพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งอย่างเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการเพื่อหับประกันเสถียรภาพและการสนองไฟและดูแลให้เพียงพอและมีแผนให้กุ้มตนเองได้ภายในปี2030นำไส้ถ่านแห้งต่างๆเพื่อให้ลาวกลายเป็นศูนย์กลางการค่าพลังงานในคงเขตภาคพื้นสุกยุคนไก่การค่าระวางระบบสู่ระบบปรับปรุงอัตพันอัตราหมายความว่าอัพปรับปรุงอัตราพันธะไฟฟ้าที่ส่งออกขายให้ต่างประเทศให้มีความเหมาะสมสนองพลังงานภายในให้เพียงพอสร้างและหับเขางบประมาณให้เพิ่มขึ้นโดยจุติการยกเว้นภาษีอากรเกินกว่าที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดไว้สืบต่อคุ้มครองและติดตามกวดกาแขนงแห่ธาตุให้เข้มงวดเด็ดขาดในนั้นให้มีการกำหนดเวลาภายใน 2-3 ปีให้ยุติการส่งออกแห่ดิบเพื่อกระตุ้นให้เกิดมีการก่อสร้างโรงงานล้อม
ปรุงแต่งอยู่ภายในสำหรับบางแห่ธาตุเข้มขุ่นเส้นคำทองหมายความว่าคำทองแดงเงินที่เฮามีโฮงหลอมแล้วควรยุติเด็ดขาดส่งออกแห่ดิบหรือแห่เข้มขุ่นดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งเปิดกว้างรับตลาดใหม่เพื่อป้องกันการผูกขาดทางด้านราคาสำหรับบางแห่ธาตุยุทธศาสตร์ดัดสมโครงการขุดค้นแห่หายากปฏิวัติมาตรการเด็ดขาดต่อโครงการแห่ธาตุฮีพอนกำหนดคืนใหม่ประเภทแห่ธาตุที่เป็นยุทธศาสตร์และแห่ธาตุทั่วไปกำหนดเขตสงวนเขตห่วงห้ามเขตที่อนุญาตให้ขุดค้นให้จะแจ้งชัดเจนสำหรับโครงการอยู่ในระยะการศึกษาก่อนจะก้าวเข้าสู่การขุดค้นในตัวนะให้คัดเลือกเอาโครงการที่เห็นว่าครบทุกเงื่อนไขเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์มีทุนมีฮอนและมีเทคนิควิชาการที่สามารถยั่งยืนได้และมีกลไกการคุ้มครองการขุดค้นไปตามการออกแบบหรือแผนการที่วางไว้เพื่อให้ประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนรัฐและผู้ลงทุนให้เหมาะสมเสนอให้รัฐบาลสุ่มใส่ก่อสร้างและบูรณะสมแปลงทางให้ได้มาตรฐานและสามารถนำใช้ได้ปกติให้สมคู่กับงบประมาณการลงทุนสืบต่อปฏิบัตินโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและสมแปลงทางระยะใหม่ให้สำเร็จเพื่อเสื่อมต่อเขตผลิตโรงงานปรุงแต่งการขนส่งสินค้าการสัญจรของประชาชนและการท่องเที่ยวเอาใจใส่ปฏิวัติคาดหมายที่ยังมีความคืบหน้าหน่อยของคะแนนการศึกษาและสาธารณสุขให้บรรลุตามแผนการเป็นต้นกับแม่นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและแพทย์อยู่ชนบทการปลาการเรียนคุณภาพของครูและนักเรียนการเขี่ยความพร้อมด้านต่างๆเพื่อเปิดสุขเรียนใหม่การปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 สืบต่อปฏิบัติกฎหมายพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับกันก่อสร้างหักฐานการเมืองให้แข็งแกร่งกว่าเก่าตามจุดสุ่มรัฐบาลและท้องถิ่นพร้อมทั้งสืบต่อสร้างตาแสงให้สำเร็จตามคาดหมาย617ตาแสงในกลางปี2027พร้อมทั้งสนองงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเวียงงานข่าวเอาใจใส่พัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้เป็นท่าแห่งระดับชาติอาเซียนภาคพื้นและสากลในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบระบบนิเวศสุมสนมีส่วนห่วมโดยดำใส่มรดกวัฒนธรรมบุญประเพณีของชาติและท้องถิ่นอันนี้ก็เป็นการเสนอคณะประจำสภาแห่งชาติเพิ่นได้เสนอให้รัฐบาลนี่เร่งสุกยุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีขึ้นกว่าเก่ามีหลายด้านหลายสิ่งจะต้องได้เอาใจใส่คืนใหม่นั้นในการปรับปรุงขยายตัวพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวดีขึ้นกว่าเก่ามาฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นจึงฟังข่าวในระยะต่อไปซึ่งผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังเติมอีก

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มโดดทิศทับรุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่อะไรท่านผู้ฟังเถียงแพงจากนี้ก็มาติดตามข่าวที่ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านฟังต่อไปนี้แม่นเว้าถึงลาวเมียนมานี่ก็ได้ร่วมลงนามร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ของเขื่อนในการสร้างเขื่อนอยู่น้ำของเขตชายแดนที่มีกำลังการผลิตนี่ 2,790 เมกะวัตต์วันที่4กรกฎนี่แหละอยู่นครหลวงวิชันก็ได้มีพิธีลงนามสัญญาห่วมพัฒนาในการศึกษาความเปลี่ยนไปได้ของเขื่อนในการก่อสร้างเขื่อนน้ำของเขตชายแดนลาวเมียนมาระวางบริษัทพงศ์ทรัพย์ทวีจำกัดผู้เดียวและบริษัทพรีมัสของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาโดยการเป็นสักขีพยานของฐานมโนทองวงไสห้องรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวเฮาและท่านไอเกียบห้องรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของสหภาพเมียนมาและโครงการร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวนี้จะเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสองประเทศบนพื้นฐานภายใต้ขอบการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างลาวและเมียนมาโครงการศึกษาไฟฟ้าตามลำแม่น้ำของเขตชายแดนลาวเมียนมาคาดว่าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งสูงถึง 2,790 เมกะวัตต์และจะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ภายในระยะ34เดือนการลงนามครั้งนี้ถือเป็นอีกบาดก้าวที่สำคัญในการร่วมมือกันศึกษาและพัฒนาเพื่อสนองไฟฟ้าให้ทั้งสองประเทศและจะช่วยตอบสนองความต้องการไฟฟ้าในภาคพื้นพร้อมทั้งประกอบส่วนให้บรรลุคาดหมายการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของอาเซียนเติมอีกนี่อันนี้ก็เป็นข่าวที่เว้าถึงลาวเมียนมานี่นะในศึกษาความเป็นไปได้ลงนามร่วมมือกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเขื่อนน้ำของอยู่เขตชายแดนระหว่างลาวกับเมียนมาคาดว่าจะมีกำลังการผลิตนี่ถึง 2,790 เมกะวัตต์เป็นสัญญาณที่ดีในการร่วมมือระหว่างสองประเทศลาวเมียนมาที่มีต่อกันนะเอาข่าวต่อไปเติมอีกสำหรับข่าวต่อไปนี้แมนเว้าถึงการมอบตัวแก๊งสแกมเมอร์นี่174คนสัญชาติจีนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนไปดำเนินคดีวันที่4กรกฎนี่แหละกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับคณะศูนย์ห่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนก็ได้นำทรงและมอบผู้ถูกหากลุ่มแก๊งสอกกงสับทางโทรคมการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ที่เป็นสัญชาติจีน174คนเป็นหญิง4คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสืบต่อดำเนินคดีโดยผ่านด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทากลุ่มคนดังกล่าวนี้แม้นมีการเคลื่อนไหวที่ติดพันกับการก่ออาชญากรรมส่อโกงทรัพย์ทางระบบโทรคมและการสื่อสารหรืออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ก็คือแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งผู้ถือขาจำนวนดังกล่าวแม้นถือขึ้นบัญชีและจัดส่งมาจากหลายภาคส่วนคือจากกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการปคสนครหลวงเวียงจันทน์กองบัญชาการปคสแขวงคำมวนกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งเครื่องของกลางการกระทำผิดจำนวนหลายรายการเป็นต้นแม้นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอื่นๆที่พัวพันกับการกระทำผิดซึ่งพิธีมอบภาพตัวผู้ถือหาในครั้งนี้ต่างหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบกระแมนพันเอกฟองสาลีจันทวงศ์สาห้องหัวหน้ากรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาฝ่ายจีนเซ็นรับกระแมนพันโทจางเสียนหัวหน้าหน่วยงานตำรวจกวดคนเข้าออกเมืองมงละกิ่งแขวง12พันนาแขวงยุนน่านสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมี
คณะผู้สอบทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำนี่มันบ่ทันหมดได้ท่านผู้ฟังกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชนบรรดาเผ่าของพวกเฮานี่ยังมีหลายนะจากการจับได้หลายท่านก็ได้ส่งตัวคืนให้ประเทศต้นทางหั่นกลายพอสมควรส่งสุดนี้วันที่4กรกฎาคมนี่นะก็มีถึง174คนพุ่นเลยดังนั้นพวกเราต้องมีสติเด้อในการดำรงชีวิตอย่าไปเสื่อคนง่ายหลายโทรบอกเขาโทรมากริ้งไปหับเขาบอกนั่นนี่พัดไปเฮ็ดน้ำเขาอันนี้ก็บ่ควรเด้อต้องมีสติระวังตัวให้เข้มงวดอีหลีเอาข่าวต่อไปถึงอีกสำหรับข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงวันที่3กรกฎาคมนี้คณะสปกิจเมืองสามัคคีไซแขวงอัตปือได้ทำลายเครื่องมือหาป่าที่ผิดกฎหมายที่ยึดได้ในระยะที่ผ่านมาอยู่ห้องการกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมเมืองซึ่งมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของเขาห่วมทานมโนห่อกินดาวงห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพูดได้รายงานว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติจริงของคณะวิชาการสปกิจภาคสนามซึ่งได้จัดตั้งปฏิบัติแต่วันที่16เดือนกุมภาพันธ์วันที่24เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่สามารถทับม่างเป้าหมายได้คือกักตัวผู้กระทำผิดกฎหมายที่ลักลอบนำใส่เครื่องมือหาป่าแบบดับศูนย์โดยเฉพาะแม่นหมอสดหมอดูดจำนวน10คนเป็นประชาชนบ้านหอม2คนอยู่คุ้มเต๋วประชาชนบ้านท่าหิน1คนบ้านศรีวิไล2คนคุ้มดอนต่อมบ้านเวิร์นแคนอีก4คนคุ้มนาใส่ทองและสามารถยึดอุปกรณ์เครื่องมือได้ทั้งหมด6เครื่องในนั้นหมอสดหมอสอดป่านี่3เครื่องหมอดูดป่า3เครื่องหมอดูดป่าทั่วไปขนาดกลางนี่1เครื่องระยะแห้งประมาณ3เมตรและขนาดใหญ่2เครื่องดูดป่าหนังระยะแห้งประมาณ15เมตรยึดหมอไฟได้ทั้งหมด8หน่วยขนาดใหญ่6หน่วยเป็นหมอยกไฟในตู้2หน่วยขนาดกลาง2หน่วยเป็นสนิทแห้ง 5KKKพร้อมด้วยอุปกรณ์สายไฟสายสลิงน้อยจำนวนหนึ่งและจักกาโน่6เครื่องยี่ห้อฮอนด้า5แฮงมาเครื่อง2เครื่อง8แฮงมานี่1เครื่องยี่ห้อฮีโนตะ1เครื่อง19แฮงเหือ6เล่มนอกจากนี้ก็ยังมีโคมไฟและปืนแคป1กระบอกสำหรับผู้กระทำผิดที่นำใส่เครื่องมือหาปลาที่ผิดกฎหมายทางคณะสปกิจของเมืองได้มีการแก้ไขทั้งแพงก็คือการแก้ไขทางด้านบริหารรัฐโดยมีการปรับไหมตามระเบียบกฎหมายตามความเหมาะสมกับสภาพตัวจริงของการกระทำผิดนอกจากนั้นยังได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมพร้อมทั้งมีมาตรการบังคับในตนหาโดยให้ผู้เกี่ยวมีคำปฏิญาณส่วนประเภทของกลางประเภทเนื้อและจักกาโน่แม่นให้ผู้เกี่ยวไทยเอาคืนตามความเหมาะสมสำหรับหม้อไฟและเครื่องสอดเครื่องดูดแม่นทางคณะสปกิจได้ยึดไว้เป็นของกลางเพื่อทำลายถิ่มตามระเบียบกฎหมายฮะข่าวพรอยู่พละทางแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้เอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาเบิ่งเวลาในรายการล้มถั่วทิศทับอรุณสำหรับมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงตึมอีกจักหนึ่งสุดจากทางรายการมดเพลงมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วิไลวงลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีแต่ความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สู่โซนแก้ไขความทุกข์ยากเขตประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุขสังคมสิวิไลสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงฮอดเวลานี้พบพ้อกันเป็นประจำในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz กระจายเสียงที่นครเมืองจันทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวท่านฮับฟังได้ผ่านทางเครือข่ายส่งต่อและเว็บไซต์ www.lnr.org.lw วิทยุออนไลน์ฮับฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้ยินดีต้อนรับประธานอีกครั้งนึงเนาะเข้าสู่เวลาดีๆจากทางรายการคบเฮามีแต่สิ่งดีๆมาตอนมาฝากผู้ใดที่ติดตามเฮาฟังอยู่หลากหลายพื้นที่ในปัจจุบันขึ้นมาเหนือลงไปใต้เดินทางใกล้ๆไปใส่กระตามก็ขอให้เดินทางอย่างมีสติระมัดระวังคอยไปคอยมาผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ตามครัวเรือนกันเช่นเดียวกันเนาะการสมใช้ฟืนไฟอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขอให้มีสติป้องกันอัคคีภัยน้ำกันอัคคีภัยนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าว่าเฮาประมาทและขาดสติบ่ว่าจะเป็นฤดูแล้งฤดูฝนยามฮ้อนยามหนาวเกิดขึ้นได้ท่านผู้ฟังการดังฟืนดังไฟแต่งอยู่ครัวกินสำเร็จแล้วขอให้มอดให้ดีและก็ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเช่นเดียวกันถ้าว่าสำเร็จแล้วก็ขอให้ถอดปลั๊กเสียบกวาดเบิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายฟืนสายไฟยังนำใช้ได้หรือบ่ถ้าว่าเก่านำใช้มาหลายปีแล้วบุ้มเบี้ยวมีกินใหม่หรือว่าเปลี่ยนสภาพไปหรือว่าหมดอายุการใช้งานแล้วก็ขอให้เปลี่ยนถ่ายท่านผู้ฟังเพื่อป้องกันว่าให้เกิดอัคคีภัยอัคคีภัยเกิดขึ้นนำความสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินจนขึ้นเฮือน10เทื่อยังบ่เฒ่าไฟใหม่1ครั้งขอฝากเตือนในรายการคือแนวนั้นเนาะเกี่ยวมาถึงแนวในจากทางรายการกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้สืบต่อแนะนำหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้ในรายการได้ฮู้จักน้ำกันคือเก่าเป็นต้นแมนกาเฟเห็ดหมื่นปีและสาเห็ดหมื่นปีถ้าว่าเว้าถึงเห็ดหมื่นปีแล้วเพิ่นได้นำเอาเห็ดหมื่นปีนี้มาผลิตเป็นสาและก็มาผลิตเป็นกาเฟท่านผู้ฟังสากาเฟก็มีสรรพคุณกับค่ายคือกันดีคือกันนั่นแหละท่านจะเลือกอันใดก็ได้จะเป็นสาเห็ดหมื่นปีหรือว่ากาเฟเห็ดหมื่นปีแต่ถ้าท่านเลือกกาเฟเห็ดหมื่นปีอย่าลืมเด้อมี3ชนิดมีกาเฟเห็ดหมื่นปีกาเฟเห็ดหมื่นปีบวกโสมกาเฟเห็ดหมื่นปีสูตรบ่มีน้ำตาลสรรพคุณแม่นดีต่อสุขภาพตับดีม้ามดีหัวใจดีเลือดไหลเวียนดีป้องกันมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันผู้ใดที่มีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียมักเมื่อยง่ายกาเฟหรือว่าสมุนไพรของเห็ดหมื่นปีสวยทันได้อย่าลืมสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศซื้อเป็นของต้นของฝากซื้อไปให้สมาชิกในครอบครัวได้ดื่มหรือท่านมีความสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่นติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709ต้นรายการแบบนี้มักขันบรรยากาศก่อนเนาะฝากต้อนเสียงเพลงก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสาร

0: นอยู่เสมอ
1: แมนคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

0: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามขั้วเมียของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดขั้วปวดมีบ่ก็เลยในคนขั้วและมาเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดขั้วปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แหละมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนขั้วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอคันกินกาแฟอันนี้แหละคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีกว่าหวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และผลผลิตของพวกเขาได้ดีกว่า
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

เอาใจมิละการและท่านผู้ฟังคือเก่ากับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองที่ค้นคิดและผลิตขึ้นมาตอบสนองความต้องการเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังบ่ได้เลือกย้ำบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ใดดังนั้นทางรายการของเราจึงย้ำมิละการเรื่องของอาหารการอยู่การกินนี่ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะที่ว่ามันติดพันกับการใช้ชีวิตประจำวันกินอาหารให้ครบหมวดหมู่ก็แล้วกันสิ้นผักปลาหมักไม้นมไข่ทาดแป้งสลับกันไปในแต่ละคาบเข่าในแต่ละมื้อเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนปรุงแต่งอาหารก็ขอให้สุกสดใหม่สะอาดจึงรับประทานหลีกเลี่ยงอาหารเก่าแห้มคืนปรุงแต่งไว้ดุนและก็สิ่งสำคัญขอให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าว่ามีเวลาว่างก็จะลืมบิแบงไปออกกำลังกายหรือว่าจะพาครอบครัวไปเล่นไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้ท่านผู้ฟังเป็นการผ่อนคลายสมองผ่อนคลายจากการอิดเมื่อยในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบางคนนี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน5มื้อเต็มบางคน6มื้อเต็มบางคนก็7มื้อเต็มหลายคนหลากอาชีพแตกต่างกันไปเนาะขึ้นกับเงื่อนไขความสามารถ

ของแต่ละคนแต่ทุกคนต้องได้รักษาสุขภาพเคียงคู่กับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั้นแต่ว่าตื่นเช้ามามื้อนี้มีรายการดื่มซาเฮ็ดหมื่นปีหรือว่ากาแฟเฮ็ดหมื่นปีแล้วหรือยังอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำกันไว้ซาเฮ็ดหมื่นปีกาแฟเฮ็ดหมื่นปีดีต่อสุขภาพสรรพคุณแม่ช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับเจ็บขับถ่ายกันสะดวกเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่กินน้ำตาลได้เลือกกาแฟเฮ็ดหมื่นปีไปไว้ดื่มผู้ใดที่กินน้ำตาลบ่ได้บ่มักกินน้ำตาลเลือกกาแฟเฮ็ดหมื่นปีสนิทที่บ่มีน้ำตาลถ้าว่าทานอยากได้สนิทที่มีส่วนผสมของเฮ็ดหมื่นปีโสมน้ำตาลก็ให้เลือกกาแฟเฮ็ดหมื่นปีบวกโสมเพิ่นค้นคิดและผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วเนาะเพื่อให้มีหลายทางเลือกดังนั้นกะลองเปิดใจเบิ่งท่านผู้ฟังลองซิมลองดื่มกาแฟเฮ็ดหมื่นปีกินหอมรสชาติแซ่บราคาบ่แพงซอกซื้อได้ง่ายหันมาสมใส่และส่งเสริมสินค้าภายในเป็นภูมิปัญญาของคนลาวเฮาเองฝากมีรายการไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของเฮ็ดหมื่นปีมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกก่อนในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี

วันนี้อยากเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้ที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันรำคาญก็เลยไปค้นขวดซอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาส่อวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอพอในแคปซูลนึงนี่ว่า250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า25 30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินใน3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นแล้วอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยมาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไปเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตาหยอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดภัยผิดหรือว่าผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดภัยผิดแม้ธรรมศาสตร์ปลอดภัยผิดอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

0: ักทายกันไปกับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแนะนำกันไว้เป็นประจำท่านผู้ฟังอยากได้ซากาเฟ่ไปไว้ดื่มตอนเช้าสำหรับตนเองสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่ทานหักอยากได้เป็นของต้อนของฝากอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกับแมนติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษหรือว่าท่านจะไปแวะซมแวะซื้ออยู่สถานที่ตัวจริงก็เข้าไปได้ที่บ้านเวียงเจริญเมืองเซซานครหลวงเมืองจันทน์และอีกหนึ่งสถานที่ที่เพิ่นสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาคือบ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงเมืองจันทน์ห้านแสงจันดาลาผู้ใดที่มีพืชสมุนไพรเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020557047และ021412977เวลาตามทางรายการหมดแล้วต้องขอขอบใจมิตรกันหลายๆติดตามเฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมา30นาทีพวกเฮาอยู่นำกันกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: มื้อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสอบหาตำราดั้งเดิมของลาวเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนลาวเอามาก่อนนี่ตัวละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อถึงใจที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเนื้อถึงใจมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอสีหายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโครงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่ยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปีเขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูหูหรือว่าโสม
2: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์เช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังรับชมเป็นประจำทุกมื้อบ่เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะ 6:30 หา 7:00 นพบกันมื้อนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนกรกฎาคมวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2026ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนในรายการได้ฟังแต่ก่อนจะไปฟังข่าวก็อยากเว้าเรื่องสภาพอากาศหน่อยนึงในยานี้ทางกรมอุตุนิยมอุทกศาสตร์กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็มีแจ้งเตือนภัยพายุฤดูร้อนไมซักที่ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันเนาะก็เฮ็ดให้มีอิทธิพลเฮ็ดให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างตกปานกลางหาตกหนักมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเด้อฉะนั้นผู้ใดที่อาศัยอยู่ตามแค่แม่น้ำคลองหรือว่าสาขาแม่น้ำคลองให้เอาใจใส่เก็บเมี่ยนเครื่องของไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมกระทันหันผู้ใดที่อาศัยอยู่ตามห้อมผู้ห้อมผาต่างๆก็ให้มีความระมัดระวังนักจะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลสุแห้งดินเจือนเนาะเดินทางก็ให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันทางเหมือนทางจืนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นเตือนฮอดวันที่12มื้อนี้หากับวันที่9เนาะเพิ่มความระมัดระวังป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะน้ำท่วมกระทันหันสำหรับข่าวๆกับแมนปินอ้อมอยู่นครหลวงจันทร์ปัจจุบันนี้กับแมนพร้อมดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เมื่อนี้ก็สืบต่อดำเนินมาเป็นมื้อที่4และมื้ออื่นกองประชุมก็จะได้อัดลงเพิ่นดำเนินเวียกงานเป็นเวลา5มื้อเนาะเริ่มมาแต่วันที่6ก็มีหลายเวียกที่นำเข้าผ่านแล้วก็มีหลายสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆก็ได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลบทรายงานของภาคส่วนเกี่ยวข้องคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้ประกอบความเห็นต่อบทรายงานต่างๆของรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งชาติก็มีคำสักถามภาคส่วนเกี่ยวข้องของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบรรดากระทรวงเกี่ยวข้องก็ได้เอามาอธิบายชี้แจงต่อคำสักถามให้ข้อข้องใจแก้ไขข้อข้องใจของสมาชิกสภาแห่งชาติพ้นเด่นในกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นเพิ่นนำเอาวาระแห่งชาติที่3คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเนาะของประชาชนนี่เข้ามาเป็นเวลาแห่งชาติก็ได้เสนอให้สมาชิกภายพลาดประกอบความเพียรแล้วก็ได้รับฮองเอาเนาะอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้และนั้นก็มีกระทรวงนึงที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าบ่ปัญหาราคาน้ำมันบ่ที่มันติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าฮั่นการเป็นกระทรวง อุตสาหกรรมและการค้าอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากระยะผ่านมาก็เกิดหลายปัญหาโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเสื่อไฟก็มีทาเอียงลดลงแล้วแต่ว่าราคาสินค้าและการบริการอื่นๆก็ยังคงลดลงและตัวปัญหานี้มันก็เกิดจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกันคือความปัญหาด้านราคาเนาะเมื่อได้ปรับตัวขึ้นแล้วมักจะปรับตัวลงยากและก็ช้าต่อปัญหานิทานมาลัยทองกุมารสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ขึ้นชี้แจงต่อคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่7กรกฎนี้อยู่ที่หอประชุมสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านสายสมพรบริหารประธานสภาแห่งชาติและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นให้ชี้แจงโดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเชื้อไฟมีทางเอียงลดลงแล้วแต่ปัจจุบันนี้ราคาสินค้าการบริการอื่นๆยังลดลงเนาะต่อปัญหานี้กระทรวงกรรมและการค้าก็มี2ประเด็นหลักให้ความกระจ่างแจ้งประเด็นที่1แม่นสาเหตุที่ราคาสินค้าและการบริการยังบ่ทันปรับตัวลดลงในทันทีถึงว่าราคาน้ำมันเสื้อไฟจะลดลงแล้วก็ตามแม่นเกิดจากหลายปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ติดพันกันคือความเหนียวด้านราคาในทางเศรษฐศาสตร์ราคาสินค้าเมื่อได้ปรับตัวขึ้นไปแล้วมักจะปรับตัวลงยากและก็ซ่ากลัวเนื่องจากผู้ประกอบการก็ยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจต้นทุนสินค้าเก่าก็ตกค้างในสางผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้ขายส่งขายย่อยก็มีสินค้าเก่าที่ตกค้างในสางซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้าหรือผลิตในระยะที่ต้นทุนพร้อมอยู่ในระดับสูงต้นทุนเหล่านั้นก็รวมมีค่าน้ำมันวัตถุดิบปุ๋ยหัวหันสัตว์ค่าขนส่งค่าเช่าค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งบ่สามารถปรับลดลงได้ย้อนว่าต้นทุนยังสูงอยู่ในระยะนั้นแต่มาขายระยะนี้เฮ็ดให้ลุบทุนว่าสมัยเนาะต้นทุนแฝงอื่นๆในต้องโซ่การสนองต้นทุนบางประเภทเช่นว่าค่าแรงงานค่าเช่าสถานที่ ค่าบริการโลจิสติกบางประเภทกับปรับตัวขึ้นไปแล้วต้นทุนเหล่านี้บ่สามารถปัดปรับลดลงได้ตามราคาน้ำมันในทวงทันทีทันใดและข้อจำกัดในการปฏิบัติมาตรการควบคุมราคาในทางทฤษฎีการกำหนดโครงสร้างราคาติดตามกวดกาถือเป็นวิธีที่ดีแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงแม้นมีความท้าทายสูงย้อนว่าฐานข้อมูลยังบ่ทันชัดเจนรายการสินค้ามีจำนวนหลวงหลายและกับบุคลากรที่เฮ็ดเวียกด้านราคามีจำกัดถ้าพวกเขากำหนดราคาบ่สอดคล้องกับต้นทุนตัวจริงก็จะเกิดการบิดเบือนกลไกตลาดซึ่งอาจส่งผลเฮ็ดให้เกิดการขาดแคลนสินค้าและกระตุ้นให้มีการค่านอกระบบเพิ่มขึ้นย้อนแนวนั้นคณะคุมครองราคาจึงได้สุ่มใส่กลุ่มสินค้าควบคุมที่จำเป็นที่สุดก่อนเป็นต้นกระแมนน้ำมันเสื้อไฟนี่ข้าวสารเหนียวประเภท2นี่ซีนหมูซีนไก่มีไข่มีปลานิลปลาดุกแดเนาะราคาในเดียวกันประเด็นที่2บัดนี้กระแมนเกิดจากกลไกมาตรการวิธีการแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้อิงใส่หลักการมาตรการที่กำหนดไว้ในดำรัดเลขที่474ทับนยบด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและค่าบริการโดยได้ดำเนินได้สืบต่อขยายดังนี้กลไกการคุ้มครองและที่ตามกฎการได้วิเคราะห์และหาพ้องเอาโครงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจส่งโครงประกอบราคาต้นทุนการผลิตซื้อต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในและการควบคุมให้องค์การคุ้มครองราคากฎการและหาพ้องก่อนนำใช้เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาติดตามการนิ่งติ้งและการติดป้ายราคาเพิ่มทวีการลงติดตามกฎการการติดป้ายราคาสินค้าและค่าบริการให้มีความกระจ่างแจ้งและโปร่งใสเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อผู้ซุ่มไส้และก็สุขโยการประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงนครหลวงห้องการอุตสาหกรรมและการค้าเมืองเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติติดตามพฤติกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันการนำใส่ระบบสายด่วนแล้วก็โฆษณาเปิดกว้างสองทางสายด่วนเพื่อรับแจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและคำห้องเหียนจากผู้ชมใส่ที่ได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบด้านราคาอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงเนาะของท่านมาลัยทองกุมประสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติอยู่แต่ละเขตเลือกตั้งในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบว่าเป็นยังปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันเสื้อไฟแห่งแมนลดลงหลายแล้วแต่ว่าราคาสินค้ากับค่าบริการเป็นอย่างบ่ทันลดลงโอ้เพิ่นก็ชี้แจง2ประเด็นถือว่าแจ้งเนาะผู้ดำเนินรายการก็ได้เสนอไปแล้วประเด็นที่1ก็แม่นว่าระยะที่ผู้ค้าขายเนี่ยยังมีสินค้าที่ซื้อมาแต่ระยะน้ำมันขึ้นพุ่นแหละยังค้างสร้างหลายเนาะฉะนั้นก็ยังบ่สามารถลดลงได้ทันทีทันใดเพราะว่ายังบ่มีความมั่นใจต่อเรื่องราคาน้ำหมอกน้ำมันเป็นอย่างต่างๆเนาะค่าบริการต่างๆอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นหลักการตลาดของเพิ่นเนาะอันประเด็นที่2ก็แม่นกลไกมาตรการวิธีการแก้ไขก็ยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรนั่นแหละเพิ่นก็สิจะสืบต่อเฮ็ดเอาได้จะเฮ็ดให้ค่าครองชีพหรือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนี่บ่ให้ได้รับผลกระทบเนาะจากปัญหาราคาสินค้าแพงบ่ราคาบริการแพงบ่ถึงว่าราคาน้ำมันอันที่ลดลงแล้วก็ถือว่าตัวที่เฮ็ดให้มันลดลงไปพร้อมๆกันนั่นแหละเนาะเพิ่นเอาผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นที่ตั้งผลประโยชน์ของประชาชนมาเป็นก๊กนั่นเองเนาะกระทรวงเสริมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่บ่ได้เอาใจใส่แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะราคาน้ำมันเสื้อไฟให้อยู่ในสภาพปกติและปัจจุบันนี้และนอกจากนั้นทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็ได้ผ่านกลุ่มส่งเสริมยุทธวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็ได้ร่วมกับความองค์การหัวมือสากลเกาหลีหรือว่าก้อยก้านี้ประจำลาวได้จัดกลุ่มประชุมขนาดสี่นำโครงการครั้งที่2รายงานผลการจัดตั้งประเดิมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านนวัตกรรมทางด้านจิตดอนสำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางอยู่ลาวใน6เดือนต้นปีและแผนดำเนินงาน6เดือนท้ายปี2026พร้อมทางวางแผนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในอีก2ปีคือ2027และ2028ซึ่งของประชุมครั้งนี้ก็จัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคมที่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะและในกองประชุมทานนางมณีวรรณวงศ์ไสยหัวหน้ากรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็ได้รายงานถึงจุดประสงค์ความคืบหน้าผลการจัดตั้งปฏิบัติโครงการในอย่าง6เดือนต้นปีได้พิจารณาแผนการปฏิบัติงาน6เดือนท้ายปี2026พร้อมทางนำเสนอและปรึกษาหรือแผนการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการในอย่าง2027-2028แต่นอกจากนั้นกองประชุมก็ได้รับฟังรายงานความคืบหน้า2แผนงานหลักคือแผนงานที่1 กับพัฒนาการความรับผิดชอบของกลุ่มจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางแมงสุมใส่การสร้างตั้งและปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมสำหรับจุลวิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมทั้งสตาร์ทอัพหรือว่า MSIC แล้วก็สร้างความเข้มแข็งด้านดิจิตอลส่วนแผนงานที่2กับภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันอุตสาหกรรมและการค้าและพลังงานกับแมงสุมใส่พลังลักษณ์สูตรและยกระดับความสามารถของครูอาจารย์อยู่วิทยาลัยการค้าและจุดเด่นที่สำคัญของกองประชุมครั้งนี้ก็แม่นการนำเสนอและปรึกษาหรือแผนการสืบต่อจะตั้งไปในโครงการระยะ2ปีเนาะ2ปีต่อหน้าคือ2027และ2028จะสุ่มใส่การเปิดน้ำใส่ศูนย์สตาร์ทอัพอย่างเต็มรูปแบบการพันขยายหลักสูตรใหม่เข้าในการเรียนการสอนการสืบต่อสร้างความสามารถให้พนักงานและผู้ประกอบการสุกยู่สตาร์ทอัพให้สามารถเข้าถึงแรงทุนและตลาดการสืบต่อนี้จะช่วยทำประกันความยืนยงของบรรดาผลได้ครับระยะที่1ของเวียกงานปฏิบัติโครงการและก็สืบต่อการพัฒนาสำคัญมุดด้านดิจิตอลให้กว้างขวางขึ้นเติมอีกและกองประชุมครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้การร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและองค์การก้อยก้าเท่านั้นหากยังเป็นก้าวสำคัญในการสืบต่อขยายขอบเขตการพัฒนาสำคัญมุดด้านดิจิตอลให้ผู้ประกอบการจุลินทรีย์วิสาหกิจและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางรวมทั้งสตาร์ทอัพในทั่วประเทศและผลสำเร็จจากการโครงการนี้คาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันสร้างเวทีงานทำให้สังคมและ กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในท้องตลาดซึ่งจะนำพาประเทศชาติก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจคมอย่างยืนยงและมีความทันสมัยอันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่นำเสนอเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมจุลและวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้านี้ก็ได้ร่วมกับองค์การหัวมือสากลเกาหลีหรือว่าก้อยก้าเนาะก็ได้จัดกองประชุมซีนำโครงการระยะที่2ซึ่งจะสืบต่อจะตั้งปฏิบัติโครงการนี่มัน2ปีต่อหน้านี้มัน 2027-2028 นั่นเองเนาะแน่ใส่สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและสตาร์ทอัพนั่นเองอีกข่าวนึงที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนผ่านมาก็ถือว่าเมื่อบุดมานี่แหละอยู่ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาก็มีพิธีลงนามแถลงการร่วมว่าด้วยการสร้างตั้งสายสัมพันธ์การทูตระวังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามัสต่างหน้ารัฐบาลลาวแมนทานทองผ่านสวรรค์เพชรเอกอัครทูตผู้ต่างหน้าถาวรของลาวประจำองค์การสหประชาชาติและต่างหน้ารัฐบาลเครือจักรภพบาฮามัสแมนทานสแตนโอดูมาสมิธเอกอัครทูตผู้ต่างหน้าถาวรของเครือจักรภพบาฮามัสประจำองค์การสหประชาชาติที่ความลงนามสถานการณ์ครั้งนี้โดยการเข้าร่วมไปสักขีพยานของบรรดานักการทูตทั้งสองฝ่ายสำหรับเครือจักรภพบาฮามัสในท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นได้รับเอกราชในวันที่10กรกฎาคม1973จากประเทศอังกฤษลุดประเทศลาว2ปีนอกประเทศลาวเนี่ยมันประกาศเอกราชกันมันถือว่าสร้างตั้งประเทศมันวันที่2ธันวาคม1975นี่อันนี้มันก่อนลาว2ปีเนาะ73เด้จากประเทศอังกฤษได้เพิ่นประกาศเอกราชจากประเทศอังกฤษในนครหลวงชื่อว่านัทเซาบาฮามัสมีระบบการปกครองแบบเครือจักรภพมีกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขรัฐมีผู้สำเร็จราชการเป็นผู้ต่างหน้าและนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลบาฮามัสเป็นประเทศเกาะดอนประกอบด้วยเกาะดอนใหญ่และเกาะดอนน้อย7ห้อยดอนมีเนื้อที่ทั้งหมด 13,943 กิโลตารางเมตรจัดตั้งอยู่มหาสมุทรแอตแลนติกมีประชากรประมาณโอ้น้อยๆอย่างนี้นี่บ่ฮอด 500,000 ซ้ำนี่นะประชากรเพิ่นนี่นะเนาะประชากรน้อยหลาย 412,618 คนภาษาทางการเป็นอังกฤษนับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่และศาสนาอื่นใช้สกุลเงินบาฮามัสโดลาร์รายได้เฉลี่ยต่อหัวคนต่อปีประมาณโอ้สูงหลายเนาะ 35,257 ดอลลาร์อันนี้เป็นสถิติปี2024ทางแห่งด้านเศรษฐกิจสำคัญกับเป็นการท่องเที่ยวซึ่งในปี2024มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวประมาณ11ล้านคนเนาะการบริการด้านการเงินสาขาสถาบันการเงินที่สำคัญของโลกจำนวนหนึ่งก็ตั้งอยู่ฮะสำหรับเครือจักรภพบาฮามัสได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในวันที่18กันยายน1973ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติบาฮามัสก็ได้ประกอบส่วนอย่างเฮาหันเข้าในโครงการต่างๆขององค์การสหประชาชาติรวมทั้งเป็นสมาชิกของสภาเศรษฐกิจสังคมสหประชาชาติการลงสมัครเป็นสมาชิกบทาวรสภาความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติสำหรับซก2032-2033แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นที่ประกอบส่วนเข้าในการเคลื่อนไหวในเวียกงานขององค์การสหประชาชาติอย่างตั้งหน้าเพื่อเหตุบทบาทประกอบส่วนแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาของบรรดาประเทศเกาะดอนน้อยกำลังพัฒนา นอกจากนั้นก็มีบทบาทการเคลื่อนไหวอย่างเฮาหันในนามเป็นสมาชิกของขบวนการบุฮ้อมกลุ่มและกลุ่ม77และจีนและในโอกาสเดียวกันนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ได้ยืนยันคืนในการสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์การลงมือได้ต่างๆในตอนหน้ารวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันในวิธีสากลปัจจุบันนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับพวกเพชรนาทีเป็นสมาชิกสภาบริหารองค์การยูนิเซฟและสภาบริหารกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ภูมิชายแดนติดกับทะเลและการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครั้งนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในแก่การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศของลาวคือสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออันเสมอต้นเสมอปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเฮ็ดให้ประเทศลาวนี่มีสายพันธุ์การทูตกับต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น153ประเทศในทั่วโลกและปัจจุบันนี้เนาะอันนั้นก็เป็นอีกข่าวนึงนี่เป็นข่าวการสร้างสายพันธุ์การทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเครือจักรภพบาฮามัสเนาะส่วนข่าวนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเสกองทั้งแขวงเสกองส่งมาเมื่อวันนี้แขวงเสกองจัดกองประชุมปรึกษาหรือการเกี่ยมของความงานวางแสดงจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2026ที่นครนันหนิงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีของจีนซึ่งแขวงเสกองไว้หนึ่งใน5แขวงทั่วประเทศที่ถูกอนุมัติให้เป็นตัวแทนเมืองเสน่ห์ของลาวเข้าร่วมงานมีทานบุญทวีนครซิดห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานจัตตุพรมนควิทย์ห้องหัวหน้ากรมการค้าต่างประเทศทานคำแสนพัสแสวงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการข้าแขวงพร้อมด้วยแผนกการเกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้และทานบุญทวีนครชิดมีความเห็นว่าการวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนแก่เป็นเวทีการค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสำคัญยิ่งระหว่างจีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนบทเพียงแต่เป็นโอกาสในการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีท่าแห้งไปวางแสดงสู่สายตาชาวโลกเท่านั้นหากยังเป็นประตูสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจการจับคู่การค้าการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อให้การเข้าร่วมงานในปีนี้ประสบสำเร็จและมีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงจึงได้จัดกองประชุมนี้ขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผนในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นกับแมนการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในการบริการที่มีท่าแห้งมีคุณภาพสูงแล้วก็สะท้อนให้ถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมนี้ก็ต้องได้การเก็บความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารสื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพสามารถเจรจาธุรกิจได้เป็นอย่างดีการประสานงานและร่วมกันอย่างกลุ่มเกี่ยวระหว่างภาคและเอกชนเพื่อแก้ไขของโครงการและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเฮียกห้องมายังผูกเข้าร่วมพร้อมกันแลกเปลี่ยนคำเห็นซอกหาช่องทางร่วมกันเพื่อสร้างเงื่อนไขถือโอกาสที่เข้าร่วมงานเป็นการชุกยู่ส่งเสริมสินค้าลาวออกสู่สายตาชาวโลกแล้วโอกาสนี้ท่านคำแสนพัสแสวงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงเสกองได้รายงานความคืบหน้าการแก้เกี่ยวความพร้อมเข้าร่วมงานวางแผนสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ประจำปี2026อยู่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีของจีนเพื่อโฆษณาทางแห่งบ่มซ่อนด้านต่างๆดึงดูดการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าพร้อมนี้ผู้ของหัวมีได้เบิ่งการนำเสนอความหมายสำคัญของการวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนและการเข้าร่วมงานของลาวในระยะผ่านมาบทบาทสำคัญของเมืองเสน่ห์และแผนการก้าวเกี่ยมของหัวงานประจำปี2026และก็ได้นำเสนอการก้าวเกี่ยมจัดกองประชุมส่งเสริมการค้าการลงทุนลาวจีนผ่านแบบจำลองห้านวางแสดงแห่งชาติลาวและแบบจำลองเมืองเสน่ห์ของแขวงเซกองนั่นเองอ้าวขอชมเชยเนาะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการไปเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนอยู่ที่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีของจีนของแขวงเซกองซึ่งเป็นถูกให้เลือกเป็น1ใน5เนาะ1ใน5ของแขวงในทั่วประเทศที่เป็นเมืองเสน่ห์ของลาวเนาะไปเข้าร่วมงานขณะนี้ท่านผู้อำนวยการที่ตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการพวกเขามีเสน่ห์ท่านรับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น. มีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทั้งเพจ Facebook ลาวนาชันนัลเรดิโอและรับฟังเสียงได้ทั้ง2คลื่นของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคือคลื่นสั้นคลื่นกลางขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์ AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลายังเหลือบ่หลายเนาะเข้าสู่แล้วเนี่ยเสนอข่าวท้องถิ่นจะมีหลายข่าวที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากข่าวอยู่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาข่าวนี้แมนเกิดขึ้นในวันที่2กรกฎนี้คณะโฆษณาหมเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาจัดกองประชุมถอดถอนบทเรียนเรียกงานคณะโฆษณาหมก็มีท่านนางพรล่าวงคำกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าคณะโฆษณาหมเมือง สมาชิกสภาส่วนขันแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องของความน้ำตื้มนักข่าวแขวงหลวงน้ำท้ามีรายงานข่าวนี้ให้ทานได้ครับชมรับฟัง
1: คณะโฆษณาโฮมเมืองรองจัดกองประชุมถอดถอนบทเรียนเวียกงานเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมและเวียกงานสื่อมวลชนเพื่อถอดถอนบทเรียนและยกสูงคุณภาพการดำเนินเวียกงานด่านเก็บกรรมสภาพแนวคิดทางเสียงสังคมพร้อม

0: กองไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
1: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆพี่

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ในเมื่อวานนี้ได้ผ่านทางมติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากจากกองเลขาเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคต้องสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรค6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการค้ากับต่างประเทศบรรลุมูลค่า10ตื้อ100ล้านกว่าดอลลาร์จีนจะยกเลิกนโยบายภาษีพิเศษสำหรับประหยัดพลังงาน NEV บางประเภทเริ่มแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแอสป้ายกำลังประสบกับคลื่นความห้อนเป็นครั้งที่2สุดท้ายของรายการเสริญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดจังต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว